0: ทางกรมศิลปากรณสำนักช่างสิบหมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2559ที่จังหวัดนครปฐม
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
3: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
5: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ 23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากนะจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
4: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผานิชคาดนาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยได้เน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
2: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไป สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ดอยเชเวลเลอร์ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรณชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนน ขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักหัวดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสติอัลโฟ3-1เซตในรอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ก่อกลุ่มโคต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ 1-6 ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30และวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณะโยชินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12-13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น
12: 1นาทีกับกปท.
13: ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพะวักพะวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่า ชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาทานแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหาสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสิบปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
20: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
19: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
20: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
21: เรารักประเทศไทย
22: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
10: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมมดิตวันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติผ่านประวัติศาสตร์และปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการอยู่อาศัยและทำมาหากินของชาวต่างชาติเชิญติดตามรับฟังครับ
23: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมมดิต
24: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่ที่เดิมเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรบ้างคราวที่แล้วเราก็พูดแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราอยู่ที่12ปันนาแล้วบรรพบุรุษของไทยใหญ่ที่12ปันนาก็มาจากชาวจ้วงวันนี้เราทำไมถึงมีอุปนิสัยใจคอนะครับที่ทำให้ต่างชาติชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เมื่อหลายๆคนมาอยู่เมืองไทยก็กลายเป็นว่าเขาอยากจะทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยผมถามว่าทำไมอยู่อยากจะมาอยู่แล้วทำมาหากินในเมืองไทยเขาบอกเขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาสบายใจแล้วอยู่ในเมืองไทยเนี่ยการทำมาหากินของเขาเนี่ยง่ายกว่าที่อยู่ที่บ้านเขาและอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยหน้าหนาวไม่หนาวตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องโลกร้อนทำให้หลายๆประเทศในหน้าหนาวก็หนาวสุดโต่งร้อนก็ร้อนสุดโต่งฉะนั้นก็วันนี้เราก็คงจะเห็นได้ล่ะครับว่าเมืองไทยนั้นกลายเป็นเมืองที่คนอายุนะสูงๆตอนหน้าหนาวเนี่ยจะหนีหนาวมาพึ่งความอบอุ่นที่ประเทศไทยนั้นนั่นนะครับก็ทำให้หลายๆคน ค่อยๆอยู่เมืองไทยค่อยๆทำมาหากินจนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่กลับบ้านเขานะมีเยอะที่เป็นอย่างนี้เราคงจะเห็นนะครับว่ามีชาวฝรั่งนะฮะคนที่มากที่สุดก็เป็นชาวจีนตามมาด้วยชาวอินเดียนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยชาวฝรั่งนะญี่ปุ่นนะเกาหลีก็อันนี้ถือว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราบอกว่าเรามีการเกิดของเด็กในเมืองไทยนั้นต่ำลงทุกวันแต่เราก็จะได้คนนะครับที่มาจากต่างประเทศเข้ามานะอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาวพม่านะครับชาวเขมรชาวลาวหรือแม้กระทั่งชาวเวียดนามนะครับซึ่งอยู่ข้างบ้านเราก็ล้วนแต่สนใจที่จะมาอยู่ในเมืองไทยฉะนั้นวันนี้เมืองไทยมีเสน่ห์เมืองไทยทำมาหากินง่ายนะครับก็ทำให้ในเมืองไทยนั้นมีเริ่มจากนักท่องเที่ยวฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดก็คือชาวจีนที่มากกว่าตอนช่วงที่สูงสุดก็คือประมาณสัก10ล้านวันนี้ถ้าเรามาดูว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเรามีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยโบราณที่ผมบอกว่าเจ้าพญาเมงลายนะเป็นผู้นำของชาวไต๋หรือชาวไทยที่ไม่มียอยักษ์มาจาก12ปรรณาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดไม่เคยมีความขัดแย้งแน่นอนจะไปบอกว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆอันนี้ก็พูดไม่จริงธรรมดามนุษย์แต่การที่มนุษย์ที่สองชนชาติเนี่ยนะฮะเป็นชนชาติจีนกับชนชาติไทยนะฮะที่เรามีพื้นฐานมาจากพวกไต๋ซึ่งอยู่ตอนใต้ของจีนเขาก็เป็นชาวจีนแต่เป็นชนกลุ่มน้อยก็อยู่ที่ภาคเหนือของเราแล้วก็มีชาวจีนอีกกวนหนึ่งที่มานี่นั่งเรือมาไม่ใช่เดินข้ามเขามาก็พวกนี้ก็จะเป็นคนจีนอยู่แถวชายทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งไม่ว่าจะเป็นฝูเจี้ยนนะครับหรือตอนจีนทางเหนือนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากกวางตุ้งซึ่งไอ้กวางตุ้งนั้นก็จะมีคนที่มาประเทศไทยมากสุดก็มีพวกแต้จิ๋วมีพวกแคะนะครับแล้วก็มีพวกของพวกคนที่เป็นคนพูดภาษากวางตุ้งอันนี้ก็จะเป็นคนจีนที่มาทางเรือฉะนั้นเราก็จะเห็นล่ะครับว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งก็คือคนแต้จิ๋วจะตามมาด้วยคนอื่นๆฉะนั้นนี่แหละครับคนแต้จิ๋วอยู่ไปนานๆนานๆไปก็กลายเป็นคนไทยแล้วมีนะฮะกษัตริย์ซึ่งก็กลายเป็นคนจีนนะฮะคือพระเจ้าตักสินพระเจ้าตากนี้คุณพ่อเนี่ยก็เป็นแต้จิ๋วชื่อนายไหหองแล้วมาก็แต่งงานกับคนไทยชื่อนางนกเอี้ยงก็กลายเป็นว่าเป็นคนไทยที่มีพ่อเป็นคนจีนแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเราไม่มีปัญหานะขอให้เป็นคนดีแล้วก็มาช่วยเราทำงานพระเจ้าตากนั้นก็มาช่วยเรานะฮะลบกับพม่ากู้เอกราชของเรานะครับแล้วก็กลายเป็นราชวงศ์นะฮะของรัตนโกสินทร์นี่แหละครับเราก็คงจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยมีกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเราอยู่กันเป็นเรียกว่าเป็นเชื้อชาติชนชาติเดียวเช่นอย่างกับผมเนี่ยผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะก็รู้ว่าตัวเองมีเชื้อจีนแต่ไม่มีความคิดเป็นจีนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมไทยนั่นแหละครับคือประเทศไทยและสังคมไทยซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปคุยกันว่าโดยโครงสร้างสังคมแบบนี้ทำไมเราถึงจะต้องมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหลายๆประเทศที่เขาเนี่ยมาช่วยเราพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะฮะให้กับเราเราคงต้องคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าท
1: ะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งฟื้นฟูและแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่อง

0: วะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการทำให้อตก.ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม8รัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแผนการปรับตัวยุบหรือควบรวมองค์กรนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้คณะทำงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อเร่งวางแนวทางฟื้นฟูให้องค์กรโดยด่วนโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในและเร่งแสวงหารายได้ใหม่ผ่านฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตั้งเป้าภายใน1ปีจะต้องฟื้นฟูธุรกิจคลังสินค้าระบบโลจิสติกและการเป็นนายหน้าการค้าต่างประเทศให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการ
1: มีคนพูดถึงมีข้อเสนอจากหน่วยงานหลายหน่วยงานนี้ว่าไม่คุ้มค่าเรื่องผลประกอบการไม่ดีอะไรเงี้ยก็ให้เวลาในการเร่งปรับตัวเร่งผมก็สั่งให้ทีมงานเข้าไปดูแล้วก็ให้ท่านผอ.เขารายงานว่าถ้าใน1ปีเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างแผนเราจะกลับมายืนแข็งแรงได้ด้วยตัวเราเองไหมถ้าเราทำได้ก็แต่จริงๆไม่ได้รออยู่แล้วว่าการคาดการณ์ว่าจะทำได้ไม่ได้ผมก็ตั้งแต่เข้ามาทำงานผมก็เริ่มให้เขาดำเนินการแล้ว
0: ขณะที่แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการอตก.ระบุว่านอกจากรายได้หลักจากการบริหารจัดการพื้นที่เช่าตลาดพหลโยธินแล้วอตก.ยังมีแผนจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดรายได้สูงสุดควบคู่กับการยกระดับการบริหารจัดการภายในเพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว
2: ในฐานะประธานบอร์ดได้มอบหมายให้จัดทำโครงการลดค่าครองชีพด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าบริโภคข้าวปลาอาหารต่างๆครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของสินค้าประเภทนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่จะเร่งรัดให้เกิดรายได้ในที่สามารถทำได้ตั้งแต่ระยะสั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการเร่งแผนการฟื้นฟูธุรกิจนะครับที่หยุดไปในด้านต่างๆทั้งเรื่องของคลังสินค้าทั้งเรื่องของโลจิสติกทั้งเรื่องของการเป็นนายหน้าค้าต่างๆครับก็จะเร่งแผนขึ้นไปโดยมีเป้าหมายให้เข้าสู่มาตรฐานของการฟื้นฟูให้ผ่านเกณฑ์เนี่ยภายใน1ปีข้างหน้าครับ
0: อตก.ยังมีแนวทางเข้าร่วมทุนหรือถือหุ้นในกิจการต่างๆเพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายและสม่ำเสมอขึ้นที่ผ่านมาได้สร้างความเข้าใจร่วมกับพนักงานสหภาพแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันที่15กันยายนนี้คณะกรรมการอตก.จะร่วมประชุมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูองค์กรให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปชวนันมาลีรายงาน
3: จังหวัดยะโสธรพลิกโฉมเมืองเกษตรอินทรีย์ผลักดันคาร์บอนเครดิตป่าชุมชน21แห่งสร้างรายได้เสริมชุมชนสู้ภัยโลกร้อนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
4: จังหวัดยะโสธรขับเคลื่อนวาระสำคัญในการพลิกโฉมเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์สู่หมุดหมายใหม่ทางเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้และชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากพื้นป่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยหรือทีเวอร์นางสาวธัญพรแพงมาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตไว้ดังนี
5: ้คาร์บอนเครดิตเขาจะเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอะไรก็ตามที่ไปช่วยในการดูดซับหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งจะมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วก็จะมาช่วยในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เขามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแล้วตัวเขาเองไม่สามารถลดได้ด้วยตัวเองก็เลยต้องมาขอซื้อหรือว่าขอจากกิจกรรมที่คนอื่นทำนะคะเพื่อมาใช้ในการชดเชยนะคะในภาคธุรกิจของเขาเอง
4: จังหวัดยะโสธรมีชุมชนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าชุมชนจำนวน21ชุมชนถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

0: พย์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลให้คำปรึกษาตลอดจนช่วยวางรากฐานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
1: ยะโสธรเรามี21ป่าชุมชนที่เริ่มแล้วโดยที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะเป็นหน่วยงานที่เหมือนจับคู่ให้ดำเนินงานโดยกรมป่าไม้และก็มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ในจังหวัดยะโสธร21ป่าโดยการจับคู่หาบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยากจะได้ตัวคาร์บอนเครดิตตรงนี้ค่ะมาเป็นนายทุนให้เรานะคะเพราะว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตมันต้องมีการจ้างผู้ทวนสอบเป็นชื่ออาจจะเป็น VVB นะคะเป็นจ้างให้เข้ามาทวนสอบว่ากิจกรรมหรือโครงการเนี้ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหมลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงไหมเพื่อที่จะได้ไปซื้อขายได
0: ้นอกจากนี้ทางจังหวัดยังเดินหน้าจัดอบรมและสร้างความเข้าใจเชิงลึกภายใต้แนวคิดรู้ทันคาร์บอนเครดิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนเข้าใจถึงขั้นตอนทางวิชาการและการทวนสอบที่ถูกต้องการขับเคลื่อนของยโสธรจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้จริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินและรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกริติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
3: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประชาคมอาเซียนไม่ได้เชื่อมโยงกันเพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือในการคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคภายใต้การประกาศเป็นภูมิปัญญามรดกแห่งอาเซียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนานาชาติประเทศไทยมีอุทยานมรดกอาเซียนทั้งหมด10แห่งเฉพาะในจังหวัดพังงาประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์ธนพลผู้มาลาอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันผ่านเสาหลักแต่ละด้านโดยเสาหลักที่3มีความสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแล้วยังครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
4: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเนี่ยได้ขึ้นเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนถือว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทยครับในพื้นที่นี้ครับเขามีลักษณะของคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เป็นพื้นที่คุ้มครองด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆสมบูรณ์แบบจริงๆครับและที่สำคัญคือมันมีเอกลักษณ์มันมีความเฉพาะตัวของมัน
3: ด้านนายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกัลปังหาเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่รวมถึงเป็นแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์ความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์สิมิลันโดดเด่นด้วยกองหินแกรนิตขนาดมหึมาทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเลเป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์รวมถึงมีบทบาทและความร่วมมือระดับสากล
5: ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอยู่ในระดับสูงและมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะสูงมีความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกระปังหาแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์นะครับ2ความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยานะครับ ที่เป็นเอกลักษณ์กองหินแกรนิตขนาดมหึมานะครับทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเล3เป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคนะครับ4ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์นะครับ5บทบาทและความสำคัญในการร่วมมือระดับสากล
3: การได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาหรือของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าทะเลอันดามันของไทยคือมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าร่วมของอาเซียนและการรักษาผืนทะเลแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และร่วมกันส่งต่อมรดกอันล้ำค่าให้คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมของทุกปีขณะที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
2: ปิดท้ายที่การสร้างอนาคตฟุตบอลไทยต้องเริ่มจากการวางรากฐานให้นักเตะตั้งแต่อายุยังน้อยเยาวชนฝีเท้าดี18คนจากทั่วประเทศจึงได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้ระบบลูกหนังอาชีพกับกัมบะโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนต่อยอดสู่สโมสรอาชีพและทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยผ่านบทพิสูจน์มากมายในสนามระดับนานาชาติการก้าวไปแข่งขันกับชาติชั้นนำได้อย่างแข็งแกร่งจึงต้องเร่งสร้างนักเตะรุ่นใหม่ควบคู่กับการยกระดับระบบฝึกฝนให้ได้มาตรฐานแนวคิดดังกล่าวนำมาสู่โครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติหรือ SAT Youth Football Development Camp 2026ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดดำเนินงานต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่7เพื่อค้นหานักเตะฝีมือดีจากชุมชนทั่วประเทศทั้ง18คนผ่านการพิจารณาจากผลงานในรายการแข่งขันตามรุ่นอายุประกอบกับการลงพื้นที่ค้นหานักกีฬาตามภูมิภาคก่อนเปรียบเทียบความสามารถในแต่ละตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของกัมบะโอซาก้าอดีตแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยระหว่างวันที่10ถึง20กันยายน2569นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสร้างพื้นที่ให้เยาวชนพัฒนาฝีมือก่อนต่อยอดไปสู่การเซ็นสัญญากับสโมสรอาชีพทั้งในไทยลีกและต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกพร้อมวางรากฐานให้นักกีฬาเติบโตไปสู่การรับใช้ทีมชาติไทย
7: เราต้องการสร้างพื้นที่และโอกาสนะครับในการสร้างต่อยอดนักกีฬาครับในการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรระดับอาชีพไม่ว่าจะเป็นสโมสรอาชีพในประเทศไทยเองโดยเฉพาะไทยลีกนะครับแล้วการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรในระดับต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกเนี่ยครับก็เป็นหมุดหมายที่ทางการกีฬาประเทศไทยนะครับเราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับ
6: ระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนักเตะไทยจะได้ฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นเรียนรู้การดูแลร่างกายและวิถีชีวิตของผู้เล่นอาชีพรวมถึงลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำเพื่อทดสอบฝีเท้ากับคู่แข่งต่างชาติทั้ง18คนยังจะได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อศึกษาการเล่นและสัมผัสบรรยากาศของลีกชั้นนำในเอเชียอย่างใกล้ชิดด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันฟุตบอลไทยมีการแข่งขันรองรับเยาวชนตั้งแต่อายุ15ปีต่อเนื่องไปจนถึงรุ่นอายุ23ปีก่อนก้าวเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพการเดินทางไปญี่ปุ่นของเยาวชนทั้ง18คนจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์ระดับนานาชาติเสริมทักษะและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
8: อย่างน้อยก้าวแรกที่เราบอกว่า Talent ID นะครับก็คือคัดเลือกโดยสมาคมฟุตบอลก็ถือว่าเป็นทีมชาติเล็กๆและชุดแรกๆแล้วก็เตรียมที่จะไปคัดเลือกต่อฝึกซ้อมต่อไปแข่งระดับ15ปีในปีหน้านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมที่กัมปะด้วยซึ่งเป็นสโมสรเจลีกที่อันดับต้นๆของเจลีกเลย
6: เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยนักเตะกลุ่มนี้ยังสามารถแสดงฝีมือผ่านการแข่งขัน Prime Minister Youth League ซึ่งเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศทำให้มีเกมลงสนามอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางเข้าสู่สายตาของสโมสรอาชีพ จากการค้นหานักเตะในพื้นที่สู่การฝึกกับสโมสรชั้นนำของญี่ปุ่นและการมีเวทีรองรับอย่างต่อเนื่องคือเส้นทางที่ช่วยเปลี่ยนความสามารถให้กลายเป็นอนาคตหากทั้ง18คนเก็บเกี่ยวบทเรียนครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่เยาวชนเหล่านี้อาจเป็นกำลังสายเลือดใหม่ที่เข้ามายกระดับทีมชาติไทยให้พร้อมแข่งขันในสนามนานาชาติต่อไปผ่านนิดคาดนารายงาน
9: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพฯ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิพอผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้โซ่นิไว้โซ่นิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด้อ
3: ไว้โซ่นิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
6: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB417/69A
3: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
4: อยากรวยไม่ต้องขอ
5: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุด ถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: เพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ฟานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างเหาะขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่าพระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยาและความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้างเป็นอันมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรืองในขุททกนิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเ เธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือ1สุขสบายทางกาย2สุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมีสองอย่างคือ 1. ทุกข์ทางกาย 2. ทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ทั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้จิตของตนเองว่าขณะนี้ใจของเรากำลังเป็นทุกข์กำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทนที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไรเท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเองเพราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆท ทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำสามอย่างคือหนึ่งรู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไรสองไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป 3. ใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์คือถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุขมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำขึ้นก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่าน้ำขึ้นแล้วอย่าให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไรธรรมทั้ง8นี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่1มีลาภเสื่อมลาภคู่ที่2มียศเสื่อมยศคู่ที่3นินทาสรรเสริญคู่ที่4ทุกข์สุขธรรมทั้ง8นี้จัดเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิจฐารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเ เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุททกนิกายเถระคาถาพระเถระคิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเกิดความสังเวชละสมบัติทั้งหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่งจึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุขและในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความสุขอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์เจ็ดอินทรีย์ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยม หาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องโลกธรรมโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยามสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในการทำความดีและตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้รายการคนของแผ่นดินจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับแง่มุมดีๆกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจและพลังชุมชนให้กับคนไทยนั่นก็คือการจัดการศึกษาเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนของเราค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้โลกหมุนไวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเทคโนโลยีต่างๆก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเด็กๆที่เติบโตมาก็พร้อมกับหน้าจอและข้อมูลมหาศาลบนโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหลายท่านนั้นเริ่มวิตกกังวลและมีคำถามตามมานั่นก็คือเราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีสามารถรับมือกับความเครียดและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะและในวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยถึงแนวทางการศึกษาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นก็คือเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.กัญจพรปานเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: สวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านผอ.กัญจพรได้อธิบายถึงคำว่าโรงเรียนวิถีพุทธหน่อยค่ะว่าโรงเรียนวิถีพุทธนั้นคืออะไรคะ
1: โรงเรียนวิถีพุทธนะคะคุณกบก็คือก็เป็นโรงเรียนปกติทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่ว่าสถานศึกษาเนี่ยได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็หลักใจศีลขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ของเราเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาเป็นปกติเป็นวิธีปกติค่ะคุณครูซึ่งเราก็ได้นำในส่วนของโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ที่9ประการนะคะได้มาดำเนินงานเนี่ยซึ่งอัตลักษณ์ที่9ประการนี้ก็ประกอบไปด้วย5ด้านเนาะหลักๆก็คือด้านที่1ก็คือด้านกายภาพสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้ามาโรงเรียนปุ๊บเนี่ยจะต้องมีความสะอาดร่มรื่นสงบใช่แล้วก็สิ่งที่จะเห็นก็คือเราจะมีพระพุทธรูปแล้วก
0: ็
1: พุทธศาสนสุภาษิตติดตามให้เห็นเด่นชัดเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่มีสิ่งเจ็บติด 100% เลยนี่ก็คือด้านกายภาพด้านกายภาพก็จะมี7ข้อด้วยกันที่ติดย่อยก็อาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดลงไปเนาะในส่วนด้านที่2ก็คือด้านการจัดการเรียนการสอนนี้ก็จะมีอยู่5ข
0: ้อ
1: ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะบูรณาการหลักธรรมลงไปในกลุ่มสาระต่างๆให้กับผู้กบแล้วก็เน้นผู้เรียนของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางด้วยค่ะในด้านที่3ก็คือด้านพฤติกรรมครูและก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีความประพฤติที่ดีเนา
0: ะ
1: มีวินัยก็มีจิตสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย6ข้อด้วยกันในด้านที่4ก็คือด้านกิจกรรมวิถีพุทธในด้านพระที่9ประการก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันด้านกิจกรรมวิถีพุทธเนี่ยที่โรงเรียนของเรานะคะคุณกบ
0: คะ
1: ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการนั่งสมาธิน
0: ั
1: ่งสมาธิทุกเช้าเนี่ยเด็กเขาจะนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกเช้าเลย
0: ทุกวันเลยเหรอคะ
1: ทุกวันเลยค่ะคุณครูคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคารพธงชาติเสร
0: ็
1: จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมานั่งสมาธิแล้วก็จะมีการสวดมนต์แต่เมื่อทุกวันศุกร์ตอนเย็นเลยค่ะคุณครูคะใช่นะคะแล้วก็เราก็จะมีชายมีการปฏิบัติตามความเหมาะสม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ของผู้สอนเองทั้งครูเองทั้งเด็กเองก็จะมีโครงการอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการเข้าปฏิบัติธรรมอาจจะ3วัน2คืนนะคะก็จะมีพระวิทยากรมาเป็นเรียกก่อนให
0: ้
1: และด้านสุดท้ายก็คือด้านที่5อันนี้ตามอัตลักษณ์ที่เจ้าประการก็จะมีอยู่5ข้อนะคะในด้านนี้ก็คือด้านกิจวัตรประจำวันพระค
0: ุ
1: ณกบรู้ไหมว่าใช่ที่ฉันเองเนี่ยตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารเนา
0: ะ
1: เด็กมาสองโรงเรียนแล้วเนี่ยที่เป็นผู้บริหารของจังหวัดตราดใช่ก็คือจะพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระ
0: เป็นประจำก็คือเป็นกิจวัตรของโรงเรียนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องแล้วเด็กเราก็จะเรียนถ้าเด็กเราเยอะเนาะเราก็จะให้อนุบาลไปด้วยอนุบาลเล็กน้อยเนี่ยอนุบาลสองสามเนี่ยก็จะไปอนุบาลพอวันพระออกมา
0: ก็จะมีการไปเวลาไปทำกิจกรรมเนี่ยแยกไหมคะว่าเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าไปพร้อมกันเลย
1: ถ้าไปพร้อมกันเนี่ยจ๋าเราวัดจะไม่พอ
0: ค่ะ
1: ค่ะใช่ก็ต้องแบ่งอนุบาลเราไล่ไปเลยนะอาวุธแค่นี้อนุบาลไปสองสามอนุบาลครั้งนี้ปีที่สองที่สามต่อมาก็จะเป็นป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6ใช่เราก็จะเรียนกันเนี่ยแล้วก็จะมีคุณครูที่รับผิดชอบไปในแต่ละวันพระค
0: ุ
1: ณพระท่านก็ดีใจนะเราไปแล้วก็ถ
0: ึ
1: งท่านก็มีความสุขกับการที่ว่าให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่านก็สอนธรรมะเด็กด้วยใช่การจัดกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนเนี่ยหรือการไปทำบุญในวันพระเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่หลักๆเลยก็คือการขัดเกลาจิตใจของเด็ก
0: อันนี้ช่วยได้มากไหมคะท่านบอ
1: กก็ไม่น่าเป็นกบนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่เราก็ทราบเนาะเด็กๆเนี่ยก็จะหันไปเล่นโทรศัพท์เยอะมากซึ่งโรงเรียนของเราคิดว่าอย่างน้อยเนา
0: ะ
1: เขาเข้าไปในวัดเนี่ยจิตใจเขาจะได้สงบไปได้ฟังธรรมะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งธรรมะที่พระที่คือเราเคยดูคุณกบพระที่โรงเรียนเนี่ยมีจุดสำนักความใหญ่เลย
0: โอ้ดีเลยค่ะท่านหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของวัดแล้วท่านบอกว่าพระครูวุฒิสารธรรมคุณท่านเป็นดีมากท
0: ่
1: านเป็นเจ้าคณะตำบลของใหญ่เจ้าวาดก็ของใหญ
0: ่
1: ท
0: ่
1: านก็เมตตากับโรงเรียนคุณกบคุณเชื่อไหมว่าท่านเมตตาให้ทุนเด็กทุกปี
0: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่แล้วท่านทำโต๊ะไม้ให้โรงเรียนร้อยตัวใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในการสอบทำศึกษาด้วย
0: ค่ะพอพูดแบบนี้เนี่ยกบนึกถึงโครงการหนึ่งโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนอันนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกันได้เลยนะใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องคุณกบแน่นอน
0: ค่ะ
1: บ้านก็จะมีผู้ปกครองเนาะ
0: ใช่ใช่
1: โรงเรียนก็จะมีเด็กมีผู้บริหารมีครูได้บ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีพระถูกไหมคะก็เป็นสามเสาหลักเนี่ยคุณกบ
0: อ
1: ืมแล้วมันเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่สถาบันสามหลักในสังคมไทยเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนที่เราจะมา

0: คืออะไรคะ
1: ในส่วนของจุดแท้ของวิถีพุทธก็คือทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนดีแน่นอนที่สุดคุณโกว่าการที่จะสร้างให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนดีได้เนี่ย
0: มันต้องใช้เวลา
1: ต้องร่วมด้วยกันคุณโกครับไม่ว
0: ่
1: าจะต้องโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: มันต้องเป็นผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มากกว่าที่อยู่โรงเรียนด้วยซ้ำเพราะความร่วมมือตรงเนี้ยเราพยายามที่จะสร้างเด็กอย่างไรให้เด็กเขาเป็นคนดีได้มันก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันที่ว่านอกจากการเรียนการสอนที่เป็นความรู้ให้สำเร็จแล้วใช่ไหม
0: คะ
1: เราก็นำหลักธรรมเข้ามาสอดแทรกมาบูรณาการในสาระต่างๆของการเรียนรู้ของเด็กด้วยในการเรียนการสอนเนี่ยเราเรียนทุกด้านนะคุณกบว่าการที่จะสอนให้เด็กเก่งมากๆเนี่ย
0: มันก็
1: ได้นะเนาะแต่ว่าทำอย่างไรเราจะสร้างคนดีสร้างคนดีสำคัญกว่าสร้างคนเก่งด้วยซ้ำ
0: คือให้เดินคู่กันไปเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอทุกวันนี้เราต้องเป็นคนดีด้วยถึงจะอยู่ในสังคมได้แบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นจะสร้างคนดีได้อย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีอัตลักษณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่า
0: ค
1: ุณคร
0: ับ
1: ห
0: ้
1: าด้านที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะห
0: ้
1: าด
0: ้
1: าน29ประการเราทำตามนั้นซึ่งมันก็เป็นวิถีปกติมันจะเด็กมาเรียนทักทายกันด้วยการไหว้เจอกันครั้งแรกยิ้มได้ทักทายกันทักทายกันด้วยการยิ้มกันไหว้เป็นวัฒนธรรมคนไทยเราอยู่แล้วงดงามใช่ไหม
0: คะ
1: เข้ามาในโรงเรียนเราอยู่กันอย่างไรอย่างสันติสุขมีความรับผิดชอบเราจะช่วยเหลือเด็กหรือเราจะสร้างเด็กให้เขามีความรับผิดชอบอย่างไรให้เขามีจิตสาธารณะอย่างไรมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้างเขาตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เป็นสถานที่ผมเพาะเราก็เอาหลักธรรมหลักธรรมตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้เป็นปกติค่ะคุณกบเราอยากสร้างเด็กที่ให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
0: ค่ะ
1: เพราะโรงเรียนอนุบาลละครใหญ่ที่เป็นโรงเรียนประถมเนาะเป็นโรงเรียนประถมที่รับเด็กอนุบาลสี่ขวบเป็นต้นไปอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างรากฐานในคุณกบสร้างรากฐานให้เขาเป็นคนดีเป็นความมีความรับผิดชอบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตสาธารณะอย่างเงี้ยปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆไปคุณกบเชื่อมั่นว่าเขาก็ต้องเป็นคนดีในอนาคตได้อันนี้คือโรงเรียนเราคาดหวังอย่างนั้นไอ้คือความคาดหวังที่เราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคุณกบเพรา
0: ะ
1: พระพุทธศาสนาหรือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย
0: ค
1: ือสุดยอดเลยคุณกบ
0: ค่ะพอมองแบบนี้เนี่ยพอฟังท่านผอ.ได้พูดถึงเรื่องของหลักคำสอนที่แน่นอนการบ่มเพาะเด็กเนี่ยไม่ใช่มาบ่มตอนที่โอ้เด็กกำลังวัยรุ่นแล้วเราควรที่จะเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลเพราะทุกวันนี้เนี่ยระบบการศึกษามีการยกระดับมากอีกหนึ่งบทยกระดับเรื่องของคุณภาพชีวิตเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นไปคือเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้มามองถึงความน่าสนใจของโรงเรียนคือระบบโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแน่นอนค่ะมันต้องมีบทบาททุกคนอย่างเช่นบทบาทของครูนะคะในโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจริงๆแล้วครูเนี่ยหลักๆคือมีหน้าที่สอนหนังสือใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคุณครูต้องมีบทบาทมากกว่านั้นไหมคะคือต้องทำอะไรบ้างคะ
1: เป็นข้อคำถามที่ดีมากเลย
0: ค่ะ
1: เพื่อมั่นว่าเด็กเขาจะดีได
0: ้
1: คร
0: ู
1: ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ด้วย
0: ค่ะ
1: ครูดีเด็กดีครูเก่งเด็กเก่งเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องทำอย่างไรว่าเป็นแบบอย่างให้กับเด็กได้แล้วในการที่จะสอนเด็กใช่คุณกบคะในการที่สอนเด็กครูจะต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมคะคุณกบคะ
0: ค่ะ
1: ครูจะให้เด็กให้เด็กตั้งใจเพราะว่าเด็กต้องตั้งใจเรียนนะครูจะทำอย่างไรเปลี่ยนบทบาทตัวเองว่าไม่ได้สอนอย่างเดียวเนา
0: ะ
1: ครูจะต้องเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของเด็กหรือเข้าใจว่าเด็กทุกคนเนี่ยคือครูจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่ารู้จักเด็กเป็นรายบุคคลดีกว่าคุณกบเพราะเด็กแต่ละคนที่เข้ามาไม่เหมือนกันใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นครูจะเมื่อรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเขาก็จะสอนเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนนี้อาจจะใช้คำพูดหรือวิธีการสอนแบบนี
0: ้
1: แต่ในการสอนของเขาเนี่ยครูจะต้องมีความเมตตาธรร
0: ม
1: ครูจะต้องมีความรักเมตตาต่อจิตเป็นอันดับหนึ่งเลย
0: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะ
1: แน่นอนคุณครูถ้าครูไม่รักเด็กแล้วคุณกบใช่ไหมคะเด็กครูจะต้องบอกว่าเหมือนเขาเป็นลูกเราคนหนึ่ง ถ้าเราลูกเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกเราก็อยากเห็นลูกเราได้

0: ถึงทุกอย่างใช่ไหมคะ
1: ครู
0: ก็ขึ้นไปตรงนั้นครูก็เป็นแม่คนที่สองทำอย่างไรครูเนี่ยจะต้องรักลูกศิษย์เนี่ยเหมือนลูกตัวเองคนหนึ่งแล้วก็อยากให้เห็นเขาเติบโตเป็นเด็กที่ดีอ่ะเพราะการที่เราครูจะต้องสอนแบบเหมือนกับการบูรณาการของคุณโกเด็กคนนี้เห็นความแตกต่างของเด็กแบบนี้จะต้องสอนเขาแบบไหนแต่ภาพรวมก็คือว่าครูจะต้องเข้าใจเด็กแล้วก็รักเขาเหมือนลูกคนหนึ่งถ้าเรารักแล้วเราจะมีใจอ่ะคุณโกเนาะร
1: ัก
0: ด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะคุณปกเนาะมันก็อยากเห็นเขาเติบโตเหมือนต้นกล้าที่เราปักลงไปต้นกล้านึกใส่ปุ๋ยใส่ดินก็เหมือนเราอ่ะให้ความรู้เข้าไปให้คุณธรรมให้ชีวิตที่ดีอ่ะเขาอ่ะก็ผลสุดท้ายผลผลิตอ่ะเรามองแค่ว่าเป้าหมายคือเด็กสำคัญที่สุดทำอย่างไรเราจะส่งต่ออ่ะเราเป็นเด็กชั้นประถมใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วก็ปลูกฝังเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ส่งต่อไปมัธยมมันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะคุณ
1: ค่ะค่ะก็พอท่านผอ.พูดแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงภาพเลยนะว่าครูเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสำหรับนักเรียนด้วยนะคะทั้งอยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจนมาถึงสุดท้ายที่ได้รับรางวัลมามากมายเลยนะคะท่านผอ.ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะก่อนหน้านี้
0: คุณโกคะต้องขอบคุณคุณแม่เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคุณแม่ที่บอกพาเข้าวัดทุกวันพระอะไรประมาณก็ได้รับการดูแลจากคุณแม่มาแล้วก็เราก็คิดว่าเมื่อเรามาเป็นผู้บริหารเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำเนาะในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนเนี่ยมาอยู่จังหวัดตราดโรงเรียนครั้งแรกก็คือโรงเรียนบ้านคลองมะนาวก็ได้นำข้อคิดแนวคิดอย่างเนี้ยมาใช้รางวัลมันก็คือเขาเรียกตราประทับหลังนะคุณกบเนา
1: ะ
0: แต่สิ่งที่เราทำดำเนินไปข้างหน้าทำเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดฝันว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเป็นขวางกำลังใจเนาะรางวัลที่ได้ครั้งแรกก็คือเราทำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำต่อจากนั้นเราก็ได้รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่หนึ่งด้วยค่ะคุณกบของโรงเรียนบ้านของมะนาวใช
1: ่
0: เราก็เอาเกณฑ์เอาต่างๆเอาการเกณฑ์การประเมินเนาะก็คือมาด้านกับอัตราที่เก้าประการมาดำเนินในโรงเรียนให้เป็นปกติเป็นวิถีปกติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาโรงเรียนอนุบาลวัดทองใหญ่ซึ่งปัจจุบันอยู่ปีและจะเข้าปีที่ห้าก็ยังได้นำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรียนด้วยในการจัดการใช่แล้วก็ดำเนินตามวิถีปกติของโรงเรียนวิถีพุทธปกติแล้วก็ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่14ใช่ครับพี่กบแล้วก็คิดว่าเราก็จะเนี่ยปีหน้าเนี่ยพี่กบ
1: คะ
0: เพราะเราเว้น3ปีใช่ไหมคะเราถึงจะรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธมาตรฐานได้ก็เลยปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็จะส่งเข้ารับการประเมินเพื่อที่จะขอรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าถามว่ารางวัลที่เราจะส่งเข้าประเมินเนี่ยก็เพื่อเป็นการดูที่ว่าบวรของเราเนี่ยเนา
1: ะ
0: บ้านวัดโรงเรียนของโรงเรียนวัดคลองใหญ่ซึ่งเข้มแข็งมากค่ะคุณกบต้องชื่นชมคณะกรรมการสถานศึกษาชื่นชมผู้ปกครองชื่นชมนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยผอ.ก็พยายามที่จะส่งเสริมดิฉันส่งเสริมคุณครูนะให้รับการพัฒนาซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปอบรมในเรื่องของหลักสูตรพัฒนาครูโครงงานคุณธรรมรุ่นที่10นะคะคุณกบโครงการนี้ก็เป็นจัดโดยศูนย์คุณธรรมที่เป็นองค์การมหาชนนะคะและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.แล้วก็กพร.ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรร
1: ม
0: ซึ่งตอนนี้ส่งคุณครูเข้าอบรมออนไลน์ได้แล้วก็จะได้นำมาใช้อ่ะคุณกบเนี่ยก็จะเด็กก็ใช้จะเด็กว่าเรามีปัญหาอะไรไหมเด็กปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นกับเด็กเขาจะต้องเป็นคนคิดเป็นคนรวบคิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรเหมือนครูเขามองเห็นร่วมกับเด็กเด็กมีปัญหาเช่นเอาง่ายๆเด็กฟังรองเท้าไม่เป็นระเบียบอันเนี้ยเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรเด็กทานข้าวเสียงดังซึ่งตรงเนี้ยวิธีพูดนะคุณกบก็จะบอกว่าทานแล้วไม่ดังไม่หกไม่เหลือเห
1: ็
0: นไหมคะเพราะเป็นวิธีตรงเนี้ยแต่ทำอย่างไรเมื่อเด็กเขาทางเข้าเสียงดังเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราก็เอาโครงงานคุณธรรมเข้ามาซึ่งปัญหานี่มันก็จะมีเยอะนะคุณกบเนาะแต่เป็นเยอะเพื่อเปลี่ยนจิตใจเป็นพฤติกรรมเด็กได้เพราะฉะนั้นรางวัลที่คุณกบถามมานี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดที่ได้รับนะคะก
1: ็
0: คื รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
1: ใ
0: ช่
1: ค่ะ
0: คือแม่รางวัลโรงเรียนอนุบาลราชคลองใหญ่ได้รับรางวัลเยอะๆมากพ
1: ู
0: ดถึงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธเนาะก็คือโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำแล้วก็โรงเรียนวิถีพุทธจามจากโรงเรียนด้านของมะนาวล่าสุดที่โรงเรียนได้รับก็คือ Hobet CA Award คุณพบคะเป
1: ็
0: นรางวัลแห่งคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซ
1: ึ่
0: งการประเมินตรงนี้คือโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลก
1: ็
0: จะมีเกาะการประเมินเลยมันก็คือมีชุมชนก็มีบทบาทร่ว
1: ม
0: รวมด้วยเครือข่ายที่สำคัญจริงๆในการประเมินนี้นะคะแล้วก็ IPA นี่ก็เรื่องความโปร่งใสนะคะคุณโก
1: ค่ะ
0: ตรงก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยล่าสุดที่เราจะไปรับรางวัลในเดือนนี้ก็คือ Obet CE Award
1: ค่ะยังไงก็ตามนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะรายการคุณของแผ่นดินขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.กัญจพรนะคะแล้วก็ทีมงานนักเรียนแล้วก็คณะครูทุกท่านด้วยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าหยุดพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.กัญจพรปานเพชรท่านผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่ค่ะขอบคุณท่านผอ.มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขแล้วก็มีสติในทุกๆก้าวเดินของชีวิตนะคะวันนี้กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมแดด

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเข็นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไป
2: กับไอบอไอสิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่า นั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูดได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
2: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
6: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บ่ายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
7: บุญบังไฟ
8: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

面子活过来，人家把奖牌叫，你怎么奖牌叫面子活啊？嗯，那ครับอายุเป็นเพียงตัวเลขมาเข้าสู่บรรยากาศช่วงชั่วโมงที่2ครับลูกทุ่งบันเทิงครับเก้านาฬิกาหอด10นาฬิกาครับอีก1ชั่วโมงหมูยังนั่งรับหน้าที่คือเก้านะครับหักสาวม่อ2ครับนะฮะสันติดวงสว่างครับไอ้นุ่มจอมพระมันฝากเข้ามาไอ้นุ่มจุมพ้นบอกว่าหักเด้อผู้สาวอ้ายเป็นว่าละว่าเอาสิจัดให้เล่าซะนะหักเด้อผู้สาวอ้ายครับเชียงไฮ้ทักทายนะครับนะว่าว่าว่ายังค้างเพลงอยู่หรืออย่าเปลี่ยนเพลงใหม่ก็บอกนะเออนะครับน้องสาวเมืองพยัคฆ์เราบอกว่าหนูจะไปวันแต่ท้ายยังยาวไอ้หนูจะเพลงให้ด้วยมันว่าเออได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ครับผมนะครับศิลปินหนึ่งพระรันชัยคำผลรมิตรเนี่ยฮะกับเวอร์ชันนี้ครับหักเด้อผู้สาวอ้ายจากผู้บ่าวท่านทัตุมครับฝากงานเพลงนี้เข้ามาครับ

0: หวังว่าคงจะโดนใจครับเฮ้ยอ่อนซ่อนนะฮะต้อนรับครับแฟนเพลงทั้งศรีสะเกษทั้งอุบลราชธานีด้วยนะครับร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามนะครับหรือจะเป็นนะฮะทางเชียงรายนะครับผมหมู่ว่างกระทรวงเพลงเข้ามากันหลายเสียงหลายสายครับ098ครับ8947857นะครับเอาแบตเสียบไปแล้วเติมไปแล้วเต็มแล้วพอได้แล้วเสียบจุ๊บจังหวะนี้อะโล
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า
1: อ่านให้ขอเพลงน้ำเลยเด้อจ้า
0: จ้าทางไหนเนาะจ้า
1: จากทางไก่อยู่จ้า
0: ทางไหนเน
1: าะอยู่ทางรัตนะจ้า
0: ทางไหนก่อ
1: ทางรัตนะ
0: รัตนบุรีสุรินทร์นะฮะ
1: จ้า
0: จ้าโอ้เสียงมวนนอนรัตนะไหม
1: เป็นไอ้ใส่หมอหนึ่งเลยเด้อจ้า
0: ต้มใส่ผักขามขามสูงบ่จะเสียบด้วย
1: สองสองเพลงได้บ่จ้าม
0: ามาก่อนเลยครับเอิ้นอ้ายใส่หมอหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงต่อไปครับ
1: ถ้าเอิ้นน้องใส่หมอหนึ่งจ้า
0: เอิ้นน้องใส่หมอหนึ่งแล้วบ่จี
1: จ้า
0: โอ้เป็นไอเสียบเนาะอืมเอาเดี๋ยวเบิ่งให้เด้อนั่นทางไหนคือวัดตูดเนาะอืมเฮ้เข้าร่วมทางไหนเน
1: า
0: ะ
1: ดอกจ้า
0: ฮะ
1: บ่แม่นตูดดอกจ้า
0: จักแล้วเดี๋ยวมันตูดก็ว่าข่อยเป็นผู้ชายข่อยบ่แม่นตูดเอ้ยสาวทางรัตนะ
1: คนสายสุดท้ายได้จ้ะเด้อ
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
1: เจ้ารอๆนะไม่กระพุ้นอยู่ในสายดีเด้อ
0: โอ้ยคักเลยแม่ครับ
1: อยู่ในสายขอเพลงบ
0: ่จ้าผู้ชายขอเพลงบ่ผู้ชายน่ะถามเบิ่งดู
1: แต่แสดงว่าเราบอกขอ
0: แสดงเราบอกขอกันแล้วไปใช่ไหมโอเค
1: จ้าพี่สุดไอ้ไอ้ยายน้องไอ้น้องไอ้น้องไอ้แม่น้องเสมอเลยเด้อ
0: จ้าจ้าจ้าจ้
1: าจังซ้อมน้องบัวเนี่ย
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: ไอ้โชคดีกันทุกคนนะจ้าเนาะ
0: มันหมันจ้าชิมพวกมันหมันจ้า
1: จ้ามันตัวใดรอค่ะ
0: จังหวะจังรอฝันก่อนได้จ้า
1: จะเรียกได้จ้าเด้อ
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณจ้าครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับนะครับขอบคุณรัตนบุรีสุรินทร์นะฮะอยู่ด้วยกันในตอนนี้นะครับขอบคุณนะฮะหลายผู้หลายคนครับส่งเสียงกันเข้ามาบอกกันเข้ามาครับ0988947851สายสายนี้ฮัลโหล
2: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลจ้าสวัสดีจ้า
2: ขอฟ
0: ัง
2: เส
0: ีย
2: งได้จ้า
0: จ้าจ้าพี่ยังจ้า
2: หมอชิดสองน้องคอยจ
0: ้
2: า
0: ฮะหมอชิดสองน้องคอย
2: จ้า
0: หมอชิดสองน้องคอยแฟนเพลงทั้งหลายครับ
2: เบญจราจ้า
0: เบญจราครับเดี๋ยวจะแบ่งเพลงให้ไปนะครับโอเคครับผม
2: เสียงทุกสายล่ะจ้า
0: ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการนะจ้า
3: ท
0: ุ
3: กเสียงทุกสายที่ฟังรายการจ
2: ้
3: า
2: พิเศษกันแล้วรอหนาไม่ละจ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับรับทราบแล้วขอรับสวัสดีครับขอบคุณนะครับฟังผมปิดวิทยุไว้ก่อนนะเวลาฟังนะครับปิดวิทยุไว้แล้วฟังผมทางโทรศัพท์นะครับมันจะได้ได้ยินกันบ่สิบ่ดีเลยนะครับพอมันสิบ่ซ่าก็หน่อยนึงเนาะเอาใช่ล่ะจ้าจ้าจ้าจ้าโอเควางสายครับขอบคุณครับเอาฮัลโหล
4: ฮ
0: ั
4: ลโหลจ้าบ้าโม
0: สวัสดีครับ
4: ทางเพลงน้ำในเด้อ
0: เพลงยังน้อ
4: แต่ว่าปากมันโกรธที่ละใจคิดถึง
0: ปากโกรธใจคิดถึงแล้ววะที
4: แม่น
0: บ่ไปมาดวงคิดเพลงแม่นจะเส้นตัวทนายเปียกจะคิดเท่าไรจะมาเก็บข้อหาจำโนวาย
4: จ
0: ะ
4: สั่นจังสันตัวคิดถึงบ่าวหมูคนหล
0: ่อปากกดใจคิดถึงเนาะ
4: จ จ้า
0: ฝากครับเป็นกำลังใจ
4: เขาในเด้อ
0: ครับผม
4: ในยายดาวด้วยในเด้อ
0: จ้า
4: ให้น้องเหี่ยวในเด้อ
0: จ้า
4: ให้เมื่อทุกเสียงทุกสายเด้อบ่าหมูเด้อ
0: ขอรับกับผมขอรับกับผม
4: จ้าอันพิเศษกับพลังเงียบเต็มๆเด้อ
0: จ้าพลังเงียบเลยเด้อได้เลยได้เลย
4: พิเศษดีกับน้ำไม่ล้อรอเด้อบ่า
0: ขอรับกับผมรับทราบครับ
4: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับแฟนเพลงทางเบนจะรักอุ้ยเข้ามาหลายเสียงหลายสายเอิ้นอ้ายใส่หม้อหนึ่งความคิดถึงนะครับอืมเอาใส่หม้อหนึ่งครับใส่กันนะต้มใส่บักขามคือเสียบอ่ะเอิ้นอ้ายใส่หม้อหนึ่งนะครับกับนักร้องของพี่นะฮะเอาเวอร์ชันของเวียงดีกว่าเนาะเนาะเล่นเวียงเป็นตัวมุ่นให้ฟังเนาะเอิญไอ้ใส่หมดหนึ่งครับซ่อนเสียงพินเด้เนาะเนี่ยกลับไปได้เด้อย่าเป็นเบาขึ้นนี่ไอจ๋าอายุใสเนาะมีท่อกสอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ

ับเวียงนฤมลจากแฟนเพลงดังรัตนบุรีสุรินทร์นะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยเด้อหมอชิด2เอื้อนน้องดินะครับ1เพลงครับหมอชิดนะฮะเออนะครับไปใส่ลงหมอชิดเลยเว้ยอะไรนะหมอชิด2คอยน้องบ่นะฮะแม่นบ่ครับน้องคอยติเออนี่ๆหมอชิด2คอยน้องนี่ครับแม่นบ่ครับเพลงนี้มั้ยหมอชิด2น้องคอยนี่แหละคอยน้องคอยน้องคอยน้องคอยคอยคอยนะครับกินตลาดครับนะครับฝากแว่นเพลงทั้งสีสะเก็ดครับผม

0: ดื่มเหล้านั่งอยู่ในร้านแต่นางละมันดังทางรถยิ่งกดเหลือจากคะเนเจ็บปวดใจจังทำชอกจะจริงเจอผู้หญิงรวนเรนะครับใครกระซำครับที่เป็นอย่างไรกระซำย้ำครับรายการนี้มีกาแฟดีอยากจะบอกคุณนะฮะพีคอฟฟี่กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับเป็นกาแฟที่มีสมุนไพรผสมให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นใบแปะกล้วยดอกคำฝอยสารสกัดจากดอกดาวเรืองถังเช่านะครับแล้วก็มะขามป้อมส้มแขกครับใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลเบาหวานความดันไขมันทานได้สบายมากเลย1ห่อมี30ซอง1ซองมีนะครับบรรจุ15กรัมครับไขมันเบาหวานความดันทานได้ของดีที่อยากจะบอกอยากให้คุณได้ลองกาแฟมือว่างกันไปส่งให้เขามือนี่กับบ้านที่ไปอีกอยู่บ่เป่งไปบ้านดวงจิตเป่งเก่งตัวเองเป็นตานายปากว่าเบื่อเขาลายบ่อยากพบบ่อยากพ่อใจหน่วงห่วงบ่หายปากว่าเขาหดเลยว่าเขาหลอกว่าเขาลวงโอ้ยวันสวดตาเดี๋ยวมวยโชว์กันได้เอาสักไหนล่ะเอาฮัลโหล
1: ไอ้เป็นหยัง
0: ก็ไอ้แฮมใช้ผู้สาวธรรมดาละ
1: ไอ้เห็นไอ้เห็นผู้สาวไอ้หรือเป็นธรรมดาโอ
0: ้ยธรรมดาตัวเป็นนิสัยเก่ากำเริบตัวเฮ้ย
1: นั่นแหละ
0: เออสมัยก่อนนี่ผิวปากเขาเป็นยังละพอใหญ่เขา
1: เห็นผู้สาวบ่ได้ตัวเพิ่นเฒ่าไล่ไปบอกเด้อมื้อนี้อ้ายจัดรายการบ่ได้อ้ายไปคุณไปพี่เด้อเพิ่นว่าเด้
0: เฮ
1: ้ยแม่นบัดกับน้องสาวแล้วซื้อๆเพิ่นบ่บอกน้องพ่อน้อยว่าอ้ายไปใส่
0: เฮ้ยสําคัญ
1: อ้ายแม่อ้ายคุ้นเขามาละติอ้าย
0: ยังๆได้มาอยู่กับถา

0: เอ้ยเต
1: ๋อน้องบ่ฮู้จักชื่อเพลงเนาะ
0: อืมตัวมันหลดบอกมาสิบอกให้ชื่อเพลงหยังก็ได้
1: มาอยู่ขันทองกับน้องนี่อายเนาะจ้าจ้าเอาไอ้น้องมอไปทุกเสียงทุกสายเลยนะจ้า
0: เออ
1: จ้าฝากไปให้ไอ้คุณเขากับไอ้พี่สาเฝ้าสวนในเด้อ
0: จ้า
1: ฝากไปให้ไอ้ทอมน้ำแน่
0: จ้า
1: ไอ้น้องบอกขอบอกไอ้จอมผ่านแน
0: ่ว่า
1: ก่อนระเบิดมันจะมาถึงบ้านน่ะชุมพ้นมันก็จะเลยอัน
0: จอมผ่า
1: จอมผ่าบ่ได้ จอมผ่ามันต้องถึง
0: เราจะระวังเลยจะระวังไงเด้อ
1: จ้าจ้าให้นอนหาไม้ฟังนั้นจ้า
0: ขอรับครับผมพอนี้คุณเขามาแล้วจ้ามันดีจ้านะครับเอาขอบคุณครับเอาป้าคุณเขาส่งเสียงกันนะป้าฮัลโหล
2: วันนี้ครับที่ผู้คนรออ
0: ้าววันนี้ยินเสียงป้าคุณเขาบอกแล้วชั่วโมงสองวันนี้เขามาก
2: ครับรถอยู่บ่มีเวลาสิโทรกลับที่หลัง
0: โอ้ยเบรกจนขิวเลยว่าที่เบรกจนขิวจอดโทรศัพท์เลยว่าที่เบรกจนขิว
2: กำลังลงรถกำลังลงรถ
0: เอาโทรถ้าเว้าซักกระชันอ่ะ
2: เออว่าอันนั้นแม่น้องพ่อเบอร์เด้ออันน
0: ั้
2: นมือนี่เด้อ
0: จ้า
2: โล่งคาดโล่งยังกับว่าเป็นยังดอกเนาะเพราะยังคนเขายังหักคือเก่าเด้อยังหักคือเก่าเด้อไม่ต้องพาเวอร์เด้
0: อขอสีซอยเพียงนี่เห็น
2: เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมทุกเช้าทุกสายด้วยทิศหมู
0: ครับผมได้ครับครับ
2: ขอคือรถนั่นไม่ต้องพาเวอร์แล้วมันนี
0: ่ไปซะนั่นไปก่อนไทยเลย
2: นั่งมาทั้งเบญจลักษณ์แน่เลย
0: มั่งหมักไปห่างนั่งใหม่อย่าบอกเข้านี่เลยมั่งหมักคักแถว
2: เดี๋ยวมันจะเครียดให้น้องหมอสมบัติเลยไปห่างนั่งใหม่เช้าเนี่ยอุดตูดในยาด้าวคนละ
0: จ้า
2: เนี่ยด้าวเขาโรงเรียนมาสันโอ้ยเขาโรงเรียนอยู่เท่าหรอทุกเสียงทุกสายได้ทิ้งมัวเด้อ
0: ครับผม
2: น้ำไปเด
0: ้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: โทรศัพท์ผมมันน้ำมืดอ่ะ
0: จ้า
2: ครับผม
0: สวัสดีครับครับผมจัดไปสวัสดีครับ
3: เส้นตัวเองเป็นทานานปากว่าเบื่อเขาหลายบ่อยากเห็นบ่อยาก

0: พร้อมกับรถ
1: นะครับผมโอ้ยฮอดเนี่ยเป็นเนาะผู้เรื่องคนหนึ่งกระไรนะครับแล้วก็ทาเส้นตัวนะครับสาวใหญ่สิลงขั้นลงขั้นดอกขั้นขั้นท้องของแอร์เอาขนมมีก็มาอยู่ของพัดลมก็ได้มั้ยออริจินอลเอสเบสโซสูตรย่าหวานครับทรีอินวันชนิดผงชงดื่มรสชาติแท้กาแฟใต้อร่อยเข้มเต็มรสคุณไม่เคยลองลองซะนะครับรสชาติดีมากๆหลายผู้หลายคนรู้จักกันแล้วล่ะคอฟฟี่ฟาร์มรสชาติแท้กาแฟใต้3รสชาติของเราออริจินอลสูตรดั้งเดิมห่อสีดำสี่เหลี่ยมเอสเปรสโซ่เขียวแดงแรงนิด1ห่อ28ซองและกระสูตรย่าหวานแทนน้ำตาลใช้ย่าหวานนะครับกินวันนะฮะ1ห่อ40ซองครับย้ำสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อนะครับนึกถึงเรานะครับผมไม่ต้องห่วงจ้าเอาเราบ่ได้จำเพลงบ่ได้ให้เราฟังเพลงนี้ซะกะซั่นเออเอาป้าผ้าผ้ามาลงฟ้าลงให้นะจัดเพลงนี้ให้หลานเออน้องเอ้ยนั่นท้องของแย่แย่ก็ได้ลาไอ้มือตีก่อนมันล่มก็ได้ไอ้ห้องใหม่ก็ได้ไม่ยังมันเย็นดีอากาศบริสุทธิ์

ัญญาคุณเขาเจ้าไปจูงแขนแล้วลงขนาดอยู่ยังโดนเนี่ยเอ้ยเท่าไปเสียดายดิมาโชว์ตอนเป็นแสบเป็นสาวดิโชว์ตอนไหนบนลังวาเมียนบอเอ้ยจังได้กับสามไอ้ฮักเจ้าเด้อกันแหละเนาะพญาคุณเขาเราว่าไอ้บ่สนน้องจังได้ก็ได้ไอ้ฮักเจ้าเด้อเนาะเนี่ยจะเป็นบ่เป็นบ่เนี่ยมันต้องเบอร์ชันนี่หมูไปใส่ล่ะหอนเฮียนละที่เนาะคนละคนเนี่ยหอนเฮียนเอาให้เราซาบอเราก็อยากถาสุดท้ายถาฟังกันเด้อไอ้มันพอดีก็มุ่นแค้นแล้วพะเราขอมาพอดีอ่ะจัดให้จังยกครับยกนี่ครับยามเป็นกระพงยีขุนเขาทีมงานจังสีสะเกียนะได้กินหมักทุเรียนฝากตั้งหนึ่งทางเชียงไฮ้ด้วยครับเชียงไฮ้ก็หูให้น้องหูว่า

0: ตาไอ้การนี่มันไปดูพวงอีหลีเนี่ยเอาสงสารเนาะเอาขอบคุณครับกาแฟดำเขาโทรแบกฝากวันนั้นไม่เป็นวังเอ้ยนะครับกาแฟดำนึกถึงเราเขาโทรแบกรสชาติตุกปักของคนไทยคุณไม่เคยลองยี่ห้อไหนลองมาลองเขาตระเบียกแล้วคุณจะรู้ว่ากาแฟดำโอ้รสชาติมันหย่ำจริงๆใช่ไหมนะบอกกะปีกระเป๋าบอกกระชับกระเชงบอกกระชุมกระช่วยเตปีบดังเตกระมังบดติงคิงกินหอดกันนะครับมาขอบมาขอบใจพร้อมไก่พร้อมใจพร้อมไก่พร้อมนะครับผมฮัลโหล
1: อยู่ครับมาชิมหมู
0: ว่า
1: ไก่ฮักน้ำไม่เด้ออย่าฮักคนเดียวเลย
0: เว้ยเอาเจ้าพ่วงไปน้ำไปแล้วเราสำรวจพ่วงแล้วเข้าไปน้ำกัน
1: ทำแง่หาหน่อยไหนบอกบอยไปแท้คุณแทนล่ะ
0: เว้ยมาแล้วเลยจ้ะเราหนอถามบ้างอยู่เราบนมีโอกาสโทรยืน
1: บ่มาดอกญาติเมียผัวใหม่บ่มาน
0: ั่นน่ะเราโทรมาแล้วเราโทรมาแล้ว
1: เอาปืนทางท้ายน่ะบ่จะเพ่งเด้อ
0: ครับครับครับ
1: เด้อ
0: ครับครับ
1: เบิดหักคนใหญ่ขุนเขาล่ะบ่ท่านเด้อ
0: ครับครับครับได้ครับได้ครับได้ครับ
1: ผมครับผมสายน้ำกดน้ำเนยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโอ้นะฮะฮัลโหลฮัลโหล
2: จ้าขอบคุณมากเลยค่ะได้ฟังอยู่
0: เห็นว่าเห็นว่าทราบว่าอะไรเดี๋ยวคนกวงเนอะ
2: จ้า
0: เอ้า
2: ผู้ใดอ้ายหยังว่าหันเนี่ย
0: ไอ้คุณเขาไอ้คุณเขาทั้งที่สะเกดไอ้คุณเขาที่สะเกดมันหักไอ้หลวงพ่อระวัง
2: พ่วงไปน้ำเตี๋ย
0: ครับเราจะได้ขอเพียงนี้เล่ากัน
2: โอ้
0: เมื่อหักไอ้หลวงพ่อระวังเนาะ
2: โอ้บ่เมื่อดอกหักสุขุนแบบจ
0: ้าโอเคจ้า
2: ฮักคืนของเฮาสุคนได้จ้าเด้อ
0: ครับผมหวัดดีครับจ้าจ้าจ้าน
2: ั่นหวัดดีจ้า
0: หวัดดีครับเห็นบ่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่เนาะฮัลโหลฮัลโหล
3: ฮัลโหลจ้า
0: ว่าจังไหนจ้าได้ยินบ่ล่ะจ้าที่นี่
3: ได้ยินอยู่จ
0: ้
3: า
0: จ้าขอเพลงหยังก็ข้ามื้อนี้มีเพลงเดียวเหมือนทักอ้ายแล้วบ่บ่นว่าบนแค้นกําลังขึ้นห่านฟังจุน
3: มันหมดเวลาแล้วบ่จ้า
0: แม่นๆๆๆๆแม่นว่าสิได๋เหมือนเวลาก่อน
3: โอ้ยบ่ขอดอกไปนําพ่อใหญ่คุณขาวเด้อ
0: จะมันเถียงใจแล้วซะโอเซ่เลยยิ้ว
3: ที่แม่ก็อยู่ส้มพ่อใหญ่คุณขาวหั่นล่ะพ่อใหญ่คุณขาวเพิ่นก็สิฮู้ดีอยู่
0: ครับผมได้เลยได้เลย
3: แม่อันสิบอกซื้อเด้อ
0: จ้า
3: แม่เพิ่นเอิ้นแม่ครูเด้อเพิ่นเอิ้นแม่ครู
0: ครับผมแม่ครูนะครับ
3: ค่ะค่ะ
0: นี่รับทราบขอรับครับผม
3: บ่ได้พักน้ำมูได้จ้า
0: จ้าโอเคแม่ครูครับผม
3: จ้าๆรอๆน่ะไว้นะคะ
0: ครับสวัสดีครับโอ้ยเวลาหน่อยเวลาย่อยพี่น้องเอ้ยส่งท้ายกับพญาคุณเขาชมพยงในประการใดตวนตังอยู่ดีมีแห้งแพ่งไว้สุขบัตรแข็งแรงบ่เก็บบ่ไข่บ่จนครับรวยๆๆทุกท่านไม่มีคำว่าจนในหมู่คนขยัน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันครั้งแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ออกมา

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่ตึงกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็ม สดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วพากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองอย่างไรโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เกิดขึ้นแต่ละปีแต่ละฤดูกาลเกิดขึ้นบ่ซ้ำอันซ้ำแนวบ่ซ้ำแบบเก่าจักเถื่อปัญหาแต่ละปีแต่ละฤดูกาลนี่ก็หลายหลายบ่ว่าสิเป็นเรื่องของเชื้อรากวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางล่าดำล่าชมพู่ล่าย่อยโอ้ยแต่ละปีนี่อุกใจซะเหลือเกินนะครับซ้ำมีน้ำผลผลิตก็ได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยน้ำยางไหลกระปิดกระปล่อยไหลกระท่อนกระแท่นน้ำยางไหลบ่สม่ำเสมอไหลออกมาอย่างสีน้ำเลี้ยงหลายกว่าน้ำยางนะครับเปลือกก็แข็งหน้าก็แห้งกรีดก็ยากโอ้ยกรีดนี่หัวสั่นหัวค่อนนะครับแผลที่กรีดก็น่านเศร้าเปลือกก็น่านห่มโอ้ยปัญหาแต่ละปีนี่จักสิเฮ็ดจังไดสำหรับมื้อนี้นะครับสำหรับมื้อนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ฟังผมเอกโซเล่อยู่ในขณะนี้เศร้านักอกนักใจใดแล้วนะครับผมมีของดีมาฝากมีของดีมาตอนนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางข้นเปอร์เซ็นต์สูงยางบ่รีบบ่ฟอน้ำหนักดีดีนะครับกับการใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่ไปแล้วนี่ติอีพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดนะครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาแล้วปัญหาที่อีพอยแม่นักอกนักใจมาตลอดนั่นก็คือเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ติว้ายหายเกียงตับพุ่นเด้ปัญหาพวกนี้สิเบิดไปด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้แผลที่กรีดเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไว้นะครับหน้าบ่แห้งเปลือกบ่แข็งผลผลิตนี่โอ้ยน้ำยางไหลสม่ำเสมออีพอยแม่นะครับผมเอกโซเล่ครับบ่ท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื้อพ่อปานใดดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับกับการใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับท่าได้บักหลายหนึ่งเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดราคาก็บ่แพงครับขวดหนึ่งราคา350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับซอยให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางประหยัดต้นทุนในการซื้อน้ำยาท่านายางมาใส่นะครับ เพราะว่าโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองตัวนี้นะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองตัวนี้บ่แม่นสารเหล่งเด้ออีพ่อยแม่ย้ําให้ฟังคักๆครับบ่แม่นสารเหล่งนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเป็นยาบำรุงอยู่ในตัวนี้เลยนะครับอันนี้พอท่าไปแล้วนะครับซึมรวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับไปซอยกระตุ้นการไหลของน้ำยางนะครับเฮ็ดให้น้ำยางไหลสม่ำเสมอซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้ให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงนี่บ่ต้องไหลปนออกมานะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคันพี่น้องเกษตรกรเฮาพากันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงแล้วฝนตกห่ำบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำเด้ออีพ่อยแม่ท่ากรีดได้เลยนะครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเชื้อราบ่กวนกิดกวนใจเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายน้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผม

骂了骂了，说了怕那屁面发洗汤，说了怕那屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวเสียงให้คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อประเทืองครับผม
0: ครับนามสกุลยังน้องคร
1: ับ นามสกุลชมมีครับ
0: ประเทืองสมมี
1: ชมมีครับ
0: ชมมีประเทืองชมมีอยู่บ้านไหนครับ
1: อยู่บ้านปะกอครับ
0: บ้านปะกอตำบล
1: ท่าศาสตร์อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ
0: บ้านปะกอตำบลท่าศาสตร์อำเภอเซกาจังหวัดบึ
1: งกาฬเฮานี่ครับ
0: มื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศจักหน่อยพี่น้องบ่เป็นขี่ข้านนะพี่น้องแต่สวนยางเพิ่นอยู่ไกลไกลรถขึ้นไปบ่ฮอดนะครับฮอดตีนสวนยางเลยมานั่งเซาแห้งอยู่เถียงหน้าหน่อยค่อยนั่งนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจักหน่อยพี่น้องก็เลยสิถามคุณพี่ประเทืองนะครับว่าเฮ็ดยางเฮ็ดจักไรของคุณพี
1: ่ประมาณ25ไร่นะ
0: ประมาณ25ไร่โอ้ 2,000 กว่าต้นพุ่นต้น
1: ครับประมาณ
0: ครับผมวันนี้ยาง25ไร่ที่เฮาเฮ็ดนี่แรกๆเลยนี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมา
1: ผลผลิตมันก็ตามธรรมดาเนาะมันก็ออกแน่บอกแน่สินะ
0: ครับ
1: เพราะยางมันกันยังหนุ่มอยู่ตันเนาะ
0: พอออกแน่บอกแน่
1: เนาะช่วงนี้มันก็แก่มาก็เริ่มออกมาเรื่อยๆสินะ
0: ครับเราช่วงที่น้ำยางเฮาลดหรือว่าน้ำยางเฮาผลผลิตมันลดลงไหลบ่สม่ำเสมอไหลกระพริบกระพอยไหลกระท่อนกระแท่นเฮาได้ไปซื้อน้ำยาท่านายางมาใส่บ
1: ่ก็เคยใส่ครับท้องตามท้องตลาดนะ
0: โอ้ใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี
1: ่ครับผม
0: เขาว่ายี่ห้อยังดีก็ใส่น้ำพอเบิ่น
1: แม่น
0: มันเป็นยังไงบ่ไปฟังกันนะใส่ของตลาดทั่วไป
1: มันก็ตัวออกตัวบอกกันเนาะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆให้กันนะ
0: ครับ
1: ครับตัวดีแต่ตัวได้ดีก็เอามาใส่นะคือเพิ่นว่าดีจังซี่นะ
0: เขาว่ายังดีก็เอามาใส่เบิด
1: แม่น
0: ใส่น้ำเผาตามท้องตลาดนี่ล่ะแม่นบ่
1: ครับ
0: วันนี้ถามพี่ประเทืองก่อนของท้องตลาดทั่วไปนี่พอใส่แล้วมันเป็นยังไงนะครับเรื่องของผลผลิตเรื่องของน้ำยางเรื่องของเปลือกยางมันเป็นยังไง
1: มันก็ส่วนมากจะเป็นยางเป็นโฟมนะแล้วก็น้ำเลี่ยงไร
0: น้ำเลี่ยงไร
1: เปลือกก็จะแข็งแน่
0: เปลือกอยากแข็งน้ำเลี่ยงไร
1: ครับผม
0: เพราะเวลาหย่อนน้ำพดเป็นไงครับแข็งไงบ
1: ่ไม่อยากแข็งมาไหน
0: ไม่อยากแข็ง
1: มัน
0: โหที่ว่ามันเป็นโฟมนี่คือน้ำเลี่ยงมันไหลพอหย่อนน้ำพดแล้วมันเป็นโฟม
1: ครับ
0: พอเอาไปนอนขึ้นอะแฟบที่บ้านแฟบอะไรแฟบอยู
1: ่แมน
0: น้ำหนักบ่ดี
1: น้ำหนักบ่ดี
0: แต่ว่าก็ยังใส่คือเรา
1: ก็ยังใส่อยู
0: ่เพราะว่ามันมีตัวเลือก
1: ครับผม
0: มาถามพี่ประเทืองก่อนไปรู้จักโซลีพระราชนี่ไปรู้มาแต่ทางใดก่อ
1: นมีคนแนะนำมาครับ
0: มีคนแนะนำ
1: นะครับ
0: เสือเลยบอกในฟังที่แดน
1: ฟังกับว่าท่านในเสือก็ถ้าต้องไปล่องมึงก่อนนะ
0: โอ้บอกท่านในเสือแต่ว่าก็อยากล่องอยู่
1: ครับผม
0: ก็เลยเอาไปล่องมึงที่บ้าน
1: แม่นครับ
0: เอาไปล่องหรือเป็นยังไงเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีสิ่งแปลกใหม่แปลกหูแปลกตาขึ้นมาบ
1: ่มันก็แปลกมาหลายกว่ากันอยู่หน่อยนึง
0: มันเป็นยังไงครับ
1: มันตัวอย่างก็นิ่ม
0: ขึ้นมานิ่มขึ้นมา
1: น้ำยางกับคน
0: น้ำยางคน
1: ครับผม
0: ยอดน้ำกดนี่เป็นยังไง
1: น้ำกดก็แข็งง่ายนะ
0: โอ้แข็งง่ายกว่าเก่า
1: ครับผม
0: พ่อแกก้อนยางออกแกถวยมันเป็นยังไงมันแกมกว่าเก่าบ
1: ่แม่น
0: น้ำหนักเพิ่ม
1: ครับผม
0: แสดงว่าได้เงินหลายกว่าเก่าเท่ากัน
1: น้ำหนักเพิ่มคนแรงต้องได้เงินหลายกว่าเก่า
0: ถือแกบ่ผิดเทื่องใส่แล้ว
1: โอเคครับถือใจอยู
0: ่ถือใจ
1: นะครับผม
0: หามาโดนไปน้ำยาแบบนี
1: ้เกิดจากหาอยู่แล้วมันหนักบ้านพ่อเน
0: า
1: ะ
0: เฮาก็พ่อถือให้ยังไง
1: พ่อก็พ่อ
0: ถือว่าพ่อไปนี่
1: ก็ถือว่าพอแล้ว
0: ถือว่าพอแล้วครับอยากให้พี่ประเทืองนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ท่านได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพี่นี
1: ่
0: ว่าใส่แล้วเป็นจังได๋แน่พอตัดสินใจมาใส่แล้วผิดหวังบ่ฝากความประทับอกประทับใจให้พี่น้องเพิ่นฟังจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับก็ฝากถึงเจ้าสวนยางของเฮาก็ตัวโซเลพารานี่ก็ถือว่าโอเคครับถือเป็นทางเลือกนึงครับผม
0: ครับ
1: กับสวนยางของเฮาต้องลองเบิ่งครับ
0: ครับใส่แล้วเป็นยังไงนะพี
1: ่ใส่แล้วก็ถือว่าโอเคครับโอเคก็ท้องตลาดนะ
0: เปลือกเป็นไงพี่เปลือก
1: เปลือกนิ่มดีครับ
0: เปลือกนิ่มน้ำยางเป็นไง
1: น้ำยางข้น
0: น้ำยางข้นเปลือกนิ่ม
1: ครับผม
0: กินง่ายเนาะ
1: กินง่าย
0: มีเงินหลาย
1: เงินหลาย
0: นี่คือเสียงอยากฝากคุณพี่มาเตือนนะครับก่อนจากกันวันนี้อยากให้คุณพี่บอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกคืนนึงครับเชิญครับ
1: ครับผมอยู่บ้านปะกอครับ
0: ครับ
1: ตำบลท่าศาสตร์อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเฮานะครับ
0: ชื่อว่า
1: ชื่อว่าประเทืองชมมีครับผม
0: คุณพี่ประเทืองชมมี
1: ครับผม
0: อยู่บ้านปะกอตำบลท่าศาสตร์อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับจังพอๆกับผมเอกโซเล่ในคลิปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดสำหรับวันนี้มีความสุขสุผู่สุคนนะครับอยากเบิดหนี้เบิดสินอยากลืมตาอ้าปากได้อยากพ้นภาระหนี้สินต่างๆนะครับ ใส่รถได้อีพอยแม่โซเลพาราครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเสื้อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดเลยร่วง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยกทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝา

ถ้าสิเว้าถึงเรื่องของน้ำยาท่าหน้าอย่างที่มีตามท้องตลาดทุกมื้อนี้นะครับส่วนมากก็สิเป็นสารเหล็งมีหลายมีหลายรุ่นมีหลายยี่ห้อมีทั้งราคาถูกราคาแพงมีหลายบริษัทเฮ็ดออกมาให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้เลือกใส่เลือกซื้อนะครับลังคนก็มากที่ราคาว่าราคาถูกแล้วเป็นยังไงล่ะคุณพ่อคุณแม่เอาไปใส่แล้วโอ้ยเบาอีกโซเล

จุ่มโลท่าท่าแล้วดีดีบ่ต้องนำโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับบ่ต้องนำโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองไปผสมกับอีหยังทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มโลกระท่าท่าแล้วดีดีนะครับเปลือกนิ่มกลีนง่ายครับเปลือกนิ่มกลีนง่ายน้ำยางไหลดีดีเปอร์เซ็นต์น้ำยางเข้มข้นขนาดนะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนน้ำยางออกมาเวลากรีดนี่ไหลแต่น้ำยางนะครับเวลากรีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาจอดน้ำขวดจังสิห้อยคน 2-3 บาทเท่านั้นอีพ่อยแม่คน 2-3 บาทนี่เหนียวตุ่ยเลยว่าเท่านั้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาบ่เปลืองน้ำกดสมัยก่อนนี่ว้ายยอดนี่คนว่ามันคนนุ่มจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงอยู่หั่นเหรอนะครับเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายและที่สำคัญครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสิซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับที่กวนคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยู่ในสวนนั่นล่ะบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าข้นเน่าโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองซอยได้เพราะว่าโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งบ่ได้เป็นสารเล่งเด้พี่น้องเป็นยาบำรุงว่าท่านน่ะอีพ่อยแม่เป็นยาบำรุงเป็นแนวเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเพิ่มปริมาณน้ำยางแล้วก็บำรุงต้นไปในโตนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวนะครับแผลใหม่ที่กรีดนี่เศร้าแล้วเร็วนะครับแผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มไวนะครับใส่แล้วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดนึงราคา350บาทเท่านั้นเองเพียงให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางของเฮานี่ประหยัดประหยัดนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางเจ็ดมือท่าเทือนึงก็ได้สิบห้ามือท่าเทือนึงก็ได้นะครับแรกๆก็ท่าจากอาทิตย์นึงหรือว่าสองอาทิตย์เทือนึงนะครับให้ต้นยางเขาได้ปรับสภาพจังน้อยนะครับคันเสียดีครับท่าวิกละเทือนะครับสิบห้ามือเทือนึงเดือนนึงท่าสองเทือเพราะว่าโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสิไปซอยบำรุงไปซอยยับยั้งป้องกันเรื่องของเชื้อราหรือว่าพวกเปลือกเน่าได้ดีดีนะครับใส่แล้วบ่มีผลข้างเคียงครับนายางบ่ตาย1ต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายก่อนกำหนดยางแน่นอนสำหรับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับแต่ว่าสำหรับผมเอกโซเลนี่อยากให้ใส่อยากให้ใส่บ่อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคือพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอแม่ที่เพิ่นใส่แล้วเว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ปัญหาเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างสิเบิดไปด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอ

างมาอุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมกับนายคำพองวงหงษาครับอยู่บ้านโน้นสังสีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับ
0: คุณพ่อคำพอง
1: คำพองวงหงษาครับ
0: เอาถามคุณพ่อแดงก่อนเฮ็ดหยังนี่เฮ็ดจักไร
1: ยางนี่เฮ็ดมากประมาณ6ไร่ครับ
0: 6ไร่ที่เฮายืนอยู่นี่แม่นบ่
1: ครับ
0: คุณพ่อมียักให้คุณพ่อให้สวนยาง
1: มีอยู่2
0: มี2มอง
1: มี2มอง
0: มองนี่6ไร
1: ่มองนี่6ไร
0: ่อีกมองนึงเด
1: ้10ไร
0: ่10ไร่รวมเป็น16ไร
1: ่16ไร
0: ่เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองตัวนี
0: ้เอาถามคุณพ่อก่อนยางเฮ็ดมานี่ประมาณจักปีกว่าคุณพ่อ
1: ประมาณ20ปีนี่แหละ
0: ประมาณ20ปีเนาะ
1: 20กว่าปี
0: น
1: ี่ครับ
0: บอกให้ฟังกันนะคุณพ่อตั้งแต่เริ่มเฮ็ดยางมานี่ผลผลิตมันเป็นจังไดแน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเลยนี
1: ่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาก็ยางก็ที่แรกมันก็พอได้อยู่บัดตกก็มาฮอด7 8 9ปีก็ค่อยถอยลงถอยลงถอยลงมาเรื่อย
0: ๆโอ้ผลผลิตเริ่มลดลง
1: เริ่มลดลง
0: ลดลงลดลง
1: ก็ลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่ามันเข้ากับบ่ได้ใส่หยังก็เอาแบบธรรมชาติ
0: ปุ๋ยได้ใส่บ่ปุ๋ย
1: ก็ปุ๋ยก็เขาว่าสู้ได้ดีก็เอามาก็ซ้ํานั้น
0: โอ้ปุ๋ยก็ใส่อยู
1: ่ใส่อยู่
0: บาดนี่แต่ว่าผลผลิตมันนั่งเริ่มลดลงตามอายุมันเน
1: า
0: ะคุณพ่อ
1: ลดลงตามอายุมันก็ได้ก็บ่สมควร
0: บ่สมควร
1: สมควรได
0: ้มาถามพ่อแดงก่อนเคยคิดหาแนวมาเป็นตัวซอยมาหาแนวมาเป็นตัวเล็งท่านายางเกี่ยวของแค่เถื่อบ
1: ่ก็คิดอยู่แต่ค่ะแห่งย่านแต่แห่งบ่ได้ออกมาท่าจักเถื่อ
0: โอ้เคยคิดอยู่แต่ว่าหางย่าน
1: ย่าน
0: ย่านย่านน้ําหยัง
1: ย่านน้ําเขาว่านายางมันสิตายซั่นซี่เล็งหลายยางมันสิตายซะหยังก็ย่านคิดย่านยางตาย
0: โอ้ย่านยางเกี่ยวของตายก่อนกําหนด
1: ก็ก่อนกําหนดก็เลยใส่แต่ปุ๋ยธรรมดาไปเรื่อย
0: ก็เลยกีดตามบุญตามกรรม
1: กีดไปตามบุญตามกรรมได้ก็บ่ได้เมื่อได้5ได้5บ่ได้ก
0: ็5ได้5บ่ได
1: ้ครับ
0: ถาม6ไร่นี่ก่อนเคยได้ผลผลิตสูงสุดนี่เท่าไหร
1: ่6ไร่นี่เคยได้ผลผลิตสูงสุดอยู่ประมาณ200 230
0: 230แล้วคะนาแรงจังซี่นี่ได้หลายบ
1: ่นาแรงจังซี่ได้ประมาณ50กิโลนาแรง
0: ได้ประมาณ50กิโล
1: 50กิโล
0: มาถามพ่อแดงก่อนคุณพ่อแดงไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางไหนเจ้า
1: ก็ฟังวิทยุน้ําแน่ก็เขาเจ้าก็คนพุ่นน่ะบ่ดีเว้านําก็ฟังเขาน้ําแน
0: ่ฟังเขาน้ําแน่ฟังวิทยุน้ําแน่
1: ฟังวิทยุน้ํา
0: เสือเลยบ่ฟัง
1: ก็จะเสือแน่บ่เสือแน
0: ่โหเสือแน่บ่เสือแน
1: ่บัดป่ะมันบ่ไหวแล้วบัดนี้ก
0: ็
1: ก็เลยเอามาร้องมันเลยไปเอามาร้อง
0: มันเป็นจังคือบ่ไหวมันอยากได้ผลผลิตหลาย
1: มันบ่ได้มันก็ได้แต่50 40 60
0: โอ้ได้อยู่ซ้ํานี่ม
1: าสิอยู่ซ้ํานี่หน้านี่สิได้อยู่ซ้ํานี
0: ่ก็เลยโอดบ่ไหว
1: โอดบ่ไหวก็เห็นเขาได้ก็ห่วยเอาก็หน้าวะ
0: ก็เลยไปซื้อโซเลพารามา
1: โซเลพารามากับมาท่าม
0: ันเป็น
1: มาท่า
0: พ
1: ระท่านพ่อเดือนนี
0: ่พี่เอามันเป็นยังไงบ่ฟังกันน่ะพระท่านพ่อเดือน
1: ก็ท่าแต่วันที่2
0: เออท่าวันที่2
1: เฮาก็จีดมาจีดมา
0: ครับ
1: มื้อ1มื้อ2ก็ธรรมดากับมื้อ3มื้อ4มื้อ5มานี่บัดมันบ่หยุดจักเทื่อแล้วบาดนี
0: ่มันเปลี่ยนแปลง
1: มันเปลี่ยนแปลงเลยโอ้ว่ามันสิไหวบ่นี่คือหยังคือพี่เลือกแท้ว่ะจีดมาก็ฮอด3เมตร4เมตร
0: ครับ
1: ก็เลยขาย
0: โ
1: อ้ก็เลยขายว่ามันสิ
0: แต่เก่านี่10เมตรได้ซ้ํานี่บ่
1: 10เมตรก็ฮอดแท้จะบ่ได้ยอด
0: อันนี้จักเมตรนี่
1: อันนี้3เมตรอันน
0: ี้ป๊าดนี่พี่น้อง3เมตรน้ํายางขาวดีแท้อีบ
1: ่น้ํายางขาวข้นบ่มีน้ําเลี้ยง
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่มี
0: อันนี้มันเปลือกยางเป็นจังได
1: ๋เปลือกยางนี่กีดที่แรกนี่ห้อยวัดมันดึงจนหัวสักหัวค้อนหมดแล้ว
0: แรก
1: บัดใส่อันโซเล่นี่มาพันดึงพันห่วยคือจังบ่ได้ดึงนี
0: ่ติมันพันลุด
1: พอดมาเขาเดียวเขาเดียวน้ำยางก็ไหลน้ำลัง
0: ว้า
1: โอ้ว่ะ
0: น้ำยางไหลน้ำกดเลยขนาดหน้าแรงนี
1: ่หน้าแรงซ้ำนี่มันบ่เป็นธรรมดามันก็ห่วยเอาเลยวันนี้มาเลยขี่ตึกสองกับย่ายแล้วบ้านนี
0: ่แต่ขี่ย่ายบ่แว่งเทีย
1: บ่มาจักเทีย
0: แสดงว่าปกตินี่หน้าแรงนี่คันกีนเนาะคุณพ่อแดงมันนำลักษณะนำยางสิบ่เป็นจังซี่มันสิ่งนำเลี้ยงไหลปวนมาหลายมันบ่พ
1: อขนาดแรงคันนาแรงคันเฮาบ่ใส่ตัวนี้มาใส่มาซอยนั่นเฮากีดมานี่พอจะกวนแล้วนี
0: ่ครับ
1: โอ้ยน้ำเลี้ยงนี่มันเทออกมันได้เป็นเครื่องขวดกระทิงแดงน้ำเลี้ยงมัน
0: แต่ละเทือน
1: แต่ละเทือนนี่แต่ละโปะแต่ละต้นต้องได้เททิ่ม
0: บานนี่พอใส่โซเลพาราเป็นจังได๋อีพอ
1: ใส่โซเลพารามาแล้วมันมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี
0: ่ครับ
1: มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
0: บ่ได้เทน้ํา
1: บ่ได้เทน้ําบ่ได้ซ่าเวลายังกีดไปกีดไปกีดไป
0: บ่เสียเวลาตัว
1: ก็บ่เสียเวลาเทน้ําเลย
0: โ
1: อ้ปกติมาฮอดบ่มีหยังก็กีดเลยกีดเลย
0: แน่มึงบ่มีตัวน้ําเลี้ยงมันกีดทับเลย
1: มันแห้งไปเลยขาวข้นโหแบบนี้มัน มันก็สบายแล้วว่ะใส่ตัวนี้ว่ะ
0: ถามคุณพ่อแดงก่อนใส่โซเล่พาราหรือประทับอกประทับใจบ่อีพ่อ
1: ประทับอกประทับใจมากที่ได้เกินเลย
0: มากแซ่บเกินเลยมันว่ะ
1: ใส่ตัวนี้แล้วนี่เพราะว่าห้วยนานี่บ่ได้อุกแล้วคันโซเล่พาราเพิ่นยังมีอยู่ใส่อยู่เดี๋ยวนี
0: ้แม่นบ
1: ่บ่อุกแล้วขณะนี้นอกจากหน้าหนาว
0: อยากให้คุณพ่อแดงฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคืออีพ่อแดงนี่อยากให้เว้าคว่ำประทับอกประทับใจใส่แล้วเป็นจังไหนแน่อยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่บ่ให้เพิ่นฟังคักๆเบิ่งคุณพ่อเชิญครับ
1: อันนี้แหละพี่น้องเอ้ยคันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลด
0: ครับผม
1: ผมเชื่อแล้วผมก็ได้ใส่ในร่องแล้วร่องกับมือเองตัวนี้น่ะบ่ให้ไผมาตัวได
0: ้ครับ
1: พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่โลดขณะนี้ก็อยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้น่ะ
0: ผม
1: ก็เคยใส่บ่เคยใส่จังเทื่อถือว่าถือใจ
0: ครับ
1: แต่ละโป้นห้วยย่อยทิมอยู่กับมีแต่ว่ามีโป้จะได้ซื้อโป้มาเพื่อมีอยู
0: ่ซื้อโป้ให้ก็เก่าเห็น
1: บ่พี่น้องอ่ะเศร้าสวนยางทุกคนล่ะ
0: ครับ
1: คันได้ใส่พาราโซเลพาราตัวนี้แล้วนั่นห้วยบ่ต้องอุกดอก
0: แม่นบ
1: ่มีหนีมีสินเท่าใดกับพ่ออยากเมิดพุ่นล่ะคันผู้ใดนั่น
0: บาดนี้ถามมีพ่อแดงก่อนตอนนั้นว่าได้50 60กิโลต่อเถียวเนาะหลังจากใส่โซเลพาราเว้าเพิ่นฟังขนาดได้จักกิโล
1: ที่แรกอะหน้านี่เนี่ยได้ประมาณ60 50
0: ครับ
1: บัดมาใส่ตัวนี้แล้วเนี่ยเที่ยแรกนั่น182
0: ป๊าดพี่น้องเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก50 60 182โล
1: 182
0: บ่182บาทได้แม่นบ่
1: 182โลพี่บัดมาใส่ตัวนี้แล้วรอบ2นี่คือว่าสิเอา200เดี๋ยวนี
0: ้ป๊าร
1: อบ2หลังจากขายมาแล้ว 3-4 มีดนี่แหละ
0: เอา
1: ก็สิเอาจัก200ต้องได้200แน่นอน
0: ได้แน่นอนครับ
1: ได้แน่นอน
0: โอ้ยเดี๋ยวอีก10กิโลนึงก็สิพอ200แล้วเป็นแดงสิบ่ได้เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อแดงบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับพาพี่น้องเกษตรกรเพิ่นมาถามข่าวพ่อใหญ่แดงเจ้าคือโพดคือพ่อแท้อีพ่อท่านเจ้าอยู่บ้านไหนบอกเพิ่นอีกเทื่อนึงครับเชิญครับ
1: ครับอันนี้ก็ผมก็ซื้ออีหลีก็คือนายกำพ้องวงศาเดซิเรียนซื้อพ่อแดง
0: ครับผม
1: บัดอยู่บ้านโน่นสังสี
0: ครับ
1: อำเภอคำสะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อแดงนะครับอยู่บ้านโน่นสังสีตำบลบ้านทรงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อแดงฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ครับจังพ่อกับผมเอกโซเลนในทิพนาว่าสิออกเยี่ยมยามถามเขาพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายนะครับจบครบในขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราอีพอยแม่นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองอย่างไรโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์
4: แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปประพันธ์สังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ต
1: ลอดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอล
2: ละน้องทอมมาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
4: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูขับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
5: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบรถแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดคือครบ 10,000 บาทรับ คืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยังไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ยังพากันหลงผิดยังพากันหาสื่อมาใส่หาสื่อมาท่าอยู่สำหรับสารเล่งทั่วไปตามท้องตลาดนะครับเพราะพี่น้องเกษตรกรพากันมีความรู้สึกว่าท่าแล้วมันได้ผลผลิตหลายน้ำยางได้หลายมันก็สิเฮ็ดให้ได้เงินหลายชีวิตความเป็นอยู่การอยู่การกินการดำเนินชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็สิมีความสุขนั่นคือความคิดของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านนะครับมันก็เป็นความคิดที่ถูกอยู่ครับบ่ได้ว่าคิดผิดเด้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาจากการใส่สารเล่งหรือว่ายาท่านายางที่เป็นสารเล่งเป็นน้ำยาเล่งนี่มันเสียให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกแข็งกรีดยากนายางตาย1ต้นยางตายก่อนกำหนดนั่นเห็นบ่ผลเสียที่ตามมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคันหลีกเลี่ยงได้ก็ควรสิหลีกเลี่ยงหาแนวดีๆมาใส่หาแนวดีๆมาท่านะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลสิหายเร็วหายไวเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไว้ปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองบ่เป็นสารเล่งเด้พี่น้องเป็นยาบำรุงนะครับแห้งใส่หลายแห้งดีนะครับมันสิบำรุงต้นยางไปในโตเลยนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาอายุยืนอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูงให้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยน้ำยางได้หลายเปอร์เซ็นต์ยางเข้มข้นนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสิซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโค่นเน่าได้ดีดีนะครับถ้าลงไปแล้วนี่ที่ห้วยผลผลิตนี่ว้ายบ่ธรรมดานะครับเวลากรีดนี่ไหลน้ำมีดลิ่ๆๆๆพุ่นเด้ไหลแบบสม่ำเสมอนะครับไหลแบบสม่ำเสมอและที่สำคัญบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคาก็บ่แพงพี่น้องราคาขวดละ 350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองสร้อยให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นยางบ่ส้มนายางบ่ตาย1ถ้าลงไปแล้วก็ดูดซึมไว้เห็นผลเร็วท่านอกท่านใจนะครับน้ำยางไหลสม่ำเสมอโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ำบ่ต้องท่าไม้บ่ต้องท่าซ้ำนะครับฝนตกห้ำบ่ต้องท่าไม้บ่ต้องท่าซ้ำลอกกรีดได้เลยนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื้อพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ล่องเบิงนะครับมียางอยู่20 30ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักแถว2แถวเอามาท่าเบิงจักแถว2แถวเบิงก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องล่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิงครับสำหรับท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ใส่แล้วดีดีนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใส่แล้วถูกใจคักมากแห้งมากหลายสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราครับวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งอำเภอบ้านม่วงนะครับจังหวัดสกลนครเดี๋ยวสิให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเอาดังๆเด้อคุณพ่อเด้อ
1: ครับผมพ่อบุญเลิศคล่องแคล่วครับ
0: ครับผม
1: บ้านดงห้วยเปื่อย
0: ครับ
1: ตำบลดงหม้อทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับ
0: คุณพ่อยังกับคุณพ่อ
1: คุณพ่อบุญเลิศคล่องแคล่วครับ
0: บุญเลิศคล่องแคล่วห้วยโอ้โหเป็นแต่มันเนี่ยนะบาดคล่องแคล่วไปมาแบบคล่องแคล่วคุณพ่อบุญเลิศคล่องแคล่วนะครับ
1: ครับ
0: อยู่บ้าน
1: ดงห้วยเปื่อย
0: ดงห้วยเปื่อยตำบลดงมอทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้ถามคุณพ่อก่อนเฮ็ดสวนหยางนี่เฮ็ดจักไรคุณพ่อ
1: 18ไร่ครับ
0: 18ไร่ป๊าบ
1: นี่หยาง18ไร่ดิ
0: พันกว่าต้นพุ่นต้นนี
1: ่ครับพันกว่าต้น
0: เฮ็ดมาหลายปีไปคุณพ่อ
1: โอ้หลายปี20กว่าปีแล้วครับ
0: โอ้ที่เขายืนอยู่นี่เฮ็ดมา20กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อบุญเลิศก่อนยางเฮานี่ที่เฮ็ดมา20กว่าปีนี่แรกๆผลผลิตเป็นจังไดเนี่ยพ่อเรื่องของน้ำยางผลผลิตเป็นจังไดเนี่ย
1: ครับที่แรก 2-3 ปี
0: ครับ
1: ก็ดีแล้วครับน้ำยางออกดีบาดนี้ค่อยสุดมาเรื่อยๆครับ
0: โอ้
1: มันน้ำยางก็เริ่มออกดี
0: ไปแล้ว 2-3 ปีแรกนี่ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยอยู
1: ่เต็มมิดเต็มหน่วยครับ
0: น้ำยางไหลดีอยู่ก็หลังจาก 2-3 ปีมาแล้วเริ่มไหลกระท่อนกระแท่นไหลบ่สม่ำเสมอแม่นบ
1: ่
0: ต้นออกต้นบ่ออกจังซี่บ่
1: ครับ
0: ครับมาถามคุณพ่อบุญเลิศก่อนพ่อเฮาประสบปัญหาเรื่องของน้ำยางว่าไหลกระท่อนกระแท่นไหลกระพริบกระปล่อยไหลบ่สม่ำเสมอผลผลิตลดบ่ทันน่ะ
1: ครับ
0: คุณพ่อเคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางหรือว่าน้ำยาเล็งน้ำยางมาใส่บ
1: ่เคยครับเคย
0: ไปซื้อตามท้องตลาดนี่บ่พ
1: ่อตามท้องตลาดนี่ล่ะ
0: เขาว่าอันใดดีกับเมียนมันเขาเบิดเลย
1: เขาเขาคือกัน
0: แสดงว่าคุณพ่อคุณเลิศนี่ใส่มาหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายบริษัทตัวเนี่ย
1: หลายยี่ห้อ
0: เพราะว่า20กว่าปีนี่ผมว่าห่วยลองมาเกี่ยวบทุกบริษัทแล้วมันบอก
1: ลองมึงบดเลย
0: มันเป็นยังไงพ่อใส่ของตลาดตามท้องตลาดทั่วไปเบาให้พี่น้องเพิ่นฟังกันนะมันเป็นยังไง
1: มันออกหลายอยู่ครับน้ำเลี้ยงมันหลากหลายนะครับ
0: โอ้มันออกหลายแต่น้ำเลี้ยงก็หลายคือกัน
1: น้ำเลี้ยงนี่ออกหลาย
0: ครับ
1: เอาผสมกดหยอดนี่มันสิน้ำเลี้ยงมันขึ้นหลาย
0: โอ้ย้ำคนนี่มันบ่คนเร็ว
1: ครับบ่คนบันไดยางมัน
0: เป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงนี่บ
1: ่ครับมันแล้วมันบวมนะ
0: พ่อแข็งตัวเป็นก้อนมันบวมเป็นโฟมมันบ่พ่อ
1: คร
0: ับ น้ำหนักบ่ค่อยดี
1: บ่ดีแล้วครับ
0: แสดงว่าใส่มากคักๆนี่ก็โต๊ะไก่บ่พ่อย่านต้นยางส้มบ
1: ่มันออกหลายออกคักน้องหน้าตายก็มีเด
0: ้พี่
1: หลายต้นครับ
0: โอ้ตอนใส่มานี่หน้ายางก็ตาย1พ่อแม่นบ่
1: หลาย
0: บางต้นนี่เป็นจังไดเนี่ยพ่อใส่มากคักหยุดไหลเลยมีบ่
1: หยุดไหลมี
0: หยุดไหลก็มี
1: มีครับ
0: เพราะว่าใส่มากคักแม่นบ่พ่อ
1: ครับมันหน้าเหลืองๆนั่นหยุดไหลเลยเด
0: ้โอ้พ่อหน้าพวกหน้าซีดๆหน้าตายๆแข็งๆนั่นหยุดไหลเลย
1: หยุดไหลซุ่ม
0: ครับบาดถามคุณพ่อบุญเลิศก่อนมารู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางไหนคุณพ่อ
1: ก็เพิ่นมาโฆษณาอยู่เฮือนเลยครับ
0: โอ้เพิ่นมาแนะนําอยู่เฮือนเลยมาโฆษณาให้ฟังเลย
1: ครับผมเป็นประธานกลุ่มร้านยางอ่ะนะ
0: โอ้คุณพ่อเป็นประธานกลุ่มร้านยางนะครับ
1: คุณว่าโฆษณาในร้านยางเนาะ
0: โอ้เพิ่นมาขออนุญาตคุณพ่อ
1: มาขออนุญาตเพิ่นเลยแนะนําอ่ะนะ
0: บาดพ่อคุณพ่อเอามาใส่หรอมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มันบ่มีน้ําเลี้ยงนะครับยางมันก็นานี่เนาะมันก
0: ็นานี่คือเป็นนาพัดใบเน
1: า
0: ะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ครับมันอยากน้ําเลี้ยงมันอยากหลายมันอันนี้เลย
0: แต่ว่าพ่อใส่โซเลพาราเฮานี่บ่มีน้ําเลี้ยง
1: บ่ครับบ่มี
0: น้ํายางข้นดีบ่พ่อ
1: มันข้นดีนะมันบ่มีน้ําเลี้ยงหลายนะ
0: ข้นดีพ่อหยอดน้ําพดนี่พ่อสังเกตอาการหยอดน้ําพดแม่นบ
1: ่มึงสังเกตหยอดน้ําพดเบิ่งฮู้จักโลดครับ
0: มันเป็นยังไงครับย่ําข้น
1: ข้นไปมันสิแขนมันบ่มีน้ําเลี้ยงหลายอ่ะนะ
0: โอ้2 3บาทนี่เริ่มแขนคือจังข้นเขาปาดนี่แม่นบ
1: ่มันสิแขนเลย
0: แขนเร็ว
1: ครับแขนเร็ว
0: มาน้ําหนักมันดีบ่พ่อ
1: ก่อนมันน้ําหนักมันสิผิดกันกับซุ้มนั้น
0: ซุ้มนั้นมันเป็นฟาว
1: ๆครับเป็นเปล่า
0: ๆครับ
1: คือน้ําเลี้ยงหลายนี่เบิ่งในกระโปรงจักครับเฮาเทเบิ่งนี่น้ํามันสิมีรสแน่หั่น
0: โอ้ย
1: ่ําข้นน่ะนะ
0: ย่ําเฮาดึงก้อนยางกิ่มก้อนยางออกจากถ้วยนี
1: ่ครับฮู้จัก
0: เห็นเลย
1: ครับเห็น
0: แต่ซุ่มนี่บ่เห็นแม่นบ่พ่อพ่อใส่โซเลพารา
1: บ่มีครับซุ่มนี่บ่มี
0: เปลือกเป็นจังได๋พ่อเรื่องของเปลือกมันนิ่มบ่
1: มันสินิ่มกว่ากัน
0: นิ่มกว่ากัน
1: คั่นเปลือกนิ่มมันคือยางออกเลยเด้อ
0: แม่นบ
1: ่ครับสังเกตโลดยางนี่คั่นเปลือกนิ่มนี่ยางสิออกเด
0: ้ยางสิออก
1: กินนี่สิออกโลดครับ
0: ยางไหลดี
1: มันเปลือกนิ่มนะ
0: ครับตามท้องตลาดทั่วไปนี่เป็นจังได๋เปลือกนิ่มคือเปลือกแข็งบ่ใส่มาเรื่อยๆมันเป็นจังได๋มัน
1: แข็ง
0: เปลือกแข็งบ่
1: จะแข็งไปหนามันก
0: ็หมอแบบนี่หัวสั่นเที่ยๆพุ่นล่ะแม่นบ่วันนี้อยากให้คุณพ่อบุญเลิศนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่บ่เคยใส่โซเลพาราบอกความประทับอกประทับใจฝากถึงเพิ่นแน่น้อยพ่อใส่โซเลพาราแล้วเป็นยังไงเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับพ่อฝากพี่น้องครับผมนี่ใส่แล้ว
0: ครับผม
1: ลองมึงแล้วครับว่ามัน หอยมันดีไรเติบนะมันน้ำเลี้ยงมันก็บ่หลายครับยางคนดีครับ
0: ครับผม
1: มันก็ออกดีออกดีคือกันครับ
0: ครับผม
1: ออกสูสีกันแต่ว่าบ่มีน้ำเลี้ยงหลายนะ
0: นี่แหละพี่น้องขอโดดเด่นของโซเลพาลากมันไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่เอ้ยน้ำเลี้ยงนี่บ่ไหลเปิดท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงครับเปลือกนิ่มกินง่ายเนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับเปลือกนิ่ม
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกหมู่อยู่หมู่เฒ่าบอกบ้านเกิดเมืองนอนอีกแค่น้อยครับหามีคนมาถามว่าห่วยคุณพ่อบุญเลิศนี่อยู่ทางไหนเนาะหาอยากมาถามข่าวเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมคุณพ่อบุญเลิศคล่องแคล่วครับ
0: ครับผม
1: บ้านดงหุ่ยเปื่อยตำบลดงหม้อทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับ
0: คุณพ่อเป็นประธาน
1: ประธานกลุ่มลั่นยางครับดงหม้อทองครับ
0: เป็นประธานกลุ่มลั่นยางตำบลดงหม้อทองเนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันเสียงจากปากคุณพ่อบุญเลิศนะครับประธานคุมชาวสวนยางของตำบลดงมอทองนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลกับคุณพ่อบุญเลิศฝากไว้ซ้ำนี้นะครับให้คุณพ่อบุญเลิศนี่ได้ผลผลิตหลายๆคือจะคล้องคึดนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ฟังผมกับคุณพ่อคุยกันอยู่ก็ให้ได้ผลผลิตหลายๆสมความมุ่งมั่นปรารถนาได้พลอยแม่เอ้ยยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบไม่ขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ท่านให้ใส่กับให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอได้ครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีวิถีชีวิตในการเฮ็ดการเกษตรบ่ว่าสิปลูกอีหยังก็ตามสร้างเฮ็ดหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลหรือพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆปลูกมาแล้วก็อยากได้ผลผลิตที่มันเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตได้หลายๆคือจะของขึ้นหลายพื้นที่หลายท่านก็หาวิธีการต่างๆบ่ว่าสิเป็นการใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินเตรียมดินให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเหมาะกับการปลูกพืชชนิดต่างๆบางท่านก็หาปุ๋ยมาใส่หาปุ๋ยมาดูแลแต่ละฤดูกาลแต่ละปีบอกง่ายๆพากันดูแลเอาใจใส่อย่างดีพุ่นล่ะเพื่ออยากให้ได้ผลผลิตที่เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตตามที่เจ้าของคือตามที่เจ้าของต้องการพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับปลูกยางลงไปแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตมันได้เต็มมิดเต็มหน่วยโอ้ยางนี่ปลูกมาสัวสิได้กรีดก็ตั้ง 6-7 ปีพุ่นเด้สัวสิได้เปิดมีดแรกก็ได้ใส่ระยะเวลาโดนนะครับพอฮอดเวลากรีดก็อยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยบ่อยากให้นํายางไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นเปลือกแข็งๆจังซี่โอ้ยปวดหัวปวดประสาทหลายเพิ่นว่าเชื่อล่ากวนคิดกวนใจล่าดําล่าชมพู่ล่าย่อยระบาดในสวนยางเจ้าของเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่นักอกนักใจอยู่บ่หยอกคือกันจากนี้ไปบ่ต้องคิดหยังหลายอีพ่อยแม่จากนี้ไปบ่ต้องคิดอีหยังหลายนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางใส่แล้วนี่ที่ว้ายน้ํายางไหลรัวไหลหลวงพุ่นแล้วอีพ่อยแม่ซอยขยายท่อน้ํายางเฮ็ดให้ท่อน้ํายางบ่อุดตันไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาครับไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเวลาหย่อนน้ําขวดจังซี่ว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยโลดแล้วนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดลงไปนี่หายเร็วหายไวเปลือกหุ้มไวแผลบ่บอบช้ำซอยรักษาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองซอยได้นะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้บ่ต้องผสมหยังทั้งสิ้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่ต้องผสมหยังทั้งสิ้นนะครับบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมนมเปรี้ยวสู้รส M150 บ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มแล้วท่าแล้วดีนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางครับให้ท่าในมือที่พักนายางนะครับระยะห่างของการท่าแต่ละเทือกให้ห่างกันประมาณ7มือหรือว่า15มือก็ได้นะครับคันอยากให้จำง่ายๆก็15มือเทื่อนึงนะครับเดือนละ2เทื่อโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเหล่งเด้พี่น้องบ่แม่นสารเหล่งนะครับใส่ไปโดนๆนี่นายางสิบ่ตาย1ต้นสิบ่ส้มเป็นยาบำรุงครับเป็นยาบำรุงใส่ไปแล้วนี่น้ำยางก็ไหลดีน้ำเลี้ยงก็บ่ไหลปนออกมาซอยบำรุงดูแลรักษาเรื่องของต้นยางเรื่องของนายางได้ดีนายางบ่แห้งเปลือกบ่แข็งนะครับนายางบ่แห้งเปลือกบ่แข็งเปลือกนิ่มกรีดง่ายนายางชุ่มชื้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีราคา350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองถึกถ้าได้500ต้นครับถ้าได้ตั้ง500ต้นพุ่นได้อีพ่อยแม่อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีต้นยางอยู่เป็นพันๆต้น400 500ต้นแบ่งมาเฮ็ดจัก20 30ต้นเบิ่งก่อนก็ได้นะครับเอามาเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้ว่าใส่ไปแล้วมันสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อยแม่ที่เพิ่นใส่มาก่อนหน้านี้เว้าให้ฟังมันสิเป็นคว่ำนั่นบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่สำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับ

ทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกกระนิ่มกรีดกันง่ายพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่ดีบอกต่อใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่ซ้ำกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นก็

0: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่ากับบ่มีเสื้อล่าดำกับบ่มีล่าย่อยกับหายล่าชมพู่กับบ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
1: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไหนอยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเช
1: ิ
0: ญคร
1: ับสวัสดีจ้าดิฉันชื่อนางสาววันดีโซมงแซจ้าอยู่วันบ้านเปียดจ้า
0: ครับผม
1: อันตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: ซื้อว่าคุณพี่วันดีโซมงแซ
1: จ้า
0: ครับซื้อเหรียญซื้อว่างไหน
1: ซื้อผีไก่จ้ะ
0: โอ้ผีไก่เนาะ
1: จ้า
0: ถามผีไก่ก่อนผีไก่เฮ็ดหยังจักไร
1: ทั้งหมดจริงๆยาง8ไร่จ้ะ
0: จริงๆนี่ยาง8ไร
1: ่จ้า
0: เฮ็ดมาจักปีแล้วเอ้ย
1: 10กว่าปีแล้วจ้ะ
0: 10กว่าปี
1: จ้า
0: เป็นไงบ่ให้ฟังกันหน่อยผลผลิตเป็นยังไงแน่ตั้งแต่เฮ็ดมา10กว่าปีรวยไป
1: แต่ก่อนกะยิบจักสิว่าจังได๋มันก็บ่ผลผลิตก็บ่ค่อยดีปานใดจ้ะแต่ก่อน
0: โอ้แต่ก่อนผลผลิตก็บ่ค่อยดีปานใดมันก็มีช่วงดีก็มีคือกันแม่นบ่
1: จ้ะมันก็ขึ้นอยู่กับเฮาใช้ปุ๋ยคือกันจ้ะ
0: โอ้คันใส่ปุ๋ยถึงผลผลิตก็ดี
1: จ้ะ
0: มันขึ้นอยู่กับช่วงของสภาพสิ่งแวดล้อมนําช่วงอากาศนําจังซี่เนาะ
1: แม่นจ้ะ
0: ถามคุณพี่ไก่ก่อนในช่วงที่ผลผลิตเฮามันได้บ่ดีได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้กระปิดกระปอยเฮาได้ไปหาซื้อน้ํายาทาหน้ายางได้ไปหาตัวซอยมาใส
1: ่
0: ต้นยางเฮาบ่
1: หาซื้ออยู่จ้ะได้ยินเขาโฆษณาบ่งหั่นบ่งนี้ก็มาใส่ลองเบิ่งอยู่จ้ะ
0: โอ้หมายความว่าช่วงที่ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเฮาก็หาตัวซอยมาซอย
1: แม่นหาตัวซอยจ้ะแม่นจ้ะ
0: เขาอธิบายยังดีกันนําน้องเขาเบิ่
1: งแล้วเขาว่าอันนั้นดีอันนี้ดียี่ห้อนี้ก็มาใส่ลองเบิ่ง
0: พี่บาดถามก่อนพี่ไก่ตอนใส่ของตลาดทั่วไปที่เขาว่าดีผู้นั้นว่าดีผู้นี้ว่าดีพอเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงแน่เอ่ย
1: แล้วแต่สภาพอากาศคือกันมันเป็นยังไงน่ะ
0: เปลือกมันเป็นยังไงตอนใส่ของตามท้องตลาด
1: ตามท้องตลาดเปลือกมันจะออกแข็ง
0: ๆเปลือกอยากออกแข็ง
1: ๆแล้วเฮากินจะออกแข็ง
0: ๆเรา
1: พอกินแล้วก็น้ํายางมันจะออกแบบคล้ายๆแบบ
0: ออกหัวออกไข
1: ่แบบนี้แหละ
0: ช่วงกลางบ่ออก
1: ช่วงกลางบ่ออก
0: ส่วนมากมันไหลกระท่อนกระแท่น
1: เ
0: ราบาดดีน้ำยางทีเข้ากรีดนี่มันไหลนี่มันมีน้ำเลี้ยงปนมาบ
1: ่มี
0: หลาย
1: หลายเลยแหละ
0: เขาสังเกตตอนไหนตอนหยดน้ำกรดบ
1: ่ตอนหยดน้ำกรดเวลาหยดน้ำกรดเนี่ยเวลาหัก
0: เ
1: ขาล้นเนี่ยมันจะแบบมันโบเหนียว
0: น้ำคน
1: มันจะเป็นฟูฟูเป็นคล้ายๆคืออย่างคือฟองน้ำนะ
0: โหมันจะเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยง
1: แ
0: น่
1: ละ
0: คือเอาคนนุ่ม
1: หยดหลายๆก็ยังคือเก่าหยดน้ำกรดหลายๆก็ยังคือเก่ามันเป็นนี่นะ
0: มันคือยังคนนุ่มนี
1: ่
0: พอแก่ก้อนออกมากับก้อนรีบก้อนฟอ
1: แม่นจ้ะ
0: แม่นบ
1: ่แม่นเวลาจัดใส่ถังเวลาไปขายนี่ก็มันจะเป็น
0: มันแฟบลงบ
1: ่มันแฟบลงเป็นแบบก้นนั้นอย่างนะมันจะเป็นจุดจุดจุดจุด
0: มันเป็นฟองอากาศ
1: มันบก
0: มันบกแนนมันบกแกนแสดงว่าพ่อขายก็ได้เงินหน่อย
1: จ้ะ
0: ที่แรกเห็นเต็มกระโปงดีใจประทัน
1: ดีใจแล้วอุ้ยน้ำยางเวลาออกหลายเน
0: า
1: ะ
0: พอมาแก่ไม่แต่น้ำ
1: ไม่แต่น้ำเวลาเขาใส่ยาเสร็จถังแล้วบางทีเขาไปขายเนาะบางทีเขาปะประมาณจากสมองนึงเพื่อเอาสิไปขายเนาะมันก็จะแวบลงเป็นอย่างง
0: ี้นะมันจะบ่แข็งมันบ่ค่อยแข็งเนาะพี
1: ่
0: ใส่ของตามฟองตลาดทั่วไปมันปัญหามันคือประมาณเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายอย่างสินั่นเลยมาในถามคนพี่ไก่นี่ไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางใด
1: ได้ยินสวนข้างนี่ล่ะ
0: โอ้สวนข้างๆกันนี
1: ่ย่าแล้วว่าลองใส่แล้วเบิ่งแม่นเหรอวะ
0: เขาเจ้า
1: เคยใส่หรือวะ
0: เขาเจ้าใส่ก่อนเจ้าของ
1: ทีแรกก็คิดว่าสิกาใส่อยู่บ่เนาะวะ
0: พอท่านอยากเสื้อมาไหน
1: คล้ายๆว่ายันหยางเขากกหยางเขาตายนะเป็นไงเขาก็บ่อยากเสื้อ
0: ก็เลยบ่เสื้อ
1: แม่นบ่บ่ก็เลยถามว่าแม่นบ่นะแม่นลองเบิ่งแม่วะก็บ่เสื้อเลย
0: ที
1: แร
0: กก็บ่เสื้อ
1: ก็ไปเบิ่งสวนเราเองเลย
0: เบิ่งสวนเขาเจ้าซะ
1: ก็เบิ่งแบบว่าไปพิสูจน์มันแม่นจริงบ
0: ่
1: ก็เลยไปเบิ่งมาเฮาสิไปเบิ่งกันมาก็ขี่รถไปเบิ่งว่าก็คือแล้วเฮาสามีว่าเฮ้ยลองเบิ่งบ่ลองก็ลองเบิ่งว่าบ่เป็นหยังเลยว่า
0: ถึงตัวมา
1: ข
0: นาด
1: ละเขาใส่ยี่ห้ออื่นเขาก็ใส่มาแล้วเน
0: า
1: ะแล้วมาลองตัวนี้ลองเบิ่งอ่ะว่า
0: วันที่ถามก่อนพี่ไก่ที่เคยว่าเปลือกมันแข็งๆนี่พอใส่โซเลพาราเปลือกมันเป็นยังไง
1: โซเลตอนที่ใส่โซเลพาราเนาะเปลือกนิ่ม
0: เปลือกนิ่มเรานำเลี้ยงที่ว่ามันเคยผลออกมาหลายๆมัน

0: บ่พอใส่
1: บ่ค่อยมีแต่บ่เห็นส่วนมากบ่เห็นเพราะว่าขนาดมื้อนี้หยอดนี่ยังฮู้จักเลยว่าเฮาหยอดน้ํากดลงไปปุ๊บเฮาคลน2เทื่อ3เทื่อก็คือมันเหนียวเลยนะ
0: โอ้คน2 3เทื่อนี่เหนียวตุ้ยเลย
1: เหนียวตุ้ยเลย
0: อือ
1: เฮาโอ้น้อเฮ้ยว่ากับแฟนว่าเออโอเคเนาะเฮ้ย
0: โอเค
1: ได้การอยู
0: ่ได้การอยู
1: ่เออได้การอยู่
0: พี่ไก่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่ออยู
0: ่ใส่ต่ออยากให้พี่ไก่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซลีพาราคือพี่ไก่นี
1: ่จ้ะ
0: เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังว่าเจ้าของมาใส่แล้วเป็นจังได๋อยากให้เพิ่นใส่คืออย่าของบ่เว้าให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: จ้าใส่โซเลพารานั่นดีเด้อค่ะเด
0: ้
1: อลองเบิ่งค่ะเพราะว่าตัวเองนี่คือลองมาแล้วแต่แรกก็ลองหลายยี่ห้อยายังก็บ่เห็นผลนักเลยว่า
0: ครับ
1: แล้วมาลองโซเลพาราตัวนี้น่ะคือโอเคเลย
0: โอเคเลย
1: ค่ะรับประกันค่ะสีมีดได้ขายค่ะ
0: ยังสิใส่พอเนาะเอ่ย
1: ใช่ต่อจ้ะ
0: หาวก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่ไก่บอกบ้านอยู่บ้านเซ้าบอกซื้ออีหลีเจ้าของอีกเทื่อนึงครับเชิญคร
1: ับดิฉันน่ะซื้อนางสาววันดีโซ่เมืองแซะซื้อเล่นซื้อพี่ไก่จ้ะอยู่บ้านเปียดจ้าอันอำเภอดงหลวงจังหวัดอำเภอหลวงตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้าน
0: ี่แหละครับคือเสียงจากปากเกษตรกรผู้เพิ่นใส่โซเลพาราอีหลีคุณพี่ไก่นะครับบ้านเปียกตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
1: จ้า
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเลกับคุณพี่ไก่นะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งจบครบในขวดเดียวนะครับยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบื้องคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิเด้อ
7: ไว้สู้นิชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาพร้อมแดด

0: โอโม่เมืองชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้า2

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับไอบอ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วนี่ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
7: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: คันโทษละสยามไส้มือแดงบ่ได้ขายมันสิโทษมานำเฮาได้ว่าสิวะเอาแม่ผมคำถามเดิมครับแม่043009888คำถามเดิมนะลูกชายจะถามคำถามเดิม043009888เพื่อที่จะแจกต่อเนื่องเลยให้กับพ่อกับแม่043009888ฮัลโหลขอถวายขอถวายบังกะโลพะยะค่ะ
9: แม่
8: เอาจากกองหรือว่าสิเอาหน้าที่ระบาดหรือสิซื้อพร้อมเล่นเกมน้ำ
9: แม่จะไปกาแฟกาแฟ2กอง
8: กาแฟ2กองโอ้
9: เอออันแม่ทางใดอันวิทยุน้ำ
8: วิทยุ250จ้
9: า
8: เป็นวิทยุท่านนิ่นใส่ท่านได้2ก้อนเวลาไปหน้าไปใส่มันสิบ่ได้เปลืองท่านหลายเสียไฟบ้านก็ได้เด้อครับตัวประหยัดตัวเนี้ย150บวกกับ290
9: ป่านนี้จึงได้คุยนำเนาะโทรจะได้ทีบ่ได้คุยนำจักเทื่อ
8: ว้ายแล้วแต่บุญสัมพันธ์ใดแม่เอ้ยบ่แม่นว่าสิถ้าบุญสัมพันธ์กันมันก็ได้คุยกันใดแม่จ๋าอึ้ง
9: เออนี่คนจบคนงามนี่หาก็ได้คุยเนาะ
8: โอ้สาธุอันผิวพรรณเกี้ยงมื่นอยู่แม่ได้กินกาแฟผู้ให้หักเกี้ยงมื่นครับแม่จ๋า
9: จ้าแม่ละกินประจำ
8: อ๋อ
9: เป็นเอฟซีตลอดทางตลอด
8: โอ้ขอบคุณครับแม่จ๋างั้นสั่งวันนี้สั่งกับลูกชายแล้วกาแฟ2กล่องแล้วก็เอาอะไรนะเอาวิทยุ1เครื่องใช่ไหมจ๊ะแม
9: ่จ้า
8: แม่ครับวิทยุอีกนะครับ1เครื่อง250บาทเป็น540บาทจ้าแล้วก็จะได้นาทีทองอีก1บาทจะเล่นเกมกับลูกไหม
9: เล่นก
8: ็
9: เล่น
8: ไงเอาผมจะช่วยแม่นะครับแม่ผมจะช่วยแม่ผมอยากให้แม่ได้กาแฟ1กล่องไปกินกับที่บ้านที่เมืองเพื่อนน้ำเด้อแม่เด้ออ
9: า
8: เดี๋ยวแม่ถือสายรอลูกแป๊บนึงลูกจะบอกพ่อแม่ที่กำลังรอสายอยู่ข้างนั้นแป๊บนึงพี่น้องครับที่ผู้รอสายอยู่ด้วยครับจบคุณแม่จบอีเมลเฮาแล้วนี่บักลาสยามแท้กะสิแจกต่ออยู่ด้วยครับจะเฝ้าหมุนนี้เด้อสิแจกต่อมื้อนี้แจกจนเบิดรายการเลยล่ะมื้อนี้นะครับขายกับขายซื้อกับซื้อแจกกับแจกแลกกับแลกเอ้าวันนี้เดี๋ยวผมขอเล่นกับคุณแม่สมพันธ์ก่อนใช่ไหมครับแม่ครับจ้า
9: จ้า
8: แม่สมพันธ์คนงามอยู่บ้านคำเตยแม่ครับให้แม่บอกชื่ออาหารอีสานบ้านเราหรือว่าอาหารภาคกลางภาคใต้ก็ได้ที่ไม่ต้องซื้อครับแม่เราสามารถหาเองได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่บ่ให้ซ้ำกับอีพ่อที่อยู่มุกดาหารแต่ไม่ต้องซ้ำนะแม่1ว่าเลย
9: อาหา ารอีสานบ่
8: อาหารอีสานก็ได้หาอาหารป่าแม่ๆที่แบบว่าอีแม่ไปเก็บมาได้เลยเช่นลาบเท่าจังซี่
9: จ้า
8: แม่งหนังง่ํา
9: เอา
8: อันนึง
9: เอาเอาอาหารป่าก็มีเห็ดค
8: ่ะเห็ดได้แล้วแล้วออกไปแล้วแม่เห็ดอ่ะครับแม
9: ่อ๋อจ้าแล้วก็มีอาหารป่ามีนก
8: นกอันนกนกแล้วเอานกคุมแล้วแม่เอานกหยังครับ
9: เอานกเป
8: ็
9: ดอ่ะนกเป็ด
8: นกเป็ดโอ้ยนี่ปองไปจนได้เนาะอันหนึ่งนกเป็ดสองแม่อันนกนกใหญ่อีกตัวนึงให้แม่แม่ที่ว่าเขาว่าไก่หน้าเนี่ยแม่นกใหญ่ฮะ
9: นกคุ้มค
8: ่
9: ะ
8: โอ้นกคุ้มนกคุ้มไปแล้วเอาสองไม้แม่สองไม้เอาแนวไม้ก็ได้แม่ครับ
9: เอา
8: แม่ยังฮะแม่
9: เอากระโลกเนาะกระโลกเนาะ
8: กระโลกอุ้ยกินกระโลกปันผ่าแดงนั่งอายบัดนี้แม่เอา2 3แม่3 3ครับ
9: หน
8: ่
9: อไม้
8: ฮะหน่อไม้
9: หน่อไม้จ้า
8: แม่หน่อไม้แล้วเอาหน่อไม้อีพอดแล้วเอาหน่อไม้ไผบ้านไปแล้วอีแม่เอาหน่อไม้หยังครับ
9: หน่อไม้ป่าหน่อไม้ป่า
8: โอ้หน่อไม้ป่าโอ้บ่คือกันเนาะหน่อโจดเอาหน่อโจดซะแม่ค่อยบ่ซ้ํากันหน่อโจดเนาะจ้ะเอา3
9: จ้า
8: แม่ครับอันนั้นได้แม่ชายชั่วแม่แม่ชายชั่วที่เขาไปงุ้มออกได้ไหมชายชั่วอาศัยกินกับผู้หญิงเหรอแม่แม่แม่งหยังแม่งหยังแม่งหยังแม่งหยัง
9: วะที่แม่งแม่งเราไปเขาไปซ่อนเอานั่นบอก
8: เออเขาไปซ่อนเขาไปงุ้มออกได้ไหมแม่งหยังก็ได้ลาแม่แม่ลูก
9: อ๋อแมงดาแมงดาค่ะ
8: เออแมงดาชายชั่วเอาฮะบาดนี้เอาอีแม่แม่อีพ่อเราเอาเห็ดละงวกไปแล้วอีแม่เอาเห็ดยังแม่ให้อีเนื้อเอา
9: เห็ดยูคาค
8: ่
9: ะ
8: เห็ดเห็ดยูคาเห็ดยูคาปลาเป็นหกแม่หางกระเด็ดแม่ซุปหางกระเด็ดแม่เคยกินบ่เป็นอาหารฝรั่งแม่
9: บ่เคยกินเพราะแม่เป็นคนลาว
8: เพราะแม่เป็นคนลาวต้องเคยกินเดียวซุปหางกระเด็ดซุปเห็ดกระด่าง
9: เห็ดกระด้าง
8: โอเคซุปหางกระเด็ดซุปเห็ดกระด้างหก
9: เห็ดกระด้างไปตกนะ
8: เอาแม่เอาหกแล้วอีกสามอันแม่อีกสี่อันแม่อีกสี่อัน
9: อัน
8: เอามาขั้นแม่ขั้นบีบขั้นพักอย่างเนี้ยกับพักอย่างส้มพักอย่างเนี้ยที่ขั้นเอาอ่ะ
9: อ๋อส้มพักบ่ไอ้ผัก
8: กอไก่กอไก่กอไก่ผักกอไก่กอไก่ที่มันบ่ได้ปลูกไหมแม่ที่มันอยู่น้ำต้นไหมกอไก่แม่ขั้นไหมแม่กออุ้มมอผัก
9: กุ้ม
8: ผักกุ้มเอาอีกสองอันแม่อีกสองอันที่ติดเขียวเขียวดีๆแม่เวลาเรากินนะส้มผักยังอีกนึงผักยังแม
9: ่ผักหอมค่ะ
8: ผักอะไรดิงฮะ
9: ต้นหอมแดงนะ
8: เออเอาโอเคหอมแดงอีกอันนึงเอาแม่อันสุดท้ายแม่เอายังอีก
9: ของปลาเดี๋ยว
8: พระฤาษีได้บ่แม่กินบ่แม่กินบ่พระฤาษีแม่อันที่มันเป็นลูกของกบนะแม่พ่อเรากบไปแล้วแม่เอาลูกของกบเอาลูกของกบ
9: ลูกกบบ
8: ่ลูกกบเขาเอิ้นยังแม่
9: ลูกกบที่ยังไม่มีลูกที่ยังไม่มีแข้งมีขาน่ะ
8: มีแต่หางน่ะเพื่อนยังหออ
9: ้วกนั่นแหละมีแต่หางนั่นแหละ
8: เขาเอิ้นยังแม่หอหนูฮูกแม่หอหนูฮูกมกแต้วเอาไปฝากป่าหมอหอมกยังแม่หอมกยัง
9: หอมกลูกกบนั่นบอก
8: หอมกตุ๊บไปฝากป่าแม่ไปฝากป่าแม่หออวกยังแม่หออวกยังหออวกแม่ที่มันต้องใส่ขี่ก็แม่เอาขี่ออกแม่หัวอุ้ยครบพอดีจ่าแม่กันนะสั้นโอ้ยเนาะซอยกันเตรียมที่เฮามันต้องแบบนี้ล่ะแม่สมภารรอรับด้วยแม่ได้วิทยุพร้อมได้กาแฟอีก3กล่องได้แม่เด้อจ่าแม่จ๋า
9: โชคให้หมานเด้อ
8: โอ้ยสิหมานย้อนพ่อย้อนแม่อุปถัมภ์คำสู้นี่ล่ะจ้าแม่จ้า
9: แม่เอ็กซีตัวจริงกินตลอด
8: กินตลอดเลยนะเออซาถูก
9: เออไม่กินตลอดเลย
8: แม่อุดหนุนลูกคันเมื่อใดอันแม่จำลูกไว้เด้อเด้อคันแม่ลูกเมื่อใดขายบดีลูกสิโทรไปขอครับแม่เด้อยอดเด้อ
9: จ้า
8: เขาเป็น
9: มีปัญหาจ้ะ
8: โอ้ยซาถูกอนุโมทนามิขอบพระคุณอีแม่สมพันธ์เหลือเวลาอยู่อีกบ่หลายแกกอีกจักกองกันไหมแม่ไหมเอาอีกจักกองแกกกันรถวะอืมนะครับแกกกันง่ายๆเลยนะครับแบบคุณพ่อคุณแม่นะครับเนาะเออ043-009-888มีบ่ครับแม่จ๋าคันบ่มีบักลาสิเปิดเพลงทาเด้อ043-009กด83โตสั่งกาแฟกับเบอร์นี่เล่นเกมกับเบอร์นี่043-009-888เหลือเวลาอยู่อีก10นาทีผู้ใดอยากได้กาแฟก็มาเอาเด้อแม่เด้ออีก10นาทีลูกสิไปแล้วเด้อมา

ขียนป้ายไว้ตัวนอกขันย่านคนมาลักย่านคนมาเอากระไดแต่ว่าอย่าให้คือไม่ไงม่อนเด้อยายม่อนบ้านนุ่มสยามไส้เราโอ้เราเลี้ยงป่าไว้หลายสร้างป่าหลังบ้านเราเรากับทั้งป่าลูกคอกป่าคอก็มีนะครับปลูกบักม่วงน้ำดอกไม้ไว้แล้วก็เขียนป้ายไว้มะม่วงน้ำดอกไม้ต้นนี้กำลังสุกหวานน่ารับประทานอย่ามาขโมยเป็นเด็ดขาดส่วนในบ่อมีปลาว่าสั่นเราส่วนในบ่อมีปลาซึ่งเป็นปลาลูกคอกลูกมันกำลังเป็นกำลังหมกใส่ผักอีตูหอมหวนชวนรับประทานเช่นกันห้ามขโมยเด็ดขาดแล้วเอาไปเขียนไว้บักง่ายเลยเสียเงินไป300จ้างเขาเขียนไว้นิ้วให้พิมพ์ให้นะครับติดได้บ่ถึง2มือเกี้ยงตับ โอ้ยายเอ้ยจดจังได๋จังได๋เขียนจังซั่นซั่นดอกเอาสิเขียนจังได๋สยามซั่นก็เขียนจังซี่ตั่วแม่กับบรรยายให้บักลั่นป้ายมันฟังมันก็เขียนให้แม่รวดว่าซั่นแม่ครับแม่เขียนถูกอยู่แต่ว่าคนพิมพ์มันก็สิบ่มีข้อจักหน่อยบ่มันก็เขียนนําคําเว้าแม่พูดเนาะแนวแม่ไปเว้าหลายพูดเด้ล่ะปลาลูกคอกแม่ก็กำลังใหญ่มันก็ยันคนมาลักกำลังหมกใส่ผักอีตูแซ่บได้ละว่าแซ่บโอ้ตีครับแม่ครับนั่นแล้วบักม่วงน้ำดอกไม้เสียให้แม่บริเดตไม่โตมันกำลังเหลืองสุกเป็นตาแซ่บแต่แซ่บคันผู้ใดได้กินเนี่ยว่ามันบุญหลายบักม่วงแม่เนี่ยมันเอาพันลูกเต่าขอมาให้จากกรุงเทพฝนว่าแซ่บปาดแม่นะครับพ่อไปติดบักอันมึงเขียนให้แม่เด้อตามที่แม่ว่านี่ละเป็นการป้องกันสุดท้ายพอมาติดมาถึง2มือเกี้ยงตับนั่นแหละมันเป็นอย่างสั้นแม่ครับเวลาเบิดแล้วเนาะแม่เนาะของฟรีนะครับอีพ่อมักของแถมอีพ่อชอบหาคำตอบจากกาแฟห้อมคอฟฟี่มื้อนี้เวลาเบิดแล้วเสียดายลูกไส้สิไปก่อนในเบรกนี้แม่อย่าลืมด้วยครับคันมั่นใจสยามใช่เสื้อถือกาแฟที่บ่มีน้ำตาลสุขภาพเฮาต้องปลอดภัยไว้ก่อนอย่าให้เป็นภาระลูกเต้าหัวเข่าค้อนบ่แม่นเรื่องธรรมชาติเฒ่าแก่มันได้บ่แม่นว่าเจ้าของ50ปีมันก็ดังแน่ธรรมดาบ่แม่นเด้ครับสังเกตหมู่รุ่นเล่าข้าวเดียวกันโลดผู้ลังคนหน้าใสอ่องต้องนะครับเนาะหลังเที่ยงที่รีผู้ลังคนนั่งจุกจโลอมขี้เขียวอยู่บ้านนะครับเนาะลูกหลานหายกินจะค่อยได้กินหาให้อยากจะค่อยได้ทานมันบ่แม่นแนวปฏิวัติพัฒนาเจ้าของ1สิ่งที่ขาดเติมให้คือคอลลาเจน2ปวดหม่องใดกินโลด DLC ปวดยามใดกินแม่นยามนั้นโลดสมุนไพรปวดหนักๆดึก2เม็ดแล้วเด้อเวลาเบิดแล้วครับไปแล้วที่บ้านเนี่ยไปแล้ว043 009 009 83ตัวโทรหาผมเนี่ย

0: นุ่มสยามใช่มาแล้วเสียงเจียวๆเปิดรายการชวนลุงป้าน้าอานหลานมาสนุกสนานร่วมใจกันฟังรายการหอมคอฟฟี่มีแจกพันคอลลาเจนนั้นช่วยผิวพรรณและข้อดีมีเกมนาทีทองให้ลุ้นด้วยเชิญคนสวย
1: ใส่ใจผู้สวย
0: รับโชคใหญ่หน้าเรือนหอเมื่อฝนตกฟ้ามืดครึ้มอย่ารีรอเชิญคุณลุงเชิญคุณพ่อมารอเลยจะมันดีหลายเนาะแม่เนาะในเวลาของลูกไส้หลานนุ่มสยามใช่จ้าพ่อจ้า
1: เกินร้อย
0: บรรยากาศของความสุขมากคือเก่าเหมือนเดิมมาไข้ทุกไข้เงาไข้เสาพ่อแม่พี่น้องเสิร์ฟหอดหน้าบ้านหน้ากระไดเฮียน
1: มาบัว
0: บ่ได้ไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนกะออกมาฟังรายการสยามไส
1: ้ปุ้ย
0: เหนียวตุยตุยน้ำยากระไซมาพร้อมเรียบร้อย
1: ทำบ้านเขา
0: อัดมาเว้าคือเขาปุ่นบุญกระถินแท้สยามไส้จริงๆแล้ววันนี้มีเรื่องเตือนนิดนึงครับแม่จ๋าเมื่อว่านี่ปากันแล้วปูนึงกระไดบักช่วงกับอีฝนมีลูกไส้ซื้อบักช่วงมีลูกสาวซื้ออีฝนอย่าให้แต่งงานกันเด็ดขาดเป็นอย่างคือวางสั้นนุ่มสยามไส้เพราะว่าบักช่วงนี่มันไปเบิ่งโทรทัศน์ได้ยินข้าเจ้าเว้าบอกว่าเดือนนี้จะมีฝนทิ้งช่วงว่าสั้นมาฝนถ้าสิทิ้งฉันตีวะสัตว์เอามึงเป็นบ้าอย่างอีกอันผัวนี่ฮะเอาจากแล้วเนี่ยฉันเบิ่งโทรทัศน์เนี่ยมันบอกเลยว่าเดือนเนี่ยมีโอกาสฝนจะทิ้งช่วงวะสัตว์ขนาดเขาอยู่กรุงเทพเขายังรู้เลยว่าเธอสิทิ้งฉันน่ะวะสัตว์เอาความจริงเขามาเว้าโลดเกิดยังขึ้น
1: โอ้มา
0: เ
1: นี่ย
0: โอ้กูมีผัวกูก็ว่าไม่ได้ได้ผัวดีเสิร์ฟโมเมนต์ตัวเนี่ยวะสัตว์มึงเริ่มกินยาขย่าขวดตีช่วงกูสิไปทิ้งมึงจังไดว้าเขาเว้ากันทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดไม่ไงอ้อยอยู่วัดแล้วกับว่าปีนี้ย่านฝนถิ่งช่วงอยู่เด้อว่าสันกูก็บอกกล้าว่าอย่างไรอยากอายเพื่อนมีสู้ตีมีสู้ตีบอกความจริงมาหลด
1: ความสำคัญ
0: เพราะฉะนั้นแล้วมีลูกอยากให้แต่งงานกันกันลูกไส้ซื้อช่วงลูกสาวซื้อฝนอีกซื้อหนึ่งหันแต่งงานกันคือพ่อใหญ่เบาเนี่ยผมเห็นแล้วบ้านผมนี่นะครับบ่มีภาษายังแต่ละมือแต่ละวันพาแต่เมียไปโรงพยาบาลเมียซื้อจังไหนซื้อย่ายหวานผัวได้ซื้อหยังผัวซื้อเบาสองคนร่วมกันเปลี่ยนเบาหวานโอ้ยเจ้าแมนขักแมนเนี่ยคุณหมอจนจื้อได้เนาะอ๋อคุณเบาใช่ไหมมารับยาเลยคุณหมอครับคือจำผมแม่นแท้โอ้ยจำหมดเมียเจ้าได้ผลเมียซื้อจังได้หวานสันโอ้ร่วมกันสองคนเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นละกะนี่ละเพราะฉะนั้นแล้วเอาตรงนี้ให้มันหลอดซะก่อนชีวิตของเฮานี่สุขภาพดีนะครับถามว่ามีขายไหมมีครับแต่ว่าต้องซื้อให้มันเป็นซื้อนึงเช่นตื่นเมื่อเช้าขึ้นมาซื้อกาแฟซื้อกาแฟเอากาแฟที่บอมีคอลลาเจนบ่ได้เพราะว่าการกินคอลลาเจนมันจะเสริมได้ไหมเสริมนะครับเสริมเข้าไปจังผิวพรรณบ่เต็งบ่ตึงนะครับเนาะกินโตหลายเคยได้ยินบ่ย่ายที่เขาบอกว่ากินผู้เฒ่านะนี่ละนี่ละที่อยากให้หมู่เจ้าได้ปฏิวัติพัฒนาเจ้าของนะครับเนาะกินสาบเด็กหน่อยโอ้ยย่างสากมีแห้งงวกน้ำบนแล้วจะไปจะไปไหนจะหนูปุ๊ดเห็นเขากินโตคนผู้สาวมันหอมกินโตผู้เฒ่าได้บัดนี้โอ้ยมะกุยย่ายมีแห้งเถอะเฮือปัดว่านั่นละร่องร่างกายเฮาขาดคอลลาเจนกินมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็น้ำมันไขคอกะสิจางลงกระดูกอ่อนกะสิเริ่มสุดนะครับเนาะเอาไปเอามากระดูกแกมาถูกันดังอิมาลดกดเกตสัญญาณเตือนแห่งอันตรายหลายคนบอกว่า50ปีมันก็มีธรรมดาหลายคนบอกว่าเอ้ยสยามไส้60ปีมันก็เป็นเรื่องปกติสิมาคิดอย่างไรว่าสั่นมันบ่แม่นได้แม่คันเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวสักมือนึงเจ้าสังเกตโลดนะครับตอนแรกเวลาเจ้าย่างเวลาเจ้านั่งอยู่ซื่อๆนี่มันสิเป็นเครื่องน้ำคอเข้าน้ำคอศอกน้ำไหลยังเสียหม่องคอต่อต่างๆของร่างกายมันจะเป็นเครื่องขัดๆแล้ววันนี้พ่ออีแม่ปล่อยไว้บ่สนใจมันเป็นเรื่องปกติของหนุ่มสาววัยรุ่นตอนปลายอีแม่บ่สนใจย่ายดีเชื่อมั้ยแม่เชื่อมั้ยครับประมาณบ่เกินปีบัดนี้อีแม่ยกของหนักก็จะเริ่มปวดดังปดอีพ่อย่างไปหน้าโดนๆไกลๆจะเริ่มเจ็บเริ่มปวด เวลาใส่ร่างกายคอเข้าหนักนะครับเนาะเพราะว่าคอเข้ามันรับน้ำหนักโดยตรงเด้เวลาเวียงขาแลนนี่อุ้ยน้ำหนักกดลงไปว่ามันเกือบ4เท่าของน้ำหนักร่างกายจริงๆนะและสุดท้ายแม่จ๋าอยู่ซื่อๆกับปวดอยู่ซื่อๆกับปวดสยามซ้ายแม่อันแม่เป็นยังคือให้โอ้ยบ่ให้แม่ก็ให้ได้จังได๋อีพ่อได้บ่นี่อีพ่อก็กูสิได้เมียใหม่ผู้นึงให้ผู้นึงหัวโอ้เจ้าหัวยังว่าสั่นพ่อเมียยางมากกำลังสิเกียหมูเนาะคอยกำลังหัวยังหัวอาหารหมูตีว่าสั่นแล้วเจ้าละให้ยังสั่นคอยก็ให้เนื้อหมูกันละว่าสั่น บรรยากาศสบายสบายจากลูกผู้ชายใจเกินร้อยหนุ่มสยามชัยพ่อกันกับว่าแต่ความทุกข์ความโศกบอกแต่หลวกแต่ไพ่เอามองนี้มันมีมองบำบัดอยู่ได้ใจเย็นเย็น043-009-888เด้อจำไว้หมู่เฮาเอาไปไว้ถ้าโทรหาสยามไส้แน่ชื่อได้บ่อีเมชื่อได้บ่อีพออย่าสิรอลูกเต้าเอาไปไว้ดื่มกิน089422แล้วก็กด44ตัวเชิญจ้ะ089422แล้วก็44ตัวอีกเบอร์หนึ่งครับ089422แล้วก็44 44เบอร์นี้ก็ยังใช้อยู่จ้ะ

ยำทอสถอยคุณแม่จ๋าอย่าได้ปล่อยมือกันวันเลื่อนลอยจิตใจค่อยถนอมรักเพียงกันมันเป็นเรื่องที่ดีอีดีเด้ผัวเมียกันนะครับเรื่องเทียผู้เมียกับเวลาถามผัวกับถามหาเรื่องหาเรื่องได้ยังมือเศร้าตื่นขึ้นมาเท่าเอาขอถามอีดีเอาสมมติว่าวันที่16เนี่ยเจ้าถือลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยเจ้าได้เงิน24ล้านเจ้าเสียจังใดว่าซั่นผู้ผัวกะว่ากับบ่ทันได้ตั้งใจอย่างเนาะเอาคือแบบตอบด้วยจิตใจสำนึกเลยนะตอบออกไปเลยเอาค่อยกับป้าเจ้าละเอาค่อยกับป้าเจ้าแล้วว่าซั่นโอ้แบบคือตั้งหลักบ่ทันน่ะนะคือเรากะคือเรากดดันมาโดนนะผู้เมียก็ถามหาเรื่องเขาเอิ้นฮะเจ้าสิป้าคอยโอ้ว่าสันมึงคือบอกได้ครับแต่ว่าสันเอาได้บัดเกิดเรื่องขึ้นเลยย่างเข้าไปในครัวเลยจับดำมีดมาดเหลี่ยมมาบมาบมาเลยบาดนี่เอ้ยคันปากูแล้วมึงเสียนหยังต่อว่าสันผู้เมียถามผู้ผัวกะเอาคันปาแล้วกะกะแต่งใหม่ตัวเนาะว่าสันผู้ผัววันเจียวเอาคือสิแต่งใหม่อันเท่าเจ้าจำบ่ได้บอดตอนที่อันเจ้ากับข่อยแต่งงานกันปีนั้นพอเจ้านั่นอยากได้เงินตั้ง 300,000 ข่อยก็บ่มีให้จนเฮาได้หนีมานำกันจนได้ลูกได้เต้าเจ้าค่อยไปขอขมาเพิ่นไม่ปันเฉลิมพลมาละค่ำรักพี่ต้องหนีพ่อเพิ่นตัวเจ้าจื้อได้บ่ข่อยก็อยากเฮ็ดให้มันสมหน้าสมตาเจ้าโอ้อยากถมบุญถมคุณพ่อพุ่นแม่เจ้าไปแต่งออกค่าสินสอดไปเจ้าจักล้านนึงเหลือจากหันเฮาก็มาสร้างเฮียนหองามๆสมความมุ่งมั่นปรารถนาความฝันระหว่างข่อยกับเจ้าตัวว่าซั่นผู้ผัวว่าผู้เมียว่าได้เอาตีโอ้ยเท่าห้าก็กระตุกใจเบิดคาราว่ามันเจ้าสิคิดป๋าข่อยไปเอาอีนั่นอีนี่สิบ้าตีหักเจ้าปันแตงเพ่งเจ้าปันตามาสิมาว่าสันผู้เมียผู้เมียยิ้มปุยผู้ผัวว่าได้เพราะเดี๋ยวข่อยเอามีดไปเมียนกันเด้ว่าสันถือมีดยางเขาในครัวผู้ผัวโอ้หาเมื่อยเกือบตายกูว่าสันดีได้แต่ที่กูคิดเร็ววะสันกันคิดซากว่านี้แม่งตายเลยวะสันเป็นซอฟฟอร์โต้ผ้าเข่าเลยวะสันนั่นแหละมันเป็นอย่างสันเพราะฉะนั้นแล้วเวลาอยู่น้ำกันอย่าไปหาเรื่องที่จะมาทะเลาะบ่อแว่งกันเนาะแม่เนาะต้องคิดหาแต่แนวดีๆต้องอันนี้เขาเรียกว่าถามหาเรื่องได้นี่แม่จ๋าก็สิได้มาอยู่กับพ่อกับแม่นี่ก็ย้อนมีเรื่องมีเล่านี่แหละนะครับคือจังบักลาเอากาแฟมานี่ล่ะจริงๆล่ะกาแฟนี่บ่อยากเว้าหลายบ่อยากโฆษณาเยอะเด้เพราะว่าอีแม่ฮู้จักเบิ่นแล้วผมสิให้ยีแม่ดอกเป็นคนมาโฆษณามื้อนี้ซอยลูกเว้าแน่เด้อแม่เด้อนะครับอันจำได้เบิดบ่ล่ะกติกาการขายกาแฟนั่นน่ะเกิดอีแม่ว่าเป็นเดี๋ยวสิให้มาเป็นโฆษกจำเป็นตกงานอย่าตกใจมาเป็นโฆษกร่วมกับหนุ่มสยามชัยก็ได้นะปะสิว่าเด้แม่กาแฟบักละน้ำตาลบ่มีพระเอกของมันคือมันใส่หญ้าหวาน2ครีมเทียมบ่มีไขมันธาตุและคอเลสเตอรอลไปอุดตันแข้งอุดตันขา2ตัวนี้คือหัวใจที่เขาเอิ้นว่ากินกาแฟให้ปลอดภัยนะแม่แม่นบ่กินของลูกบ่รับประทานของบักละบ่เป็นหยังว่าแต่แม่ต้องเลือกกาแฟตัวนี้เพราะตัวกาแฟน่ะมันมีประโยชน์ด้วยแล้วโอ้โหกาแฟนี่ถือว่าเป็นเขาเอิ้นว่าอย่างไรแม่ยาพระเจ้าที่เพิ่นเทลงมาจากสวรรค์ให้มันมาเกิดในดินผู้ใดกินก็เรียกได้ว่าได้ประโยชน์อารมณ์แจ่มใสแล้วกาเบิดฤทธิ์กับบ่เมื่อยบ่ล่าแต่ว่าขันอีแม่เอาน้ำตาลไปใส่เพื่อให้มันถูกปากหวานเอาครีมเทียมมาใส่ให้มันกลมกล่อมอันนั้นแหละครับคือปัญหาเลยปัญหาคือหนึ่งเอาแม่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างสั้นๆได้แม่ลองเอานึกดูว่ากาแฟทีนวันหนึ่งซองที่แม่ไปซื้อหน้าปากซอย5บาท10บาทก็แล้วแต่เนี่ยแม่จะต้องได้น้ำตาลอยู่ในหันประมาณจากซ่อน5ซ่อนเอาตีว่า5ซ่อนเนาะครีมเทียม5ซ่อนเป็น10แสดงว่ากินเดือนนึงเมื่อละซ่องนี่กับประมาณสิมีไขมันท่านเนี่ยไปอุดตันหลอดเลือดหัวใจไปขึ้นสมองไปแล่นน้ำแข็งน้ำขาแม่เนี่ยประมาณ300ซ่อนคู่กับน้ำตาลลูกบ่ต้องซื้อบ่หวานหลานบ่ต้องซื้อนะครับเนาะบักเบาเจ้ากะสิมีโอกาสเปลี่ยนครับเพราะว่ามันสะสมมื้อละเล็กละน้อยตอนเป็นนุ่มเป็นแน่นร่างกายมันขับออกเด้ขับออกได้ดีนะครับแม่กินมาหลายปีเด้สยามไส้บ่เห็นเป็นหยังมันบ่เป็นดอกแม่บัดนี้พ่อตื่นมาเช้าขึ้นมา 2:00 น. 3:00 น. เห็นบ่รถโรงพยาบาลรอพ่อสตแก่ไปพุ่นโรงพยาบาลใกล้บ้านอำเภอแน่ศูนย์แน่เป็นยังไงครับโอ้ยไปอยู่ 3-4 มื้อขากลับกับผ่าขาวหัวกลับมาเพราะอะไรแม่รู้ไหมกาวย้อนว่าเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเฮาหารู้ไหมว่าเกิดจากการกินกาแฟที่ทำลายสุขภาพเพราะฉะนั้นเอาว่าง่ายๆสั้นๆกาแฟของลูกคันแม่คิดอย่างบ่

0: ออกว่ามันสิดีหรือบ่ดีจังใดให้แม่เลือกซะว่ากินกาแฟของลูกวันนี้แม่กินเพื่อดูแลสุขภาพหรือทำลายสุขภาพคันแม่กินเพื่อทำลายสุขภาพยี่ห้อใดแม่ว่าต้องสนใจเอาถือเขาว่าหลายคนกินกาแฟของลูกย้อนว่าต้องการความปลอดภัยตรงนี้แหละครับแม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องกินกาแฟเพื่อดูแลสุขภาพไม่ใช่ทำลายสุขภาพเนาะแม่เนาะง่ายๆสั้นๆเด้อแม่เด้อซ้ำนี่ละเอาเดี๋ยวๆคอลลาเจนคอลลาเจนลืมคอลลาเจนคอลลาเจนนี่มันเป็นองค์ประกอบสำคัญของร่างกายมนุษย์ทุกคนเกิดมาจะต้องมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเส้นผมสังเกตผู้อายุมากขึ้นร่างกายผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงผมมันก็เลยร่วงเห็นไหมครับผิวมันก็เลยกร้านเหี่ยวเฉานะครับเนาะยิ่งผู้ใดพักผ่อนน้อยมีโรคประจำตัวฮอร์โมนร่างกายมันเปลี่ยนลงผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงสูบยากระสุดเท่านั้นกินเหล้ากระสุดเท่านั้นกินอาหารกับบ่ถูกสุขลักษณะท้ายที่สุดแม่เท่าง่ายเหี่ยวเร็วร่างกายผลิตได้หน่อยคันอยากซื่นอยากบานอยากสดอยากใสหน้าใสอ่องต้องเป็นเบาแว่งอยู่บ่ถอดบ่ถอยเติมคอลลาเจนเรื่อยๆคันสิเอามาส่งกินมื้อละซ่อน2ซ่อนลูกหลานเขาซื้อมาให้จากพัทยากรุงเทพก็ลืมกินแน่ลางเทียมันก็หวานโพดย่านน้ำตาลขึ้นนะครับคันบ่ใส่น้ำตาลก็ข้าวข้าวสุดไทยเอิ้นหาสยามใช่คือเก่าเด้อเอากาแฟคอลลาเจนนี่ละตื่นมื้อเช้ากินกาแฟอยู่แล้วสิบ่ได้ลืมแม่นแท้ๆเด้แม่ปกติย่างมื้อเช้าคุณแม่จ๋าแม่จะกินยาเบาหวานยาความดันยาโรคเก่าลูกมาต่อยเต็มตาหมากบ่กอกอิ่มยาก่อนเขาแต่หารู้ไหมก็สิมากินกาแฟแล้วยังมากินคอลลาเจนอีกโอ้ยมันก็สวดท้องสวดไข่อ่องป่องปันชู่ชกเดินไพ่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลใจจ้ะแม่เอานะครับมาเอากาแฟของลูกชายไปเลยจบเลยนะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยนะครับแม่จ๋า043จ้า009888เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนเคยกินแล้วประทับใจเชื่อหลายคนว่ากินแล้วถ้ารู้สึกมันไม่เข้มข้นพอเติมกาแฟดำเข้าไปอีกครับแม่ให้มันเข้มข้นแต่คอลลาเจนก็ไม่หายสบายใจเลยเนาะเอาเดี๋ยวลูกเจ้าจะมาว่ากันต่อนะแม่นะจบเพลงนี้เลยจบเพลงนี้เราแจกกันก่อนเลยเนาะแม่เนาะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงจดเบอร์ลูกชายไว้แล้วโทรเลย043-009-888 043-009-888แม่จ๋านะครับจบเพียงนี้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวรับสายนี้กันสวัสดีครับนุ่มสยามไส้ครับฮัลโหล
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยว
0: ครับผม
1: สยามใจ
0: ไหมใช่ครับพ่อผมหนุ่มสยามชัยกำลังพูดเลยครับพ่อครับ
1: จะจังยาหน่อย
0: โอเคพ่อต้องการตัวไหนบอกลูกชายเลยครับ
1: เอาแก้ปวดเมื่อย
0: อ๋อ DLC DLC แก้ปวดเมื่อยครับพ่อ
1: ครับเอา2ขวด
0: ได
1: ้ไ
0: หมใช่ถูกต้องเอากับพ่อ500พอครับเดี๋ยวลูกส่งให้นะพ่อพ่อเคยสั่งกาแฟกับลูกชายไหม
1: ซื้อจังแล้วสองสาม
0: โอ้สองสามครั้งแล้วรอบนี้ก็เลยจะเอา DLC ไปใช่ไหมครับพ่อครับ
1: ครับครับ
0: รับทราบครับงั้นเดี๋ยวผมส่งไปที่อยู่เดิมนะพ่อนะ
1: ครับชื่อเปลี่ยนชื่อชื่อเฉลิมเหลือง
0: บ้านเลขที่ครับพ่อ
1: 174
0: หมู่
1: 7
0: บ้าน
1: ท่าชัย
0: ตำบล
1: อำเภออ
0: ำเภอ
1: เทตา
0: จังหวัด
1: สงขลา
0: โอ้มาไกลเลยเนาะคุณพ่อเนาะขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวลูกจัดการให้เร่งด่วนเลยนะพ่อนะ
1: ครับครับ
0: สงขลาฝนตกไหมครับ
1: ไม่ตกทีวันนี
0: ้อ๋อสงสัยฝนทิ้งช่วง
1: เมื่อคืนแล้วตก
0: เอ๊ะเขาบอกว่าภาคใต้นี่ฝน8แดด4ไม่ใช่เหรอพ่อฮะฝน8แดด4เลยนะฝนนี่จะตก8เดือนแล้วก็แดดนี่แค่4เดือนเนาะใช่มั้ยครับคุณพ่ออายุกี่ปีแล้วครับ
1: 78
0: ปีโอ้ได้ออกเรือบ้างมั้ยพ่อได้ไปทะเลได้ไปเกาะ ม่ไป
1: ไม่
0: ไม่อ๋อไม่ไป
1: มันไม่
0: จะออ
1: กเร
0: ืออ๋อส่วนใหญ่ก็มีแต่รับจ้างขึ้นมะพร้าวอยู่แถวสงขลาเนาะ
1: ไม
0: ่โอ้โห
1: ทำสวน
0: อ๋อทำสวนคนคนบอมเมนลิงเนาะพ่อเนาะให้สยามไส้ไปรถโอเคครับพ่อขอบคุณครับ
1: ครับคร
0: ับ อ่ะได้ DLC ไปแล้ว2กล่องสบายใจละหนุ่มสยามใจพ่อมึงปวดมาเวลาไหนพ่อก็จะจัดมันเลยว่าสั้นพ่อกินแบบนี้ละอายุมากแล้ว70กว่าแล้วอย่าไปสนใจไอ้พวกยาชุดยาเคมีเลยไตเรามันยิ่งแก่ไปตามสังขารเวลาด้วยแล้วกินสะสมนานๆมาโอ้ยไตบวมไตพังมาเดี๋ยวได้ฟอกไตลำบากอีกเนาะอ่ะยังไงก็แล้วแต่จบเพียงนี้ลูกก็ยังจะแจกต่อนะแม่นะขอบคุณทุกความสำคัญที่ส่งมาให้หนุ่มสยามชัยทางเบอร์043 009กด83ตัวรักกันนานๆอยู่กันโดนๆครับแม่จ๋าทุกแรงสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่สยามชัยจะระลึกไว้ในหัวใจเสมอมา

0: โอเคโอเคโอเคครับสัญญาสัญญาสัญญานะครับสัญญาตั้งแต่เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8ก็ต้องรักษามันให้ได้เนาะแม่เคยเห็นบอนที่อันนี้ท่านเขาว่าเรื่องยักษ์ในตะเกียงกันไหมนะครับผมได้คิดถึงกันนักการเมืองเฮาเวลาที่เขามาแม่ในอดีตเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าวันนี้ผมยอมรับว่าผมเกิดไม่ทันที่ว่าเวลานักการเมืองจะมาหาเสียงเนี่ยจะเอารองเท้านี่แจกก่อนข้างหนึ่งกิ้งเดียวภาษาอีสานเรียกว่ากิ้งหนึ่งแล้ววันนี้ถ้าได้เจ้าก็สิเอากิ้งที่สองมาให้แต่ปัจจุบันบ่แม่นแล้วเนาะเงินไม่มากาไม่เป็นเขียนป้ายไปเลยแค่บ้านก็ได้เขียนป้ายไปเลยกันมีเลือกตั้งสสนี่เงินไม่มากาไม่เป็นมันเป็นอย่างสั้นขนาดเด็กน้อยหัวท่อบักแข้งมันกระหู้บักเขียวเนี่ยมันไปหางุ่มปูในช่วงฝนตกแล้วมันไปพอตะเกียงมันเป็นตะเกียงเก่าๆว่าแม่มันว่างอยู่ข้างคันแท่หน้ามันก็งงว่ามันอันนี้มันมาแต่ใส่พอมันบ่เคยเห็นมันก็เลยเอาเสื่อเนี่ยเอาเสื่อมันได้ยกขึ้นยกตะเกียงขึ้นแล้วมันก็เลยถูตะเกียงปรากฏมีควันลอยออกมาเลยควันเนี่ยลอยออกมาจากตะเกียงเลยเป็นยักษ์อีหลีอู้ยบักนี่นี่ยิ่งเป็นคนมักเบิ่งการ์ตูนอยู่แล้วท่านคือเราคือยักษ์ในตะเกียงให้เจ้าขอพรได้1ข้อว่าซั่นเอาคือขอหน่อยเถอะครับเอาข้อเดียวพอยังเด็กอยู่อย่ามาขอเยอะว่าซั่นงั้นผมขอไดโนเสาร์1ตัวว่าซั่นยักษ์ว่างได้ยักษ์ว่าโอ้ยว่าซั่น5ขัวคนว่าซั่นไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์แล้วเจ้ามาทำไมว่าซั่นผมชอบไดโนเสาร์มันไม่มีหรอกมันหายากหาขอเรื่องอื่นหน่อยว่าซั่นมันก็เลยคิดไปเนาะเด็กน้อยเนาะผมอยากให้ลูกนี้สงบสุขอยากให้สังคมไทยนักการเมืองไม่โกงกินเวลามาหาเสียงกับพ่อกับแม่ผมรับปากยังไงก็ขอให้เขาทำตามที่เขาตกลงไว้อยากให้ปัญหาอาชญากรรมหมดไปกับสังคมไทยอยากให้ทุกคนร่ำรวยอยากให้ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะใช้เส้นสายในการต่อสู้คดีหรือว่าการทำการทำงานครับบัสันโอ้ยักก็เลยว่าโอ้มึงตัวน้อยๆมึงก็สร้างคิดได้เนาะบัสันยักว่าแล้วก็ผมอยากให้แม่ไม่ด่าพ่อด้วยครับบัสันยอดมึงอย่ามาเอาหลายขอปันนั่นทั้งเมื่อทั้งกวนกูเฮ็ดบ่ได้กูเฮ็ดบ่ได้กูเฮ็ดบ่ได้ยักว่าขณะนั้นสั่งกลับไปขอเก้าแล้วไปมึงอยากได้ไดโนเสาร์สีอย่างมึงบอกมาว่าสั่นสิเป็นรอหาให้นั่นแหละครับแม่โลกมันเปลี่ยนไปเยอะทุกวันนี้ขนาดเด็กนี่ลูกหลานเฮาเกิดมาไงรุ่นนี่จักมันสิอยู่ได้หรือบ่ได้นะครับเอ้าแม่มาหน้าที่ระบาดตามสัญญาตกลงสัญญาเดือน3เดือน4สยามใช่กันยังสิให้คือเก่าเบอร์เดิมจ้ะแม่แม่ครับผมมีตัวแทนขายฝั่งลาวด้วยนะพี่น้องทางฝั่งลาวจ้าพี่น้องทางฝั่งลาวเอ้ยได้กินกาแฟสยามไซดูหรือยังถ้ายังไม่ได้ตอนนี้ทั่วประเทศส่งหมดนะครับที่เบอร์020-5288-6156 020-5288-6156 อันนี้ส่งทั่วประเทศลาวเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะ0
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
4: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว ยาเม็ดบรรเทาริดดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาริดดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาริดดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
5: มันมาอีกแล
6: ้
5: ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ก็เธอถึงสวยสวยใสแต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
10: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
11: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
12: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, Mom! Calm down.

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสาวรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดกองไปกับไอ้บ
4: อยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026นะเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
7: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายนะครับเรากลับมาทักทายกันเช่นเคยครับหลังมื้อเที่ยงแบบนี้ทุกวันนะฮะที่นี่ 98.25 นาทีผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์ครับผมกลับมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆที่จะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันติดตามได้กันที่นี่ครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะพูดคุยกับเราได้หลังไมค์ครับ0885719422อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็บอกกับเราได้ครับวันนี้เราเริ่มต้นไปที่พืชสวนโลกเช่นเคยครับเพื่อที่จะต้อนรับงานมหกรรมพืชสวนโลกในวันที่1พฤศจิกายน2569ที่จะมีขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีครับชั่วโมงนี้กับเราที่นี่ครับมีเพลงของยอดรักสลักใจมาเปิดให้คุณฟังได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงคุณนายโรงแรมครับแล้วก็สุรชัยสมบัติเจริญสาวสวนแตง2เพลงไปฟังกันครับ

คุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 กับหน้าที่ผมยุนชัยฤกษ์ครับสำหรับในชั่วโมงบ่ายของผมเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองอยู่และให้การสนับสนุนกับเราทุกวันครับวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้แหละนะครับ 13:00 นจนถึง 14:00 นมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยฟังเพลงต่อครับข้าวทิพย์ธิดาดินเบิร์ดแล้วบ่ฮักแล้วก็งานจากปีเตอร์กับเพลงเสือคำรามครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

และนั่นก็คืองานจากปีเตอร์ครับกับเพลงเสือคำรามเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งพูดคุยกับเราได้ครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็หลังไมค์0885719422ส่วนใครที่อยากจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองตรงไปได้ที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตูPVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ปะปาท่อ PVC สีถาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างสนับสนุนอยู่กับเราในชั่วโมงนี้ครับมีงานจากเอิ้นขวัญวรัญญาเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยฝากเบิ่งไนเดอร์ไปฟังกันครับ

และนั่นก็คือออฟธนากับเพลงผู้สาวทิมนะฮะเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี่ 98.25 พร้อมกับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราครับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองมีทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ปะปาท่อ PVC สีถาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฟ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคุณปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองตรงไปได้ที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างนะอยู่ดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับผมมีงานจากเจมส์จตุรงค์มาเปิดให้ได้ฟังกันเพลงนี้ยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมเป็นงานโคเวอร์นะครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

นั่นคือเสียงร้องของแพรวพราวแสงทองครับกับเพลงน้ำตาชูช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายที่นี่ 98.25 เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราด้วยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ครับส่งท้ายที่ก้านตองทุ่งเงินเคิงใจแล้วก็งานจากพลเอคลองโสมนะครับสงสารไอแน่ส่งท้ายกันหมดเพลงหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไวโซนิกเด
7: ้อไวโซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: อ๋อ

0: โอโม่สันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
8: เตรียมตัวให้พร้อม ร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นอนหน้าน้ำอายบ่พุ่นว่าจังซั่นเซามีนะครับผมให้กำลังเลี้ยงเชียร์เลี้ยงใจเซามีหรือเซามีเนาะเอาขอบอกขอบใจหลายๆนะครับขอบใจแม่กิ้งนะครับผมตามหาสายแน่นอีเมลเราก็ว่าจังซั่นเอาฝากวันสะลงทุกมองทุกบอนแฟนเพลงแฟนรายการที่ฟังรายการอยู่กับหนุ่มหน้าแว้งให้ทั้งฟังไทยฟังสายฟังน้ำกันเบิดโหลดอีเมลเราว่าจังซั่นเอาจะได้ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับขอบอกขอบใจพี่น้องทั้งสองฝากฟังแม่น้ำโขงโดยสบายดี
1: โดยทั้งสบายดี
0: โดย
1: ขอบคุณนัดรอบ่พออ้าย
0: นัดรอบ่พออ้าย
1: แม่น
0: อืมได้เลยฝากบ
1: ่ฝากให้ทุกคนพงเลย
0: โดย
1: แล้วก็บ่าวน้ำส่วงเด้อ
0: ได้
1: ตาอินตาชาลุตินา
0: อือฮึ
1: บ้านของคายเนี่ย
0: ได้เลย
1: แล้วก็คุณนั่งเว้าทันเลย
0: อือฮึโดย
1: คุณนั่งเว้าทันเลย
0: โดย
1: อือฮึโอเคเด้อ
0: โดยขอบใจเด้อ
1: โอเคว่าโดยโอเค
0: โอเคก็โอเคจ้ะนะเอาโอเคก็โอเคเอาขอบใจเด้อพี่น้องปองปลายเฮาทั้งฟังซ้ายนัดรอบ่พออ้ายเพิ่นว่าจังซั่นนะครับผมน้องยังก็เช้ายังก็เช้าแสงมื้อนี้บ่ซื้อเหล้าเฮาท่านหนุ่มนแวงอ่านผิดแต่ขอโทษขออภัยทั้งบั่นเกินบ่ทั้งบั่นเกินผู้ใดเนาะผมก็จำบ่ได้ปานใดเอาจังได๋ก็ขอบใจได้หลายนะครับอยู่ทางใดก็ขอบใจที่เขามาเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มนะแว้งพี่น้องอยู่ทางใดก็ตามแต่ขืนหอดใสใจหนุ่มนะแว้งก็ไปหอดนั่นล่ะเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการอยู่นะครับพี่น้องสู่เวียกสู่งานขาขายง่ายมืออยู่นะครับผมเฮ็ดหยังอยู่ก็ตามแต่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานผักผ่อนกะย่านอนตะเลงิงตะลางงางอยู่ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขในการรับฟังเด้อพี่น้องครับโดยสบายดีเมตู่คำพง
2: ที่ลงเวงคน
0: เ
2: ราเห็นเลยเด้อเมตู่จังหวัดรออ
0: ันนี้ก
2: ็นุ่มนาเวงคนรอเมตู่เห็นเลยเด้อเมตู่เราได้นะเมตู่เห็นแล้วเมตู่เห็นน้ำสาสกุล
0: โดย
2: โยลีเสียงกับม้วนหลอกผีจ้ะโอ้ยแมนบอเคมัดหัวหันแมนบอ
0: แมนอยู่
2: จะแม่ปุดเป็นตาคิดปลุยโยแม่สว่างเจ้ามาอยู่ดนผู้สาวเหล่าสิฮุบเหล่าแหละบ่ได้กลับกลับบ้านแหละ
0: จะว่าม
2: ื้อนี้ยังบ่เห็นแม่แสงเดือนเนาะ
0: แม่แสงเดือนท่านได้มาอยู่มื้อนี
2: ้บ่ได้มาวะ
0: บ่ท่านได้เห็นอยู่ได้แม่
2: เออแต่เช้าแม่ตู่ก็ว่าบ่เห็นแล้วไปใส่เนาะเราเป็นหยังอยู่นี่
0: จังว่าล่ะเด้อ
2: ปกติเราโทรมาหาแม่ตู่แต่เช้าเห็นบ่ได้โทรเข้ารายการมื้อนี้บ่เห็นแล้วโทรมา
0: แม่นล่ะแม่
2: ว่าเราบ่มีเงินบ่หรือแนวใดเนาะแม่แสงเดือนเอ้ยโทรเข้ามาในเด้อ
0: เพิ่นอยากอยากเพิ่นอยากเวียกเงินแม่แสงเดือนบ่อึดดอก
2: ลูกบ่าวนาแวงสิเมื่อปะเจ้าเลยได้หันเจ้าต้องมาหาลูกนาแวงในเด
0: ้
2: อ
0: โดย
2: ก็อดบ่ได้เด้มื้ออื่นเพิ่นสิเมื่อแม่ตู่ก็เลยทักทายหาลูกซั่นดอกมื้อนี้แม่ตู่ฟังเพลงนําอันเจ้าแสงมณีบ้านเกินเด
0: ้
2: อ
0: ได้
2: แล้วก็ผักทุกเสียงทุกสายให้หนุ่มสังคมแดเบาเสียงหนุ่มเป็นลูกสาวสักคนอย
0: ่
2: าลูกสายหนุ่มนาแวงคนรอรอโอ้ยเมื่อแล้วก็คือฮอดทางนี้ในเด้ออ
0: ืมคือฮอดคือเก่าละแม่เอ้ย
2: คือฮอดและสิโทรหาเด
0: ้
2: อ
0: ได
2: ้เพราะได้เบอร์ลูกแล้วสิโทรไปยอกเฮ็ดเสียงหวานหวานให้เมียตกใจ
0: โดย
2: ใจเด็ดสิว่าสาวลาวเด้อไอ้จังซั่นจริงๆให้เมียตกใจบิดหูลูกบ่าวนาแวง
0: บ่มีหม
2: ดสบายดีเด้อลูกเด
0: ้
2: อ
0: โอ้ยแม่ตู่คำพงสบายดีโทษได้แม่โทษได
2: ้เออจักมีเมียบ่มีแล้วแม่ตู่ก็ว่าไปซะแม่ภาษา
0: เมียบ่มีดอกแม่ตู่เอ้ยเมียถูกเมียถูก
2: เออเมียบ่มีเนาะบ่ม
0: ี
2: คักๆได้เนาะลูกเนาะบ่มีเนาะ
0: เมียกินเมียกินปลาทูตายแม่เอ้ย
2: ใครสิกินปลาทูเป็นเนาะลูกพวงก็กินตายคือกันแหละ
0: โดย
2: อาก็ใจสบายดีลูก
0: สบายดีขอบใจหลายๆแม่ตู่คำพงนะครับเพียงกับฟังน้ำมูลนั่นละสิได้นะครับสิได้อำลาพาจากพี่น้องปองไปแล้วได้มืออื่นนี่เหมือนแต่ว่ามือนี้เฮาเขารายการแบบหลายช่วงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องให้แรงใจกันเข้ามาเอาพี่น้องเพิ่นขอเข้ามาอยากให้หนุ่มนาแว้งร้องเพลงสู่ฟังก่อนที่สิเมื่อเพิ่นว่าจังซั่น เทื่อโอกาสหน้าบ่ได้ลองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะลองสู่ฟังเดี๋ยวเปิดอันนี้เดี๋ยวลองสู่พี่น้องฟังก่อนนะครับรับสายก่อนเนาะสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
0: โดยไม่ตู้
3: เขาอยากหน้าใหม่นะเขากำลังใหม่เอา
0: หน้าใหม่แล้วนี่แม่
3: นะ
0: พ่อคือแม่นี่พ่อบ่ตู้ยังนี
3: ่
0: โอ้ตู้7
3: แม่น
0: โอ้ตู้7สีโคตรตะบองบ่
3: แม่นเมืองส
0: ีโดยเมืองสีโคตรเนาะเนาะตู้7เนาะ
3: เอานุ่มหน้าแซงที่เมื่อละสิบ
0: ่ที่เมื่อใดๆพ่อมื้ออื่นบายๆกะอ่านอวยละ
3: มาไวเมื่อไวเนาะ
0: โดยเออ
3: เอาตู้ขอฟังเพลงได
0: ้เพลงหยังล่ะ
3: ดอกคายสะอื่น
0: ดอกคายสะอื่นแดงดวงเดือนน่ะบ่
3: แม่น
0: โดย
3: ฝากให้ทุกเสียงทุกสายส่องฟัง
0: โดย
3: เราไทยละบายดี
0: โดยสบายดีขอบใจหลายเด้อตู้แจ๊ดเด้อฮะดอกคายสะอื่นเพิ่นว่าจังซั่นเดี๋ยวนุ่มนะแวงเบิ่งให้ว่าเวลาเฮาพ่อบ่ย่านบ่พ่อพุ่นหลายกลัวเพลงเหลือเป็นเจ้าบ่ได้ฟังก็บ่เป็นหยังเนาะพ่อตู่เนาะบ่แต่ว่าได้ฝากความรู้สึกนึกคิดในกันนะครับผมรายการนุ่มนะแวงนะครับผมอาจจะได้ฟังเพลงหน่อยนะครับผมเอาช่วงนี้เดี๋ยวผมลองเพลงสู่พี่น้องฟังจักเพลงนึงก่อนนะครับเทื่อมืออื่นบ่ได้ลองนะครับผมเอาเพลงเสียงแคนจากเมนชั่นนะครับให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการที่ฟังรายการอยู่เด้อพี่น้องเด้ออ่ะนะครับผมมืออื่นก็สิได้อำลาพระจ๋าพี่น้องทั้งเวียงจันทน์นะครับพี่น้องทั้งอำเภอศรีเชียงใหม่แล้วนะครับแม่นบ่ได้อยู่นี่นะครับไปอยู่โสพิสัยจังหวัดบึงกาฬก็ยังคือฮอดคิดถึงแฟนเพลงแฟนรายการคือเก่านั่นล่ะพี่น้องครับนะครับพี่น้องไปทางพุ่นกระโถหาหนุ่มนะแวงใดครับเอาช่วงนี้ลองเพลงให้พี่น้องฟังก่อนเสียงแคนจากเมนชั่นให้พี่น้องม่วนๆนำกันครับเป็นเสียงร้องของหนุ่มนาแวงมอบให้แฟนเพลงแฟนรายการทั้งสองฝากฟังแม่น้ำโขงบ่มวนอดซะฟังเอาเด้อพี่น้องครับร้องเพลงพ่อร้องได้อยู่แต่ว่าบ่รู้ว่าพี่น้องสิฟังได้บ่เท่านั้นล่ะเนาะ

ไก่ขอให้ไก่แต่บ้านหัวไห่หน้าสวนเนาะแม่เนาะไก่ขอให้ไก่แต่ม้วนหมู่เฮือนกับเราส่วนว่าจ่าเจ้าสองคนเฮาอย่าได้ห่างต่างคนแม่นสิอยู่ต่างบ้านคำเว้าอย่าห่างกันเด้ออีพ่ออีแม่เฮา

0: เสียงแขนจากแมนชั่นจากใจดีเจหนุ่มนาแวงฝากให้พี่น้องทั้งสองฝากฟังแม่น้ำโขงเด้อยี่พ่อยี่แม่เอ้ยบ่มวนกะคิดซะว่ามวนเนาะพี่น้องเนาะขั้นบ่มวนกะแสดงว่าเป็นน้ำวิทยุพี่น้องละว่าไปตรวจวิทยุบุญได้บาดนี่มาติแท้แม่นจะคล้องลองบ่มวนไปตรวจวิทยุอ่ะนะครับขออนุญาตทักทายหน้าไมค์ก่อนครับจังไปฟังเพลงฟังหลองฟังลำฮัลโหล
1: สบายดีลาหลองเลย
0: โดยบาปูนาย
1: ังปกติดีจังห้องกับปกติดี
0: โอ้โดยขอบใจเลยล่ะ
1: มันทิ้งเก่งบ้าละวะ
0: เต็มเด้อบาปูนา
1: เพลงต่อไปเพลงไ
0: หนเพลงต่อไปนี่เด้อเบิ่งก่อนฮักน้องคนเดียว
1: เออห้องคนเดียวล่ะ
0: เออของเบาสายชนเป็นผู้ขอ
1: เออของเบาสายชนล่ะ
0: โดย
1: มอบความสุขเปลี่ยนทิศสาย
0: ใช
1: ่ร้านของแม่แม่ตุ้นตุ้นแม่แม่ตุ้นแม
0: ่แม่ตุ้นน้ำ
1: ตาเรา
0: โดย
1: ตาเรา
0: อืม
1: แล้วแต่แม่ใหม่สดสดเลย
0: โดย
1: ว่าเฮียดำนะเด้ออ ือ
0: หือ
1: ไอเฮียดำนะ
0: เฮียดำ
1: เออเฮียดำ
0: ได้ได
1: ้เสียงตายละขอบใจสบายดี
0: สบายดีขอบอกขอบใจบาปูนาสัญญาณชัดเจนเสียงกะพอดีเอาขอบอกขอบใจหลายๆเด้อโทรมาแจ้งผลการรับฟังได้นะครับบาปูนาวนี่ถ้าเสียงแห้งเสียงแตกเราก็โทรมาบอกหนุ่มนาแวงนะครับเสียงเบาเราก็โทรมาบอกให้ปรับตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้เด้อลดเสียงเบาลงเนี่ยจักน้อยนึงลดเสียงเพลงลงเนี่ยมันแตกเอาวิทยุมันฟังบ่ม่วนเปิ้นว่าจังซั่นสิละแฟนพันธุ์แท้นะครับผมขอบอกขอบใจหลายๆเด้อบ่าวปูนาฮักน้องคนเดียวครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเสียงร้องของผู้ใดล่ะนี่ฮักน้องคนเดียวนี่อ่ะม่วนๆนํากันไม่ใช่รับปลาอีโทนเด้อพี่น้องครับนะครับฮักน้องคนเดียวเด้อม่วนๆนํากันครับ

0: อรไทยอรไทยย้อนมันคนบ่ได้อายหมายไทยจังว่าแวคือบ่เปิดประตูออกมานั่งหน้าบ้านพ่อให้อายนั่งนำแน่นอนล่ะ
1: โอ้ยอายหมายไทยตัวนั้น

0: ดอจนกินข้าวกระบอล่มคนตัวหลา
1: หืมยังไงเพิ่นบอกคืออันเป็นข้าวนั่นน่ะได้ยินอยู่เด
0: ้อโอ้ยสิหาว่าเขาซาซื้อเขาซาซื้อดอก
1: ยังมันเสือโอ้ยไอ้ใหม่ไทยเอ้ยแน่ยามาตีแถลงลมตมบ่มีขัดลาดทั้งหลายเพิ่นมื่นน้ำพ้นทั้งหลายเพิ่นมื่นน้ำโตน้องยังมื่นค่ำก็ได้อ้า

0: ถืออกถือใจแฟนเพลงแฟนรายการนะครับผมจากทางพุละนะครับเบาสายชนครับฮักน้องคนเดียวเพิ่นว่าจังสั่นขอบุญขอบคุณสายหนาไม้สายหลังไม้นะครับผมแฟนเพลงแฟนรายการพลังเงียบนะครับพ่อลูกแม่ป่านะเบาเอาอาอีพออีเมเฮาที่ฟังรายการอยู่ฝากไว้นำนะครับสินค้าของนะครับผมนายหางคงเดชปัญญาทองนะครับหรือว่าดีเจเบาเสียงลอยนะครับบ่ว่าจะเป็น NB ลูทีน่าสำหรับพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองกาแฟนะครับกาแฟเบาเสียงลอยเด้อพี่น้องเด้อกาแฟปรุงสำเร็จกาแฟตาดีเจเบาเสียงลอยนะครับสมุนไพรหยิบเก่าอย่าง29สนิทนะครับเอาไปกินไปดื่มได้นะครับผมกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลเป็นเบาหวานรับประทานได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นคอโรล่าผักเม็ดนะครับผมบำรุงร่างกายพี่น้องปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถรับประทานได้ครับเอาฝากไว้นำนะครับผมตัวแทนฝ่ายขายทั้งฝั่งไทยเฮาบ่ว่าจะเป็นทางนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตรงขามสนามกีฬาจังหวัดหนองคายพี่น้องไปทางพุ่นไปสื่ออยู่หันใดสินค้าของนายหางคงเดชนะครับผมปัญญาทองหรือว่าดีเจเบาเสียงลอยร้านขายเสือมือสองหมายสดๆบ้านบ่อแป๊บนะครับผมมืออื่นผมก็สิไปส่งเพิ่นล่างนึงแล้วก็ร้านแม่แสงเดือนบ้านดอนขมนะครับผมแล้วก็แม่เบลบ้านเทวีอำเภอทาบออยู่ใกล้แม่เบลไปหาแม่เบลได้ครับทางบ้านเทวีร้านไข่ทรงจุฬาสาขา2ติดกับโลตัสหมู่1อำเภอทาบอไปหันก็ได้เด้อพี่น้องเด้อไปร้านไข่ทรงจุฬาโลดนะครับติดกับโลตัสนั่นแหละนะครับผมหรือว่าจะเป็นพ่อแสงอรุณจันทร์ศรีหรือว่าหนุ่มริมโขงนะครับไปหาเพิ่นได้นะครับร้านหน้านุ่นนะครับมินิมาร์ทบ้านนุ่นสะอาดอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีแวะไปหาเจน้ำได้นะครับผมบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับร้านจุ้มบาเบอร์นะครับผมตรงขามสถานีตำรวจอำเภอศรีเชียงใหม่เฮานี่ล่ะแวะไปหันก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับหรือว่าจะเป็นร้านแสงพนิษฐ์ตรงขามธนาคารกรุงไทยอำเภอศรีเชียงใหม่แวะไปหาเฮียแบ่งเจติ๊กได้บ่ผิดหวังครับพี่น้องครับรักร้านทวีวัฒน์ขายอุปกรณ์เย็บผ้านะครับผมเลยวัดกลางซอย1617ไปหาแม่พ่อลูกนะครับผมอันนี้ฝากไว้นำพี่น้องทางพุ่นละนะครับผมทางเลยวัดกลางไปพุ่นละเนาะพี่น้องเนาะนะครับอยู่ใกล้ชิดติดกันกับแวะไปอุดหนุนได้นะครับร้านลาเป็ดซอย15อำเภอศรีเชียงใหม่ก็มีจำหน่ายคือกันอยู่ร้านลาเป็ดเด้อพี่น้องเด้อร้านสเต็กสบายดีถนนริมโขงอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับร้านพี่น้อยอาหารตามสั่งที่ศูนย์รับแหลกและงานนะครับจังหวัดหนองคายติดกับปตท.หน้าด่านอันนั้นก็มีขายมีจำหน่ายคือกันนั่นคือตัวแทนทางฝั่งไทยเฮาหรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุที่คุณกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมบ่ว่าจะเป็นทางพุ่นละ FM 101.0 เมกะเฮิรตซ์ทางเพื่อพังโคนไปหาพ่อสุบินเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมไปแวะไปอุดหนุนพ่อสุบินได้ทางพุ่นนะครับสถานีวิทยุน้ำพึ่งเรดิโอพุ่นละนะครับผมบ่ผิดหวังกับพ่อสุบินบริการผีบริการหนองอยู่ทางพุ่นแล้วก็สถานีวิทยุสมยศเรดิโอโซพิสัยกับมีหนุ่มนาแว่งครับต้องไปดูแลทั้งพุ่นไปหาพี่หาน้องทั้งโซพิสัยบึงการนะครับสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงพี่น้องทั้งบ้านดุงนะครับฟังรายการอยู่บนอทางพุ่นแวะไปหาเฮียตีหลานบุญช่วยโอสดได้เด้อพี่น้องเด้อตึกสีเขียวนะครับแวะไปอุดหนุนแวะไปหาเฮียตีบ่ผิดหวังครับทั้งหลานบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวนั่นแหละพี่น้องทั้งบ้านดุงอำเภอไก่ชิดติดกันผ่านไปทั้งพุ่นแวะอุดหนุนได้บ่ผิดหวังแน่นอนครับหรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุพิลารักเจริญนะครับ FM 106.50 บ้านบงตำบลสีกายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายแวะไปหาบ่าวไปรษณีย์ได้นะครับผมแวะไปหาบ่าวไปรษณีย์บ่ผิดหวังแน่นอนหันก็ได้สินค้าของนายหางคงเดชปัญญาทองสินค้าของดีเจบ่าวเสียงร้อยมีจำหน่ายที่บ่าวไปรษณีย์นะครับผมแล้วก็สถานีวิทยุกิตติศักดิ์เรดิโอ FM 100.50 อำเภอคำตะกร้านะครับแวะไปหาดีเจต้นนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นำพี่น้องปองปายเฮาทั้งคำตะกร้านะครับแล้วก็สถานีวิทยุสื่อสารสัมพันธ์ FM 104.50 ตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเจ้าพี่น้องทั้งภาคเหนือฟังรายการอยู่บ่น้อนะครับผมเอาฝากไว้นำสินค้าของนายหางเสี่ยงร้อยนะครับดีเจเบาเสี่ยงร้อยเด้อพี่น้องเด้อ ักเม็ดคอโรล่าหรือว่าจะเป็น NB ลูทิน่ากาแฟตาดีเจเบาเสียงร้อยฝาพี่น้องทั้งภาคเหนือเจ้ากำลังยะการยะงานอยู่นะครับเพชรยังอยู่กับตามแต่อยู่ทั้งตลาดตะลี่เนาะพี่น้องเนาะฝากไว้นำเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สถานีวิทยุทีก้าเรดิโอ FM 101.0 ตำบลช่องเมกอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีบ้านภูขาพุ่นละทางพุ่นอุบลนะครับติดต่อดีเจภูมินได้ครับนะครับนั่นก็คือตัวแทนทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งซ้ายกับลักๆกับดีพีเอ็มีนะครับผมมือว่านก่อนกับพ่อกันอยู่นะครับแล้วก็พี่สมคิดและทางผลนะครับฝากไว้กับพี่น้องป้องป้ายอีพอสวยแน่นะครับแมรี่แล้วก็ผู้ใดแน่ก็วางหันโทรเข้ามาเมตุนางบรรทาหลวงไก่หอมสองหันกับตัวแทนฝ่ายขายคือกันนะครับผมขอบอกขอบใจพี่น้องปองปายไว้วางใจสินค้าของนายห่างคงเดชปัญญาทองหรือว่าดีเจเบาเสียงร้อยรวมธุรกิจกันเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณทั้งฟังไทยฟังสายสปปลาวครับพี่น้องที่ฟังรายการอยู่เจ็บเป็นในดุลมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอยู่ไก่มงใดไปมงหันเลยพี่น้องครับสื่อไปกินไปดื่มอย่าลังเลใจเงินทองของหนอกกายหาไม่ได้แต่ว่าสุขภาพร่างกายของคนเฮาสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดให้พี่น้องทนุถนอมรักษาไว้ก่อนที่จะสายเกินแก่แย่ แล้วเฮาแก่บ่ทันเอาไปนำบ่ได้จักบาทดอกเนาะพี่น้องเนาะเปิดอกเปิดใจตัดสินใจจะแกงขอนกายบางม่วงโทรมาหาหนุ่มนาแวงโทรหานายห่างดีเจเบาเสียงร้อยโทรหาสาวสกลโทรหาดีเจสังคมอารมณ์ดีโทรหาดีเจน้ำคิงได้ครับพี่น้องครับโทรหาผู้ใดก็ได้ครับโทรสั่งน้ำเพิ่นก็ได้คือกันเนาะพี่น้องเนาะซอยสนับสนุนกันไปอะโล
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: ขอเพลง
0: เพลง
1: ติดรอพอสอรักของบอยสิริชัย
0: ติดรอพอสอรักบอยสิริชัย
1: ครับ
0: ครับผมครับ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมให้หนุ่มหน้าแวงรอรอเรื่อยๆหน้าไม้เหมือนเดิมสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับไม้สดๆนะครับผมเอาตัวแทนอีกผู้นึงนะครับผมให้แรงเชียร์แรงใจเขามาเอาช่วงนี้บ่เว้าหลายใจห่างไปฟังเพลงของแม่ตุนเพลงที่แม่ขอเขามาหาบ่พ่อเซาเอรอก่อนเพิ่นว่าจังซั่นของอีพ่อชายเมืองสิงห์เดี๋ยวผมเปิดน้ำนิ่งไหลลึกให้แทนเด้อแม่เด้อนะครับต้องขอโทษขออภัยแม่ตุนหลายๆครับไปฟังน้ำนิ่งไหลลึกก่อนนะครับผมจัดแทนให้แม่ตุนนะครับขอเขามาอีพ่อซักเฮาพุ่นล่ะ

ตายอรไทยนะครับขอหักอายต่อไปได้บ่พุ่นว่าจังซั่นนะครับจากทางพุ่นละบ้านน้องเนียงนะครับหนุ่มน้องเนียงนะครับให้กำลังใจเขามากครับขอบุญขอบคุณแฟนเพลงแฟนรายการถูกมองทุกบอลที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอยู่ในการนานี้นะพี่น้องเนาะพี่น้องอยู่กับหนุ่มนาแวงหอด15 นาฬิกาต่อจากหนุ่มนาแวงนะครับดีเจหนุ่มสังคมอารมณ์ดีขึ้นหานขึ้นเวทีต่อสลับสับเปลี่ยนกันมื้อนี้จนหอด5 ทุ่มพุ่นละโอ้4 ทุ่มพุ่นละนอกมื้อนี้ก็ได้นะครับผมเอาจังได๋ฝากไว้นำครับสินค้าของดีเจบ่าวเสียงลอยนะครับบ่ว่าจะเป็น NB Lutinaนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองนะครับผมมองไปแล้วมันบอดชัดบอดน้ำตาไหลตาแฉะถือแดดบอดได้แนมไปเป็นหมอกเป็นควันบางคนไปพาไปหลอกมาแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการมองฝากไว้ครับ NB Lutina นะครับผมเป็นชนิดผงนะครับผมรสผลไม้ชงกับน้ำเปล่าห้อนี่ล่ะพี่น้องมักเย็นพี่น้องเอาน้ำเย็นมาเลยนะครับผม1ซองนะครับต่อน้ำ1แก้วคูเล่คูเล่คูเล่คูเล่นะครับผมแล้วก็กินครับพี่น้องครับบัดนี้ฝากไว้นำเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าจะเป็นกาแฟตาบ่าวเสียงหลอยกาแฟปรุงสำเร็จกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟสมุนไพรมีสมุนไพรรวมอยู่หยิบเก่ายาง29สนิทนะครับสำหรับพี่น้องปองปายมีอาการปวดคอปวดเข้ายังสิสามารถรับประทานได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่บ่มีน้ำตาลนะครับเป็นเบาหวานสามารถรับประทานได้อันนี้ฝากไว้สำหรับข้อกาแฟไหนๆเฮาก็กินกาแฟแล้วต้องกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับผมกาแฟตาดีเจเบาเสียงลอยนะครับราคาห่อหนึ่งนะครับมีอยู่15ซองนะครับราคา250 บาทเด้อพี่น้องเด้อห่อหนึ่งมีอยู่15ซองราคา250 บาทนะครับรสชาติหอมกลมกล่อมนะครับฝากไว้น้ำครับมีสมุนไพร29อย่าง29สนิทได้นะครับผมอันนี้กาแฟตาดีเจเบาเสียงร้อยหรือว่าจะเป็นคอเรล่าผักเม็ดนะครับผมดีท็อกซ์ลำไส้สำหรับผู้ที่เป็นความดันสูงความดันต่ำเป็นเบาหวานไขมันอุดตันนะครับผมนะครับชามือชาเท่านิ้วล็อกสามารถรับประทานได้นะครับฝากไว้น้ำสำหรับคอเรล่าผักเม็ดนะครับผมกระปุกหนึ่งมีอยู่60 เม็ด 60 แคปซูลปกติราคาอยู่ที่ 1,890 อยู่ช่วงนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นพี่น้องเฝ้าซื้อนะครับก่อนที่ราคาสิปรับขึ้นไป 1,890 บาทนะครับช่วงนี้ขายอยู่ที่990บาทนะครับช่วงโปรโมชั่นนะพี่น้องเนาะนะครับผมช่วงต่อไปราคาอาจจะปรับขึ้นกับบ่ว่ากันนะพี่น้องเนาะนะครับผมอันนี้ฝากไว้กับแฟนเพลงแฟนรายการที่ฟังรายการอยู่โทรมาสอบถามนะครับพี่น้องคือคำถามทีมงานเบาเสียงร้อยคือคำตอบนะครับตอบโจทย์ให้กับพี่กับน้องกับแฟนเพลงแฟนรายการที่รับฟังรายการอยู่พี่น้องเลือกหรือซื้อหาได้ตามตัวแทนฝ่ายขายฟังไทยฟังสายสปป.ลาวหรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้แวะไปซื้อน้ำเพลินได้นะครับแวะไปซื้อกับพอ.สถานีได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเอาสำหรับช่วงนี้บ่เว้าหลายย้ายห่างเวลาจันจ่อมอเข้ามาแล้วใกล้เบิดอีกแล้วเวลาพี่น้องครับแป๊บๆเนาะ2ชั่วโมงนะครับผมผลงานเพลงต่อไปนะครับผมคำเตือนของแม่จากหมายสดๆแนะนำเข้ามาครับ

0: ขอบคุณนายไพบูลย์เด้อนะครับไปซื้อ NB Lutina 2กล่องคอลล่าปุ๊กหนึ่งนะครับครับกับ PM นะครับผมขอบคุณ PM นะครับมือว่านก่อนกับให้การต้อนรับมือว่านนี่เนาะนะครับพร้อมด้วยแฟนเพิ่นแล้วก็ลูกชายแล้วก็พี่สมคิดนำเนาะแล้วก็ลูกชายเพิ่นนะครับผมในการต้อนรับเมื่อวานนี้ทีมงานดีเจเบาเสียงลอยนะครับเดินทางไปเบิ่งสถานที่จัดงานวันที่10เดือน10นะครับพากันไปนะครับผมทีมงานไปจากฝั่งไทยกับ6คนทีมงานทั้งฝั่งสายมาอีกก็4คน5คนเนาะจะได้ก็ขอบอกขอบใจการต้อนรับนะครับพี่น้องทางฟังสายเฮาก็ได้วันที่10น่าจะพบพ่อกันแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะหนุ่มตะแวงก็น่าจะได้ไปร่วมงานอยู่นะครับวันที่10เดือน10นะครับผมเอาเพียงที่ขอเข้ามานะครับผมติดหนีติดซินเอาไว้ร้ายครับพี่น้องครับบอกว่าจะเป็นเด้อผมขออนุญาตลารายการเลยก็แล้วกันพอช่วงต่อไปนะครับผมหนุ่มสังคมบรมดีเพิ่นสิดำเนินรายการต่อจากหนุ่มนะแวงเอาเพียงที่เปิดให้บ่ได้และให้บ่ท่านบอกว่าจะเป็นบาวเลนะครับเลวตะลาหักแล้วก็นะครับผมอมิตาให้เขาหักอายคืออายหักเขานะครับผมแล้วก็รจนาแข่งฝนไปหาอ้ายแล้วก็เจนางนะครับผมเอานะครับเจนางก็สอนถ่ายมูไปโหลดแล้วก็อีพ่อซวยเมตูนางนะครับผมแล้วก็แม็กกิ้งนะครับน้องแล้วก็น้องสาวแสงมณีเมตูคำผงพ่อตูดแจ๊ดนะครับผมที่ขอเข้ามานะครับผมแล้วก็บ่ได้เปิดให้เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมจะได้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆนะครับผมสำหรับสายที่พี่น้องแนะนำเข้ามาแล้วบ่ได้ฟังเพลงนะครับบ่ให้เครียดให้คมให้กันเนาะพี่น้องเนาะเอาช่วงนี้หนุ่มแว่งขออนุญาตนะครับลารายการจากพี่และน้องลงหันลงเวทีมอบหน้าที่ให้กับดีเจหนุ่มสังคมเป็นผู้ทำหน้าที่ต่อนะครับผมเอาสาวเพชรมณีเฮาคือเข้ามาช่วงถ่ายรายการเนาะบัดนี้เนาะเอารับไปเพิ่นก่อนนะครับเพชรมณีแสงมณีกระลุดไปว่างั้นขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสาวแสงมณีโดยสบายดี
1: โดยสบายดีไอดีเพคนรออ
0: ืมขอบคุณที่เดาถูกขอบใจที่เดาถูก
1: เพลงยังบ
0: ่บ่เพลงน่ะยังแต่เวลาบ่ยัง
1: แม่นซ้อ
0: โดย
1: เอาละอายก็ฝากไอ้นุ่มสังคมให้ได้ตัว
0: ฮะ
1: ฝากให้ไอ้นุ่มสังคมเปิดให้ก็ได
0: ้เรามาจะขอกับเล่าเกรงใจเพิ่น
1: เอาจารย์ขอบใจเด้อ
0: โดยโดยโดยขอบอกขอบใจสาวเพชรมณีฝากเราบ่ได้เด้อจารย์ขอกับเล่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมฝากได้อยู่กับเว้าหนัวหัวมวลไปสำหรับพี่น้องครับเอาอีกสายหนึ่งเวลาสิเบิดแล้วโดยสบายดี
1: อันผู้บ่าวเอ้ยอันเพลงฮันบอกไว้ฮั่นเด้อ
0: เออดองไว้อัน
1: ผู้เพื่อนให้ฟังก็บอกไว้ฮั่นแหละ
0: เออ
1: เด้อให้มันส้มนมก็คือนมไม้แล้วก็เอาไป
0: โดยโดยโดยโดยจักหนุ่มนะแวงเสียจังได๋แล้วนี่กับเวลามันก็สิกินเวลาเพิ่นล่ะนี
1: ่เห็นเหรอ
0: โดย
1: สิกลับบ้านกันสิใจดำไหลเด้อก็เพื่อนให้ฟังเด้อ
0: เอาถ้ามีเวลาผมบ่ห่วงไว้ดอกเพลงน่ะ
1: จะไม่บอกเพื่อนสันลักษณ์เวลาทางเลย
0: โดยโดยโดยโดยมาลัดวงได้กระบอกเนี้ย
1: ฮะ
0: มาลัดวงได้กระบอกแน่วสันดอก
1: เอาลักษณ์พ่อมาที่ไปหาคนที่ใส่มันละ
0: อืมโดยโดยเอาขอบใจหลายๆขอบใจเด้อขอโทษขอไปหลายๆเวลามันบ่พออีหลีพี่น้องครับบ่แม่นว่าหนุ่มนะแวงบ่อยากเปิดให้ดอกเพลงก็ได้จักสิหวงเอาเห็นหยังเนาะพี่น้องเวลามันบ่พออีหลีครับเอ้าเห็นบ่นี่เวลาก็เบิดแล้วเบิดเวลาแล้วสิขอลาล่วงก่อนบ่อยากผัดผักเวียนเวียนหักจองจันไปขอพี่น้องมีความสุขหลายๆพ่อๆครับดีเจหนุ่มสังคมตอกจากหนุ่มนะแวงครับสำหรับช่วงนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับพ่อๆครับหนุ่มสังคมหนุ่มสังคม อารมณ์ดีต่อเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมือแรงพุ่นละหามงแรงจากพ่อหนุ่มน้าแวงใหม่ครับขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับ
2: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้ประสบนิกรร่มเย็นวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาพประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
3: อริยสงฆ์เลิศล้ำทินเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดนสองหลานสองเวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทร์พี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555ไม่ไงตื่นขอบอก
4: เมื่อแล้วแก้วแจ้วเรื่องสุขภาพ
5: เจ้ากินหยังใสเบิ่งแน
4: ่ให้เบิ่งอยู่บ่เบิ่งแล้วจะขอกินน้ำเด้อ
5: ท่านมันดีก็ขอกินน้ำแน่อย่าคิดที่ลายท้อใสเบิ่งแน่กาแฟปรุงสำเร็จสนิทผงตาดีเจเบาเสียงลอยกาแฟโรบัสต้าผสมสมุนไพรถูกใจคนรักสุขภาพป่ะเป็นตะคือแล้ว
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
7: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
8: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
9: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
10: มันมาอีกแล
11: ้
10: ว
11: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
12: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
13: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นกันต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมแดด

0: โม่สันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยค่ะรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอ้บอไอ้สิ
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: มาแล้วมาแล้วโซเลฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0-916-84-047-5คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
10: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
11: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
12: 0894222936
13: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
12: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229386
14: มานี่ ้พิษสมัยขอเป็นแม่เปตำลาไปหาลูกเพื่อที่ผู้ผู้วงมาไปให้ยืนมันระวันไปเริ่มแต่บัวตะลาไตมาเอาอยู่ในคันบ่มีวันสบายโอ้กังลุลาลาเอาเงินจินนอนแรงเต้าไปมากะลาเมื่อยหนักในกันโอนโอนก้อนน้อย

的官只能走不由奈我就梦不该想哎呀อยู่ในหัวเป็นสบายวิ่งเวียนเกือบไม่รู้กายแต่ทนกันขั้นน้ำกายไข้น้ำเนื้อเสียร้อย

นไข่บอมอยู่ในกีดยังไปนะมาส่วนได้ห่วงวนจิ้นน้ำ

婚咯，把咩多的方来。孩子们今天可比他们难啊，算他风花革命。มันเป็นความมาแค่บ่แววว่างใด

0: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานมให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
1: ห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนบ่แม่นต้องครูมองนี่บ่แม่นต้องจับเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมาน
2: ั่นล่ะครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็จังกินคินบ่ได
2: ้ปกตินะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟซูเซาอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ้ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222963608942239

แล้วฟังเสียงฟ้าห้องปืนยักษ์สิปืนไปใส่ไปทั้งเขาทั้งตู่ยกโอลงลำเกี่ยวเดี๋ยวเห็นหน้าใบสะเบงน้องนี่แนงคิดนางเป็นแหลงแมงน้ำแกงจะแบ่งก้อนต้อนเอ๋ยต้อนตีแตนยักษ์แม่นติงมันยังไม่อยากฟังจิตใจห่วมมีสายคนนั้นฟันหัวใจลงร่วมเห็นควรงองไงผู้บ่าวลงไปไทยเอ้ยเลยบ่คิดหอดสู่ทั้งบ้านจมหาฟ้าเอ้ยฟ้าตำเตียเมฆเงาละงมฝนให้นางทนควมหลักเป็นไผสิอดได้ไปทั้งหลังทั้งหน้าข้าควงคิดหอดพี่ลมมาสีวีวีหอมแต่กินดอกไม้ลูกคืออ้ายนั่งอยู่นำเจ้าผู้ตาคำขอนมวยผมจอนโค้งงอนงอนอดเมื่อนอนกอดน้องพ่อให้มึงสวงวอนนกเขานอนเฮียงไม่ยังบ่ไกลกันผ้าคู่เป็ดปองปืดผ้ากังย่ามแจ้งสว่างมาน้ำตาไหลลงจนขนลิ้นลิ้นก็บ่ทอป่าคอไปเข่าเกลืองบ่มีเตืองต่อเหน้องแหนบนค่อยสนน้องบอนบนค่อยอยู่แม่งผู้ตอมดอกไม้บ่มากลัวมันกินหอมก็ปลอมเงยข้อหาวข้าวเดียวพอส่วนอุ้ม

ขึ้นไปโคค่อยๆหอมดอกสะเลตีลงไปมูนไปเซดอกกระดอมหอมกัวหอมไปตามสายหัวมะลาบานดอกสะมังนางเลยอื่นสังอายจะมีสู่ก่อนนี่นางตาฟางเข็มตาง่วงบ่ถึงปวงบ่เห็นหุงลุงสิลงกอดป่าสิอื่นสังอายถึงข้าวนางมามันสัญญากันเบากับพี่ซ้ายขึ้นขี่บ่น้องอุ้มคุ้มแล้วบ่ว่าหยังขังแนวใดมันขังใดขังหัวใจมันขังยากขังความปากอดบ่ได้เห็นอายแต่อยากถามท่านขังน้ำมันปักป้ายอดที่ตายไว้บ่อยู่บาดรุนเพ่งเขียดหอดสู้ลูกขังแค่นางมโนตักแตนหม้อไก่สวนเหนือกลับคืนมือได้คือเก่าบัดขังเตาขังไว้ของลุ่มตองตั้งแต่เหมือนย่ำกลางคืนบ่มีเว้นย่ำกลางเว้นบ่มี

0: ายใหญ่ย่าหาอย่างเงี้ยเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยใหญ่ป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานจังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักหน่อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ใหญ
1: ่โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นจังไดเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมื้นขึ้นนี่มันเป็นจังได๋เป็นตามัวเป็นน้ำหมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้นั่น
0: เป็นสุแนว
1: ว้าย
2: เป็นสุแนว
0: ปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตานี
0: ่อันยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่สิแล้วครับหมอถามอ่ะ
1: เ
0: ออยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่รู้
1: ว
0: ่
1: าหาอยู่ไส
0: หมอกระสิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยังมื้อแรงนี่บ่ดี
0: เออ
1: มันใส่ชุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย้ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เตวายามสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัว
0: ข้าอันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย้ายจอยครับ
1: เออ
0: เอาสิซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคันสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขแลกกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาขาวจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
3: วายกินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ขาดตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินขี้หูกันเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892222930822293636
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

บาดและญาตินำปีพองพองปล่อยป่าบัดห้าปีนี่นาคือฝ่าพาลงกังใจเด้น้องแหนมทางได้บ่เห็นเธอบ่ได้เจอแม่คนโกมอ้ายแทบโซ่เสลมไปตามลง

ในมาโนนักโอนต้นยักตูนนำให้เท้าตายยังเฮ็ดใจบ่ได้ให้วางปล่อยแล้วถอยหนีพุ่นแล้วใจยังมีสัมพันธ์

พี่สาวบ่มีมาเคียงคู่มันหดหู่ในหัวใจอยู่บ่แล้วยังเปลี่ยนแปลงอยู่บ่วายเหลือเตรียมทั้งทูบเทียนท้องคำเปี้ยวทั้งโด

อายมีแนวใดเพื่อปิดอายบ่ให้ทางหรือมีเบาข้างบ้านมาขอมันสิแต่งดองหรือว่าทางแม่น้องบ่ให้ห่วมคนเด่นไกลสั่นบ่

0: ้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาจินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

่ละพ่อแม่เอ้ยละฝนมาคนเดียวนี่บ่คือคนรุ่นเก่าคนสมัยสู่มือบ่คือกี่ดอกเอาหลังแต่อดีตก็ปุ่นหุ่นปูคุ้นตาคนไปมาหากันบ่รวดเร็วไวฟ้าวการแต่งตัวสมัยนั้นธรรมเนียมแบบเป่าผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นจูหื่นขันลำตีนสิ้นกระสินมือฟื้มตำทำเองฝ่ายกระเข็นด้วยมือเล่นลาเข้านั้นมือเข็นฝ่ายผ้ากันลงควงเข็นฝ่ายอยู่เดินบ้านไฟไต่กะบ่มีมีก็มีไฟตั้งกองฟืนสุมต่อเอาแสงเดือนอยู่ฝ่ามาใส่เจ้าซอยแสงอยู่กันเป็นคุ้มคุ้มลงควงห้องกันกินข้าวแรงแล้วลงห้องโมฟุ้งมาเต่าบ่จักเด็กหรือเฒ่าเอาแค่ลงมาเป่าทั้งดีดซุ้งคุยพร้อมซ้ออู่กอกหูงันเล่นออกควงนั้นแล้วก็ไปควงนี้เวียนรอตบมือผู้เฒ่านอนทั้งซ่านยังหูฟังไว้ประเพณีแท้ๆบอกคือกันหลายอย่างทางอีสานทุกทั่วหน้าเป็นจังสีข้าวกี่ดอกเก่าเดิมชุดแต่งเริ่มผู้หญิงใส่กระจอนหูก้องแขนเงินมาสุกพอแขนแหวนพร้อมย่ามเอาบุญเขาเอเพลไล่เอามาเบียงเสื้อกะเลงใส่เขาผมตั้งคันบ่เหย้าผมกะบางคนเว้าดอกกระทมแถมซับเกือกสูงสูงบ่มีสุกยางไปกะงามใดเกือกผ้าใบฟ้องน้ำคัดมันบ่มีใส่ขนตาปลอมกะบ่มีแต่กี่คิ้มไหลหลอกใส่ผมเอ้ละอีกกันหนึ่งเครื่องสำอางแต่งหน้าทาเล็บผมดัดบ่เคยมีไผเฮ็ดอดีตการนั่นบุญกระโปงเหย้ากระโปงสั่นคิดโกบ่มีดอกนอกจากสิ่งมีเอขันไม้พื้นขันตั้งเองระย่างเก่งแท้ผ่าป่าน้ำเจ็ดผู้มีเงินหลายๆจังคอยเอามาใช้การศึกษาบ่ท่านกล่าวไปไกลยังดอกเรียนอานอกก็ใช้ได้บ่มีชั้นดอกแข่งขันเว้าสมัยก่อนนั้นสมัยเก่าเดิมดาผู้ชายสักผ้าลายใส่ผ้าไหมทรงเอลางคนสักลายไว้น้ำตูเต็มอยู่ลายมังกรสักไก่เกี่ยวขันพันไว้ดอกใส่แขนผู้มักเอสักนกลายกะนกนกกะจิบสักร้องระวังข้างทั้งแก้มเออกะสักลายไว้ตามใจผู้อยากใส่พวกผู้หญิงบ่ได้สักใส่ไว้คือดำดอกดังชายเว้าคุณผมนั่นกะเก้าม่วนขอดให้เป็นจุกบ่ได้มีน้ำยาดัดเป่าไฟข้าวกี่ขั้นยางดีสาผมนั่นกะเศร้าเอาน้ำเข้ามาน้ำมันง่าเอาเนียงขันมาไว้ถ้าใส่ผมพวกต้นอมทั้งหมู่กะดันง่าหาเอามาหมกไฟผสมกันแห้งหอมข้าวนั่นเอาน้ำมันจันโมเลมาที่หลังดอกพ่อแม่สมัยสู่มือนี่ดอกเจ้าจังหอมเอาเขาใส่กันต่อจากนั้นมีแน่น้ำสมัยขั้นไปใส่บ่มีรถขี่เขียนแท่นไว้

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
1: ห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนผมไม่ต้องครูมองนี่ผมไม่ต้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมาน
2: ั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้
0: กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับ
2: เป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินบ่ได
2: ้ปกตินะกินกาแฟ

0: เราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ่งบอดเลย
1: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894229360894229363

เห็นแต่เตียงพ่อจอมสอยบอนบันทมโอ้ยเจ้าเป็นเบาโอ้ยนั่งบ่เห็นพี่เจ้า

0: ายใหญ่ย่าหาอย่างเงี้ยเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแห่จะไปงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยใหญ่ป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาจังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักหน่อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ใหญ
1: ่โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตื้อมื้นขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
2: oh, no.
1: เป็นซูเนล
0: ปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
0: อ๋อยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจอย
1: ฮะ
0: นี่สิแล้วครับหมอถามอ่ะ
1: เ
0: ออยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบง500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่รู
1: ้มันหาอยู่ไส
0: หมอกับละสิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยังมือแรงนี่บ่ดี
0: เออ
1: มันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แหละเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย้ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เจว่าย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหาอย่างเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเห็น
0: อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เออ
0: เอาสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
0: เด้
1: สิเป็นหยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคันนั้นสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขแลกกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: วันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาขาวจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
3: วายกินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่ที่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินได้ดีกว่านะเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892220960892229 3 6
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

ผู้ไปกินท่านกระบอใสห้องเหลื่อมบ่หนาตาคือแต่เก่าไปจังหันจังเพนมีแต่พ่อออกเท่ามีแต่แม่ออกเท่าก็คือเขาแต่เก่าอังเป็นน้ำหยังล่ะพี่น้องเป็นน้ำพระหรือน้ำโยมเบิ่งแล้วสมพ่อกันทั้งวัดว่าและทางบ้านโยมบ่ไปกินท่านบ่เหลื่อมใสหลวงตาเฒ่า

ใดปรับเข้ามาใส่กันให้มันพออยู่ได้เพื่อสืบต่อศาสนาอย่ามั่วหวังอดิเรกลาภและผลให้ทนคำ

งกระโบเฝ้าเที่ยวไปเฝ้าพระอยู่ร่อนนี่ก็เป็นตัวอย่างขอเห็นภาพสะท้อนว่าโยมห่วงแต่น้ำห่วยคนหวังรวยแต่น้ำมือเพิ่นผู้ถือแห่งกินหายเหลียวเห็นอย่างไก่ทายใบยังมากระสงใบ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้โซดิกได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้โซนิกไว้โซนิกไว้โซนิกกระเถิดเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองปอกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh my-

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2 นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปกับไอ้บอ
6: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้ไร่การโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ดบ้าน

วัสดีครับพี่น้องท้องถิ่นไทยอีสานสุขสำราญเด้อครับผู้สุขคนม่วนพร้อมนี่คือรายการลูกทุ่งเก้าดีนี่คือเสียงตวยผู้หายใหญ่นำพาแนวดีของกาแฟสมุนไพรเก้าดีนำพาความมวลทั้งนานบทเพลงในรายการมาฝากมาตอนพี่น้องเป็นจังสี่อยู่เป็นประจำครับมาพบพ่อกันจังสี่ทุกมืออย่าเบื่ออย่านายกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยให้เฮาฮักกันไว้ดีกว่าสั่งกันต่างไปพุ่นได้กินป่ามาทั้งพี่ได้กินเขาให้เจ้าเหย้าเหย้าไว้คือสายไฟฟ้ายาสิสันคอหลอกคือก่อนไข่หมดแดงให้เฮาเหย้าเหย้าไว้คือพอเสือกปานมือได้เฮาขี้ข้านได้ผูกข้องต้องงัวสามัคคีกันไว้ได้อาศัยไผ่เพิงเนาะบ่มีไผดอกเจ้าสิเน่าสู่อยู่ผู้เดียวน่าต้องได้เที่ยวกบกั้งสังคมแต่ก่อนเก่าตายให้มีผู้ฝังย่างให้มีผู้เฝ้าเจ้าคอยอย่าปล่อยกันอยู่ผู้เดียวบ่ได้ดอกเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่ว่าสิเป็นมนุษย์มาหน้าสิงสาราสัตว์ต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์สังคมเนาะต้องได้อยู่ร่วมกันต้องได้อาศัยไผ่เพิงซึ่งกันและกันน่ามีอันใดดีๆก็ได้แช่ได้แบ่งปันกันนี่ละคือจังกาแฟสมุนไพรเก้าดีนี่ละของดีๆจังสี่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดได้กินแล้วฮู้ว่ามันดีแล้วได้นำไปบอกได้นำไปแนะนำกัลยาณมิตรที่ดีให้เพิ่นได้กินได้ใส่ของดีๆจังสี่นำกันก็ได้เพื่อนได้มิตรได้บุญได้กุศลนำกันฝากพี่ฝากน้องในเด้อนี่คือรายการลูกทุ่งเก้าดีอยู่กับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่อยู่กับเสียงตวยผู้หายใหญ่ลูกหลานพี่น้องเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ดำเนินรายการนำพาแนวดีมาเบาสู่กันฟังนำพาความมวลมาฝากมาตอนให้พี่น้องได้มวลซึนเบิกบานอยู่นำกันอ้าวขั้นอยากให้มวลก็อย่าเบาโดนตี้ล่ะเริ่มต้นรายการเอาความมวลให้พี่น้องได้มวลได้ซึนสะก่อนกับความมวลที่คัดสรรแล้วบทเพลงนี้สายันสัญญาครับพบรักปากน้ำโพเป็นงานเพลงแรกมวล

เพลงม่วนที่มั่นใจแล้วว่าพี่น้องสิบ่ผิดหวังเพราะว่างานเพลงนี้ดังหลายพบรักปากน้ำโพสายันสัญญาครับเป็นผู้ร้องจากการประพันธ์ของคู่ชลธีท่านทองแต่งให้สายันสัญญาร้องได้ม่วนดีแต่ก่อนนี่เปิดวิทยุท่านซิสเตอร์ฟังเพลงนี้นี่แล้วลอกฟอไปพร้อมฟังเสียงนกเสียงกาธรรมชาติไปพร้อมน่ะแม่นน้ำแซ่ปอสิเหม็นมันก็เหม็นแบบธรรมชาติเหม็นบ่น่ารังเกียจบ่น่าขยะขยะแยงแมฮอดเวลาสิขึ้นกินข้าวจังสิก็ไปยามมองปลาหลายครับพี่น้องน้องแซ่ปอนี่นอนไปเจาะต้นปอเน่านี่ปลาไปกินโอ้ยมีแต่โตอ้วนๆน่ะทั้งปลากี้เดิดทั้งปลาขาวเอามาทาเกลือแล้วก็ปิ้งได้ข้าวเหนียวกระติบใหญ่ๆได้แจ่วบองมาแต่บ้านอีแม่เพิ่นตำแจ่วบองใส่บักกอกห่อใบตองกล้วยมาให้น่ะว่าเพิ่นผักอยู่กลางทงกลางท่าจังสั่นบ่อึดแต่ผักสิกินน่ะลอกปอเมื่อยๆนี่โอ้กินข้าวแซ่บคักหลายอีพ่ออีแม่ข่อยเอ๋ยเอาเอาบรรยากาศกลางทุ่งกลางท่าสมัยเป็นเบาน้อยมาเว้าสู่พี่น้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ครับ

0: กาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรซีขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสต้ามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโรดมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรดและโครเมียมพิโคลิเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่น
1: อีกจักหนึ่งควบมวลกันแล้วกันก่อนสิได้มาเว้าเรื่องของกาแฟเก้าดีสู่พี่น้องฟังสอนเพชรสอนสุพรรณครับงั้นเพลงนี้โชคดีครับแฟน

บทเพลงมวลของสอนเพชรสอนสุพรรณครับงานเพลงโชคดีครับแฟนนะอาจารย์สอนเพชรสอนสุพรรณเป็นคนแต่งเองพร้อมนะครับงานเพลงนี้คัดสรรแล้วคิดว่าพี่น้องสิถูกใจหยิบมาสู่กันฟังอยู่ในรายการสมัยแต่ก่อนนี่วงดนตรีลูกทุ่งล่อมผ่านี่นะครับสุดท้ายก็สิมีเพลงนี้ละก่อนสิเลิกก็สิเอาเพลงนี้ละมาลองปิดท้ายโชคดีครับแฟนเป็นสัญลักษณ์ว่าดนตรีสิเลิกแล้วนะครับพี่น้องก็สิได้กลับบ้านแล้วสันเดย์อ้าวควบมวลฝากพี่ฝากน้องไว้แล้วบัดนี้มาฝากกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ตามที่ช่างตอยเคยบอกพี่บอกน้องอยู่หลายเทื่อบอกว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่นี่มีส่วนผสมของสารอาหารดีๆหลายอย่างมีส่วนผสมของสมุนไพรดีๆหลายอย่างเอาไว้ให้พี่น้องใส่เป็นเครื่องดื่มกินเสริมสารอาหารเสริมสมุนไพรเท่านั้นเด้อนะเป็นห่วงและขอบอกพี่น้องสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายนะถ้าพี่น้องมีอาการป่วยพี่น้องอย่ามากินกาแฟเก้าดีรักษาโรคกาแฟหยังก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีหยังก็แล้วแต่พี่น้องอย่าสู่ไปกินกาแฟอย่าสู่ไปกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรักษาโรคเมื่อพี่น้องมีอาการเจ็บป่วยพี่น้องต้องไปหาหมอหาแพทย์อยู่คลินิกอยู่โรงพยาบาลให้เพิ่นตรวจให้เพิ่นวินิจฉัยโรคให้รู้จริงซะก่อนแล้วนายหมอนายแพทย์เพิ่นสิแนะนำพี่น้องไปรับการรักษาโดยวิธีที่ถูกต้องนะในส่วนพี่น้องที่บ่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็กินกาแฟอยู่เป็นประจำถ้าพี่น้องอยากได้รับสารอาหารดีๆสมุนไพรดีๆแนะนำให้พี่น้องได้มากินกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ย่านและเป็นห่วงพี่น้องสิกินกาแฟเอาแต่รสชาติหวานถูกใจมั่นถูกใจบ่ได้ใส่ใจสุขภาพเจ้าของบ่ห่วงบ่สนใจสารอาหารบ่ห่วงบ่สนใจสมุนไพรจังซี่นะแนะนำพี่น้องเด้อถ้าอยากได้รับสารอาหารดีๆได้รับสมุนไพรดีๆแต่พี่น้องสิได้กินในราคาถูกๆราคาสุดประหยัดสุดคุ้มเงินท้องพี่น้องแนะนำให้พี่น้องได้กินกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ครับมีขายมีจำหน่ายอยู่ตามร้านค้าใกล้ๆหมู่บ้านพี่น้องนั่นละเขามาติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงเฮาเด้อร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับโทรสอบถาม0894222936บอกย้ำเบอร์โทร0894222936ฝ้าวติดต่อเอาไปกินฝ้าวติดต่อเอาไปขายครับแล้วแนวดีมาเอาแนวมวลยิบเสียงร้องของพุ่มพ่วงดวงจันทร์ครับกับงานเพลงดังงานเพลงมวลนักร้องบ้านนอกมวลน้ำกันครับ

0: ครับงานเพลงมวลในรายการครับนักร้องบ้านนอกพุ่มพ่วงดวงจันทร์เป็นผู้ร้องผ่านพี่ผ่านน้องไปจากการประพันธ์ของคู่รบบุรีรัตน์นะฟังเพลงนี้อยู่กลางทงหน้าย่ามอีพออีแม่ผ้าดำหน้าเวลามัดกล้าเพิ่นเบิดเพิ่นกะสิห้องมาหาไอ้เส้นตวยล่ะตัดก้ามาให้แน่ว่าสันไอ้เส้นตวยกะเลี้ยงคุ้ยอยู่ข้างคันแท่หน้าพุ่นนะกะเฝ้าไปตัดใบกล้าแล้วก็เอาไม้สาวไม้ไผ่หาบก้าไปให้อีพออีแม่ดำหน้าอยู่หน้าลงพุ่นเซตเรียบร้อยกับมะหอบใบก้าใส่กะตาเอามาเทให้คุ้ยกินบรรยากาศย่ำใบใบเมฆหลายๆฝนฝ่ากระทำทาสิตกฟังเพลงลูกทุ่งจากวิทยุท่านซิสเตอร์ไปพร้อมก็มีความสุขตามบรรยากาศคนบ้านนอกขอกหน้าครับนะเก็บเรื่องเล่าในอดีตมาเว้าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ครับ
1: คุณตาคะ
2: อ้าวเฟิร์สมาจังได
1: ้สวัสดีครับคุณตา
2: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ไอเฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
2: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอืด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
2: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นอยู่แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
2: พวก
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
2: แม่นบ
1: ่อีแม่อยากให้ตากินของดี
2: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: เนี่ย
2: ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
2: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่ว้าวน่ะ
2: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
2: เท่าใดนะ
1: 145บาท
3: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลีเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเห็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกข้ามฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 422 2936แย่งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: แล้วจากแนวดีมีควบมวลต่อให้กับงานเพลงดังหยิบเสียงร้องของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดครับงานเพลงนี้เกิดมาจนมวลน้ำ

ครับควบมวลพันพีพันน้องไปครับเกิดมาจนเสียงร้องของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดครับฟังเนื้อหาในเพลงแล้วโอ้ยเป็นตะยากเป็นตะอัตคัดขัดสนหลายนะแต่ความเป็นจริงส่วนตัวไอ้เสียงตัวไอ้แล้วไอ้เสียงตัวนี่เกิดมาเป็นลูกเศร้าไฮเศร้าหน้าครอบครัวคนยากคนจนเด้พี่น้องเอาเว้าสามองบ่อายซักความรู้ก็เรียนหนังสือจบแค่ป.4 เด้ไอ้เสียงตัวนี่จบป.4 นี่เรียนตั้ง2สถาบันเลยนะนะป.1 ถึงป.2 เรียนอยู่โรงเรียนบ้านโน่นสว่างตำบลจำปาโมงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรนะสถาบันที่2มาเรียนอยู่บ้านเม็กตำบลเขาสารอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรนะได้แค่ป.4 อีพอบ่มีคนซอยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็เลยจำเป็นต้องออกโรงเรียนมาซอยอีพอเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าซั่นเด้นี่คือความจริงแต่ว่าเอาซะแท้แล้วชีวิตไอ้ซึ่งตัวมันก็บ่ได้ลำบากปานนั้นนะแนวอยู่แนวกินเนี่ยบ่อึดบ่อยากอ้าวบ่แม่นคุยอยู่หน้าไอ้เสียงตวยมีหม่องใส่ไส้มีหม่องใส่ม่องใส่เบ็ดอยู่เต็มทงหน้าพวกกุ้งพวกปลานี่กินอยู่บ่อึดแหละใส่แห้วอยู่เป็น10ๆขั้นพวกจอนฟ้อนพวกอีเห็นนี่โอ้ยบ่อึดเว้าเพิ่นเขาอีพ่อกะพาเฮ็ดหน้ากินเองเว้าเพิ่นเงินกะพ่อได้ขายปอกะพ่อได้ขายข้าวพ่อได้ขายมั่นสำปะหลังกะพ่อได้ใส่อยู่นะแต่มันหักบ่รวยนะชีวิตถ้าบ่คิดหลายมันกับพ่ออยู่มันก็มีความสุขดีอ่ะเอามาเว้าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ครับอยู่กับพี่กับน้องมาหลายปีมีสารอาหารหลายๆมีสมุนไพรดีหลายๆขายให้พี่น้องได้กินห่อละ135บาท135บาทแต่ก่อนพี่น้องได้กินกาแฟพันโรบัตตาครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองรสหวานบ่แม่นน้ำตาลทรายเพิ่นใส่สารสู้ค่าโรดแล้วส่วนสารอาหารดีๆพี่น้องได้กินสารเดกโรดสารแอลคานิทินสารแอลทราเทรตสารโครเมียมพิโคลินเนตและในส่วนสมุนไพรพี่น้องได้กินต่างทางเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวมะรุมบักขามป้อมมีแต่แนวดีๆครับพี่น้องแล้วบัดนี้พี่น้องได้กินกาแฟสมุนไพรเก้าดีในราคา145บาทมันเพิ่มอีหยังมาอีกแน่เสี่ยงตวยเพิ่มสมุนไพรดีมาอีก4ขนาดพี่น้อง1เพิ่มสารลูทินที่สกัดมาจากดอกดาวเรื่อง2เพิ่มกระช่ายดํา3เพิ่มแป๊กกล้วย4เพิ่มดอกคําฝอยเพิ่มเข้ามาอีก4ขนาดให้พี่น้องได้กินในราคาแค่145บาทเท่านั้นพี่น้องเอ้ยแล้วปริมาณวัตถุดิบบ่ว่าสิเป็นสารอาหารและสมุนไพรหลายๆจังซี่บรรจุให้พี่น้องใส่ซองให้ได้กินซองนึงนี่ถึง16กรัมปกติแล้วในห้างทั่วไปใส่14 15กรัมแต่ว่าในห้างกาแฟเก้าดีใส่ให้พี่น้องได้กินถึง16กรัมต่อซองแล้ว1ห่อบรรจุให้พี่น้องได้กินถึง20ซองห่อ1ขาย145บาทสุดประหยัดสุดคุ้มถูกอกถูกใจพี่น้องข้อกาแฟคักอีหลีครับนะดีๆคุ้มๆจังสิก็มาจากความคิดดีมีคุณธรรมของในห้างที่มีความคิดที่เฮ็ดของดีๆให้พี่น้องได้กินในราคาถูกๆจังสิมาแต่เริ่มต้นอยู่แล้วมาจนฮอดมื้อนี้ในห้างเพิ่นก็ยังสามารถเฮ็ดของดีๆจังสิให้พี่น้องได้กินในราคาถูกๆอย่างบ่เปลี่ยนแปลงฝากพี่ฝากน้องเอาไว้เลยกับข้อกาแฟทุกสาขาอาชีพฝากไว้กับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่เขามาติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถร้านขายยาบุญช่วยโอสถตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงนั่นล่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้เลยครับ0894222936จดท่านบ่พี่น้องบอกย้ำ0894222936ครับผมยิบควบมวลมาให้พี่น้องมวลเอาบทเพลงมวลมาเสียงร้องของยอดรักสลักใจครับเผลอใจรักมวลน้ำกัน

0: ็นผลงานเพลงดังเป็นผลงานเพลงมวลหลายของ PL ยอดรักสลักใจร้องให้พี่น้องฟังงานเพลงนี้ครับเผลอใจรักบทเพลงนี้อาจารย์ธงชัยเล็กกำพลเป็นผู้แต่งเป็นผู้ประพันธ์ไว้เอามาให้พี่น้องฟังอยู่ในรายการอีสานเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ครับ
1: หลายคนบอกว่า

0: ครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัตตาเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฟี่ฟี่ฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าเฝ้าติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่น
1: อีกจักหนึ่งคั่วมวลก่อนเป็นหยังล่ะค่อยได้มาเว้ามาจ่ามาจ่าที่จ่อยกันหยิบเสียงร้องของสรเพชรพินโยมาให้พี่น้องฟังในช่วงนี้ครับมวลกันก่อนตามหาสันสนีมวลน้ำกันครับ

กับงานเพลงมวลงานเพลงดังอยู่ในรายการครับตามหาสรรสนีบทเพลงนี้อาจารย์สรเพชรพิญโยเป็นผู้ร้องและเพิ่นก็เป็นผู้แต่งแต่งถึงงานเพลงตามหาสรรสนีของน้องนุชดวงชีวันและก็แต่งถึงงานเพลงตามหาสรรสนีที่เพิ่นร้องเองอาจารย์สรเพชรพิญโยครับ

เอาเอาร้องเพลงบอกบอกอยู่หันบ่เบิ่งติเวลาใกล้สิเบิดแล้วนั่นว่าสั่นพี่น้องห้องมาเอาเวลาใกล้สิเบิดแล้วพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อแฟนเพลงผู้ทนฟังรายการอยู่น้ำกันจนสิจบชั่วโมงครับท้ายๆรายการแล้วขอบคุณขอบคุณ

ในห้างกาแฟสมุนไพรเกาหลีผู้เพื่อในการสนับสนุนรายการได้อยู่กับพี่กับน้องจังซี่ตลอดมาหยิบสองขวดมวนมาปิดท้ายให้พี่น้องก่อนได้จากลากกันละเนาะหยิบเสียงร้องของสอนชัยเมฆวิเชียนครับงานเพลงจำอ้ายได้บ่นางงานเพลงแรกครับและกับงานเพลงที่สองหยิบเสียงร้องของสายันสัญญาครับใครลืมใครก่อนเอามาปิดท้าย2ควบมวลที่ดังขึ้นจนกว่างานเพลงจบลงได้จากลากันเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในรายการทามิอันใดที่ไอ้ซึ่งตวยได้เฮ็ดผิดพลาดไปขอโทษขออภัยอีพ่ออีแม่พ่อแม่พี่น้องหลายๆอันใดเป็นความดีเป็นควบมวลให้พี่ให้น้องได้รับไปเต็มๆครับจบงานเพลงละศิลาพี่ล่าน้องละเด้อให้อยู่ดีมีแห้งนำกันทุกคนไปแล้วครับสบาย

0: ป้าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปไสป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านนาสิงห์นาดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันทร์บ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังว่าวนี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวลองกินฝ้าวลองพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่อย่าไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
13: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
14: ก็เจอถึงสวยสวยใสเจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
15: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
16: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
17: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมแด

0: โม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เด
2: ้ออยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เอาเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ่ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ่ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ่ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ่ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้ว โซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ื่องของชะตากรรมเคยมีผู้เล่าและผู้เขียนกันมาแล้วโดยยืนยันว่าเป็นเรื่องที่มีผู้วิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญในการทำนายทายทักผ่านสายตาของข้าพเจ้ามาแล้วหลายต่อหลายเรื่องข้าพเจ้าก็เพียงแต่ให้ความสนใจว่าเป็นเรื่องที่แปลกเหลือเชื่อเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่จะยอมรับนับถือและเชื่อถือสิ่งสุดวิสัยที่ไม่ได้ประสบด้วยตนเองนั้นยากนักถ้าจะกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าไม่ยอมเชื่อวิชาไสยศาสตร์โหราศาสตร์ดูฤกษ์ยามเมื่อมีผู้เล่าก็เออครับไปตามเรื่องเพื่อมิให้เป็นที่ขัดใจของผู้อื่นเท่านั้นแต่ในกรณีของเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาบรรยายสู่ท่านทั้งหลายต่อไปนี้ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าไม่กังวลใจเลยว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังจะเชื่อเรื่องที่ข้าพเจ้าจะบรรยายนี้หรือไม่เพราะความรู้สึกเชื่อหรือไม่เชื่อนี้ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้ามาก่อนแล้วหากว่าเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาเล่านี้จะมีประโยชน์ในทางคติธรรมและสาระพอที่จะทำให้เกิดความเมตตาความกรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ผู้ร่วมชะตากรรมอยู่ในโลกเดียวพบเดียวกันกับท่านผู้อ่านผู้ฟังแล้วข้าพเจ้าก็จะมีความปิติเป็นอย่างยิ่งที่อดีตชะตากรรมของข้าพเจ้าสามารถยังประโยชน์สุขให้ชีวิตอันคับแค้นของผู้ร่วมกันในโลกนี้ได้บ้างนอกไปจากที่ข้าพเจ้าได้เคยบำเพ็ญมาแล้วดังที่ข้าพเจ้าจะขอดำเนินเรื่องต่อไปนี้

่อนที่มหาสงครามเอเชียบูรพาอันมีกองทัพซามูไรจะระเบิดขึ้นไม่นานนักเช้าวันหนึ่งขณะที่บรรยากาศทางการเมืองอันตึงเครียดในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ข้าพเจ้ากำลังอ่านอยู่อย่างสนใจวิทยุก็ส่งเสียงตลอดเวลาให้ประชาชนช่วยกันต่อต้านผู้รุกรานภรรยาของข้าพเจ้าเดินกลับเข้ามาในบ้านหลังจากที่ได้กระทำกิจวัตรในการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรทุกเช้าแล้วก็ตรงมาหาที่เก้าอี้นอนที่ข้าพเจ้ากำลังสำราญอารมณ์อยู่เอ่ยขึ้นอย่างอาการตื่นเต้นว่าคุณคะคุณทราบไหมคะว่ายายแปลกกับตามีคนเฝ้าสวนที่อยู่หลังบ้านเรานี้มีโชคถูกรางวัลสลากลอตเตอรี่ที่หนึ่งค่ะข้าพเจ้าได้ฟังก็ตอบโดยไม่ละสายตาจากหนังสือพิมพ์ว่าก็ดีแล้วนี่เป็นโชคของแกภรรยาของข้าพเจ้ามีกิริยากระสับกระส่ายที่เห็นข้าพเจ้าไม่มีอาการตื่นเต้นอย่างที่เธอคาดหวังเพราะข้าพเจ้ามัวไปสนใจเรื่องสงครามทางยุโรปและข่าวทางเอเชียกำลังจะก่อความไม่สงบแล้วเธอก็พยายามพูดต่อไปอีกว่ามันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นสิคะเรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นหรือแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะถ้าไม่ใช่กฎธรรมชาติของคนที่มีโชคดีคนใดคนหนึ่งต้องมีโอกาสถูกรางวัลสลากกินแบ่งแต่ละงวดในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งทุกเดือนข้าพเจ้ายังเพ่งสายตาอยู่กับหนังสือพิมพ์ต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะภรรยาของข้าพเจ้าพยายามดำเนินเรื่องให้ข้าพเจ้ามาสนใจต่อไปเขาว่ามีอาจารย์ประขาวผู้หนึ่งมาจากเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือมาพักอยู่ที่กุฏิของท่านมหาที่เราใส่บาตรท่านทุกวันนี้แหละท่านดูดวงชะตาให้ยายแปลกและตามีได้แปลกไปที่วัดเมื่อวันพระก่อนนี้ไปบ่นกับท่านอาจารย์ว่ามีความขัดสนอยากจนเหลือเกินท่านก็เลยกรุณาตรวจดวงชะตาให้ท่านทำนายว่าต่อไปอีก7วันนี้จะมีลาภใหญ่บังเกิดขึ้นแก่สองผัวเมียแถมยังรับรองอย่างมั่นคงว่าจะมีลาภแน่ๆแล้วคุณก็ดูสิคะพอครบ7วันจริงๆสองผัวเมียก็ได้ลาภอย่างที่ท่านอาจารย์ประขาวรับรองเป็นลาภใหญ่รางวัลที่1ซะด้วยแล้วเธอก็จ้องมองดูข้าพเจ้าเมื่อกล่าวจบว่าจะมีความสนใจขึ้นมาบ้างหรือยังข้าพเจ้าพอจะเดาความคิดของเธอได้ว่าเธอพยายามจูงใจให้ข้าพเจ้าเลื่อมใสในการเชื่อคำพยากรณ์คำทำนายโชคชะตาข้าพเจ้าจึงเสริมเพื่อให้ขบขันไม่ให้เป็นที่ขัดใจเธอว่าก็ดีทายแม่นดีน่าจะไปหาที่นั่งตามใต้ต้นมะขามที่ท้องสนามหลวงคงจะรวยแน่แน่แต่ภรรยาของข้าพเจ้าไม่เอาใจใส่ต่อคำพูดของข้าพเจ้ากลับอ้อนวอนว่าคุณขาดิฉันอยากจะขอให้คุณพาไปพบท่านอาจารย์ประขาวค่ะหมู่นี้ดิฉันมีความรู้สึกไม่ใคร่จะสบายใจเลยนอนหลับก็ฝันไม่สู้ดีบ่อยๆค่ะเธออย่าไปเอานิยมนิยายอะไรกับเรื่องความฝันนักเลยมันจะทำให้เกิดความกลุ้มใจเปล่าๆคนเราถ้านอนมากก็ฝันมากนอนน้อยก็ฝันน้อยข้าพเจ้าปลอบโยนให้เธอคลายความหงุดหงิดใจแต่ไม่เป็นผลเธอกลับรบเร้าวิงวอนข้าพเจ้าให้ไปตรวจดวงชะตาเพื่อให้เป็นที่แน่ใจและเพื่อเธอจะได้คลายความข้องใจในความฝันต่อไปทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเอ็นดูสงสารขึ้นมาทั้งที่ในใจข้าพเจ้ายังยืนยันมติเดิมคือไม่เลื่อมใสอยู่นั่นเองหลังจากนั้นเราก็ชวนกันไปหาอาจารย์ประขาวที่วัดข้างบ้านท่านพักอยู่ที่กุฏิท่านมหาพระมหาองค์นี้มีความคุ้นเคยกับทางครอบครัวของข้าพเจ้าอย่างดีเมื่อเราไปถึงณที่นั้นท่านอาจารย์ไม่อยู่ทราบว่ามีผู้มารับไปพบปะกับท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งจะเป็นผู้ใดข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจสอบถามกลับเริ่มสนใจกับผู้คนจำนวนมากหลายที่กำลังชุมนุมรอท่านอาจารย์ประขาวอยู่นั้นข้าพเจ้าคเนว่าคงเป็นเพราะกิตติศัพท์ของการทำนายอันแม่นยำของท่านที่มีอำนาจดึงดูดความสนใจของประชาชนที่ทราบข่าวทั่วไปข้าพเจ้ายังนึกวาดภาพบุคลิกของท่านอาจารย์ประขาวไว้ในความรู้สึกก่อนที่จะได้เห็นตัวจริงว่าคงมีอายุย่างเข้าวัยชรานุ่งขาวห่มขาวถือไม้เท้ายันกายและมีรูปประคำที่คอท่องบนพระเวทมนต์ตามธรรมดาของประขาวหรือพวกโยคีฤาษีไพรเมื่อเราผ่านเวลาไปด้วยการสนทนาในเรื่องต่างๆกับท่านมหาสักพักใหญ่ท่านอาจารย์ประขาวก็กลับมาท่านมหาก็แนะนำให้เราได้ทำการคารวะเป็นที่รู้จักกันข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวังที่ได้คาดคะเนรูปร่างลักษณะของท่านอาจารย์ประขาวผิดไปหมดความจริงปรากฏว่า
ยังไม่แก่เกินไปร่างของท่านอาจารย์มีสัดส่วนสันทัดมีท่าทีสง่าหน้ายำเกรงดวงหน้ามีแววยิ้มแย้มละมุนละไมบริสุทธิ์ปราศจากลักษณะที่เคลือบแฝงด้วยเล่ห์ซึ่งอาจจะสังเกตได้จากแววตาดูเป็นบุคคลที่มีอารมณ์เปิดเผยเยือกเย็นทำให้เกิดความรู้สึกเย็นตาเย็นจิตแก่ผู้ที่ได้วิสาสะด้วยข้าพเจ้าเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาบ้างดีกว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้พบตัวท่านอาจารย์ในเวลานั้นภรรยาของข้าพเจ้าก็เริ่มวิสาสะกับท่านอาจารย์โดยทันทีในขณะเดียวกันกับผู้อื่นที่มารอคอยอยู่ก่อนหน้าที่เราจะมาถึงก็พากันเข้ามาขอเครื่องรางของขลังต่างๆตามความต้องการของแต่ละบุคคลเมื่อได้แล้วก็ค่อยๆพากันทยอยกลับจนเหลือเราเท่านั้นภรรยาของข้าพเจ้าก็ขอร้องให้ท่านอาจารย์ทำนายดวงชะตาของเราแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวทักท้วงว่าประการใดท่านอาจารย์นั่งพับเพียบประนมมือหลับตาสักครู่แล้วลืมตาขึ้นกล่าวว่าสามีของคุณนายมีความรู้สึกไม่สู้สนใจพอใจนักในการที่จะให้ตรวจทำนายทักดวงชะตาข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นในใจทันทีที่ได้ยินกล่าวเช่นนี้เพราะข้าพเจ้าก็ไม่ได้แสดงทีท่าอย่างไรที่จะให้ผู้อื่นได้ทราบว่าข้าพเจ้ามีความไม่พอใจท่านอาจารย์กลับทายความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าได้อย่างถูกต้องตรงเพ่งทีเดียวอีกใจหนึ่งยังไม่ยอมจำนนคิดไปว่าท่านอาจจะมีสายตาอันละเอียดไวพอที่จะจับพิรุษในดวงตาหรือกิริยาผิดแปลกบางประการได้จึงสามารถที่จะทำนายได้อย่างแม่นยำเช่นนี้ขณะที่กำลังครุ่นคิดอยู่ก็ได้ยินเสียงภรรยาข้าพเจ้ายืนยันกับท่านอาจารย์ต่อไปว่าดิฉันได้ตกลงกันแล้วว่าจะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาทำนายให้ขออย่าให้เสียความตั้งใจเลยนะคะท่านท่านอาจารย์ประขาวก็เริ่มหลับตานิ่งสักครู่แล้วก็ลืมตาอากับกิริยาตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดแววตาแห่งความยุ่งยากบ่งถึงความหนักใจฉายเด่นออกมาจากดวงตาทั้งสองของท่านอาจารย์แล้วก็ค่อยๆพูดช้าๆด้วยอาการตรีตรองอย่างหนักใจว่าความสัตย์จริงฉันไม่ใครอยากจะทำนายดวงชะตาของคุณผู้ชายในลักษณะอย่างนี้เพราะต่อแต่นี้ไปอีกหนึ่งปีหรือสองปีข้างหน้าจะต้องมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดกับตัวสามีของคุณนายมันเข้าขั้นร้ายแรงและฉันเองก็ไม่สมัครใจบอกตรงๆเพราะทำให้ไม่สบายใจเกิดขวัญเสียได้แต่ในปัจจุบันนี้ทุกอย่างเป็นปกติดีอย่างไรก็ดีในรอบปีต่อไปนี้แหละจะร้ายแรง

ข้าพระเจ้าฟังแล้วอดรนทนไม่ไหวจึงพูดขึ้นว่าขอท่านอาจารย์ได้โปรดแจ้งมาให้ชัดเจนเถิดครับเรื่องที่จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นขนาดไหนผมมีความอดทนที่จะฟังได้ทั้งนั้นจิตใจผมเข้มแข็งมากพอครับท่านอาจารย์ปัดขาวนั่งคิดอยู่สักครู่ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงจะไม่อาจตัดสินใจอะไรลงไปได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่แล้วก็กล่าวว่าดวงชะตาของคุณนั้นบ่งว่าจะต้องตายอย่างผีไม่มีญาติข้าพเจ้าถึงกับสะดุ้งทันทีโดยปกติข้าพเจ้ามีอารมณ์เย็นไม่เคยสะดุ้งกลัวภัยอันตรายหรือเหตุร้ายใดๆที่เกิดกับตัวข้าพเจ้ามาก่อนนี้เลยและในเมื่อได้ฟังการทำนายโชคชะตาครั้งนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าพเจ้านี้จะต้องตายอย่างผีไม่มีญาติทั้งที่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ร่ำรวยนักแต่ก็ไม่ยากจนแร้นแค้นอะไรยังมีภรรยาที่รักเคารพข้าพเจ้าเป็นห่วงข้าพเจ้าดุจดังเทพของเธอฉะนั้นเมื่อมีผู้รักและห่วงใยเช่นนี้แล้วยายจะมาบอกให้ข้าพเจ้าเชื่อได้ว่าจะต้องตายและตายอย่างผีไม่มีญาติภรรยาของข้าพเจ้ามีท่าทางกระวนกระวายใจแสดงว่ามีทุกข์หนักอยู่ภายในใจเมื่อฟังคำพยากรณ์ของท่านอาจารย์ปักขาวอย่างตรงไปตรงมารีบถามขึ้นทันทีว่าท่านอาจารย์มีวิธีใดบ้างที่จะช่วยสะเดาะเคราะห์เพื่อผ่อนให้เป็นเบากลับเหตุร้ายให้กลายเป็นดีบ้างคะได้โปรดกรุณาด้วยค่ะท่านอาจารย์ปักขาวอธิบายว่าการสะเดาะเคราะห์เป็นเพียงการช่วยให้มีกำลังใจดีขึ้นเท่านั้นแต่ผลที่ได้รับนั้นคงจะไม่สมบูรณ์ตามที่คาดหวังนักเรื่องที่ผู้อื่นจะช่วยได้ยากนักทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามดวงชะตาของกุศลกรรมและอกุศลกรรมคือกรรมดีและกรรมชั่วบางคนอ้างว่าเคยทำกรรมดีตลอดมาแต่เหตุไฉนจึงได้รับแต่ชะตากรรมความลำบากยากแค้นเรื่องนี้กรรมเก่าที่เคยสร้างตะปางก่อนมาสนองในชาตินี้ก็ได้กว่าจะหมดกรรมเก่าหรือวิบากกรรมแล้วก็ผ่านกรรมดีบางคนที่ได้ผ่านกรรมดีแล้วก็ผ่านวิบากกรรมดวงชะตานี้เส้นทางเดินถ้าจะเปรียบก็ไม่ผิดกับทางเดินของชีวิตเราจะเดินผ่านทางราบเรียบตลอดชีวิตเหมือนเราเดินผ่านสวนดอกไม้อันสวยงามน่าชมนั้นไม่ได้การเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นเมื่อเราเดินพ้นจากสิ่งที่ราบรื่นแล้วก็อาจจะถึงที่ทุรกันดารตลอดไปบางทีท่านก็ผ่านทางดีและร้ายเป็นระยะไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคืออวสานแห่งชีวิตจะทุกข์จะสุขเป็นการทำของเราเองเราประกอบกรรมชั่วก็ต้องทุกข์ยากลำบากเราประกอบกรรมดีเราก็ย่อมได้รับความสุขความสบายทางเดินเส้นชะตาชีวิตกับทางเดินของชีวิตก็ไม่ผิดกันจะเปรียบได้ก็เหมือนกลางวันและกลางคืนเท่านั้นเส้นชะตาชีวิตเกิดจากอดีตนั้นเปรียบเหมือนกลางคืนซึ่งเราไม่รู้ว่าเคยสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วมากน้อยเท่าใดการเดินผ่านตำบลต่างๆนั้นเปรียบเหมือนกลางวันเป็นปัจจุบันในชาตินี้เราจะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วก็แล้วแต่เราการจะช่วยให้เหตุร้ายให้กลายเป็นดีเราต้องพึ่งตัวเราเองการแก้ไขก็อยู่ที่ใจเราเป็นใหญ่เราจะสร้างสวรรค์หรือนรกอยู่ที่ใจเราตอนนี้อาจารย์ปักขาวก็หัวเราะสีหน้าเปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มเหมือนกับตอนต้นแล้วกล่าวต่อไปว่าสำหรับคุณนายอีกสัก6เดือนก็จะเสียคนเก่าแก่ต่อไปจะเสียทรัพย์สินระยะติดต่อกันข้าพเจ้ารับฟังไว้โดยไม่สนใจว่าจะจริงจังอะไรนักหลังจากข้าพเจ้ากับภรรยาได้ไปหาอาจารย์ปะขาวแล้วอาจารย์ปะขาวก็เดินทางกลับไปจังหวัดภาคเหนือต่อจากนั้นมาประมาณ6เดือนนายบัวคนขับรถซึ่งเป็นคนอยู่มาเก่าแก่ก็ป่วยลงขั้นแรกเป็นไข้ธรรมดาข้าพเจ้าได้พยายามรักษาพอเกือบจะหายก็มีโรคปอดบวมเข้ามาแทรกเหลือกำลังที่นายแพทย์จะเยียวยาต่อไปหลังจากนั้นก็ถึงแก่กรรมลงข้าพเจ้าและภรรยารู้สึกมีความเสียดายอาลัยคนเก่าที่มีอายุมากแต่ซื่อสัตย์สุจริตหาไม่ได้ง่ายเราจึงเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้จัดการชาปนกิจให้เรียบร้อยข้าพเจ้านึกถึงคำทำนายของอาจารย์ปะขาวเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว1ข้อ
เป็นปฐมแห่งการต้องยอมจำนนต่อคำพยากรณ์ที่ไม่สามารถหาเหตุผลพิสูจน์ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ข้าพเจ้าก็อดคิดไม่ได้ว่าจะเป็นการบังเอิญ

ื่อคนรถเก่าถึงแก่กรรมแล้วต่อมาข้าพเจ้าก็ได้คนใหม่คนหนึ่งชื่อเชิดเป็นคนหนุ่มและแข็งแรงดีอยู่ทำงานได้ 2-3 เดือนเครื่องเพชรและเครื่องทองซึ่งเป็นของภรรยาข้าพเจ้าจะเป็นโดยเผลอเรอหรืออย่างไรก็ไม่ทราบเมื่อเอาออกมาแล้วได้ลืมเอาไปเก็บเข้าที่ขโมยจึงยกเอาไปทั้งหีบเหล็กซึ่งไม่ใหญ่นักเราสงสัยคนในบ้านแต่คนเคยอยู่ในบ้านนั้นล้วนแต่เป็นคนซื่อและเก่าแก่ทั้งสิ้นไม่เคยมีอะไรหายมาก่อนจึงทำให้ไม่ระวังจะมีก็แต่นายเชิดคนขับรถคนเดียวเท่านั้นที่มาอยู่ใหม่ไม่มีใครรู้ประวัติหัวนอนปลายตีนนอกจากเป็นคนคุ้นเคยชอบพอกันกับคนที่ถึงแก่กรรมไปแล้วและภรรยาคนขับรถเก่าเป็นผู้แนะนำมาให้เหตุการณ์ครั้งนี้ภรรยาข้าพเจ้าไม่ค่อยรู้สึกเสียใจเท่าใดนักคล้ายกับรู้ตัวว่าจะต้องถูกโจรกรรมตามคำพยากรณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วรู้สึกว่าเธอเป็นห่วงข้าพเจ้ามากกว่าเธอพูดว่าของเหล่านี้เป็นของนอกกายไม่ค่อยเสียดายเท่าใดเพราะท่านอาจารย์ประขาวได้ทายไว้ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นบัดนี้เรื่องอะไรก็เป็นจริงขึ้นแล้ว2ประการจึงเป็นห่วงข้าพเจ้ามากกว่าและคิดล่วงหน้าว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าแน่ๆหลังจากมีการไต่สวนเรื่องของหายแล้วไม่กี่วันในเชิดคนขับรถใหม่ของเราก็หายไปโดยไม่ได้บอกให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีใครรู้จักที่อยู่บ้านช่องของเขาเลยข้าพเจ้าจึงต้องขับรถเองภรรยาของข้าพเจ้าทัดทานไม่ยอมให้ออกจากบ้านบ่อยนักเพราะยังจำคำทำนายของอาจารย์ปักขาวได้อย่างฝังใจทำให้หวาดระแวงเป็นห่วงอยู่เสมอ

0: วันหนึ่งข้าพเจ้าขับรถไปทางถนนสายหนึ่งในกรุงเทพบังเอิญมองไปข้างหน้ารถเห็นรถเก๋งสีดำคันหนึ่งแล่นอยู่ในระยะไกลพอจะมองเห็นได้ฉลับหลบรถสามล้อแล้วชนเอาแม่ค้าคนหนึ่งซึ่งกำลังหาบของอยู่ที่ข้างถนนแม่ค้านั้นล้มลงหาบและไม้คานกระเด็นและของหกกระจัดกระจายรถคันนั้นไม่ได้หยุดลงช่วยกลับแล่นหนีไปเป็นการกระทำของคนขับรถที่เลวที่สุดเจ้าหน้าที่การจราจรก็ไม่ค่อยเข้มงวดนักเพราะในพระนครยังมีรถน้อยไปประคองแกลุกขึ้นเห็นว่าแกไม่ได้บาดเจ็บมากนักเพราะรถเพียงแต่ชนหาบเฉี่ยวไปเท่านั้นนับว่าเป็นบุญของแกมากมีบางคนช่วยเก็บหาบไว้ข้างถนนเพื่อไม่ให้กีดขวางทางรถเผอิญขณะนั้นไม่มีตำรวจรถคันนั้นจึงลอยนวลไปได้อย่างสบายข้าพเจ้าพยุงแกไปข้างถนนและช่วยเก็บเศษสตางค์ที่ตกเรี่ยราดมามอบให้ขนมหกเกลื่อนถนนนั้นมีทั้งขนมตาลข้าวเหนียวสังขยาขนมใส่ไส้และขนมกล้วยเข้าใจว่าแกจะเข้าไปขายบริเวณโรงเรียนแห่งใดแห่งหนึ่งในแถวนั้นข้าพเจ้ารู้สึกสงสารแกมากเพราะเห็นแกมีอายุมากคเนไม่ต่ำกว่า60เป็นวัยที่ไม่น่าจะมาหาเร่ขายของเลยควรจะอยู่เฝ้าบ้านเรือนคอยดูลูกหลานมากกว่าจึงถามว่ายายเจ็บมากหรือเปล่าเพราะเห็นเสื้อผ้าแกขาดแกตอบว่าไม่มากหรอกคุณรู้สึกแขนขาถลอกแสบๆขัดยอกนิดหน่อยยายอยู่ที่ไหนฉันจะพาไปส่งบ้านให้แกจึงบอกที่อยู่ของแกให้ทราบข้าพเจ้าชวนให้แกนั่งรถจะพาไปส่งถึงบ้านแกอิดเอื้อนอยู่สักครู่หนึ่งข้าพเจ้าจึงหอบหาบไม้คานและข้าวของที่เหลือยังไม่เสียหายใส่ในกระจาดแล้วยกขึ้นรถแกยกมือขึ้นไหว้ข้าพเจ้าแล้วร้องว่าโอ้ยทำไมคุณจึงใจดีอย่างนี้คุณไม่ได้เป็นคนชนอีฉันเลยคุณกลับช่วยเหลืออีฉันส่วนคนชนอีฉันนั้นมันหลบหนีไปแต่อีฉันไม่โกรธมันหรอกมันเป็นบาปเคราะห์ของอีฉันเองทำยังไงได้คนเรามีเคราะห์แล้วก็หนีเคราะห์ไม่พ้นข้าพเจ้าได้ยินถึงกับสะดุ้งในคำพูดที่แกบอกว่าบาปกับเคราะห์นั้นหนีกันไม่พ้นแน่ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงคำพยากรณ์ของอาจารย์ปากขาวแล้วก็มานึกถึงตัวเองคิดคำนึงว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะตายจะขอทำความดีการสร้างความดีเท่านั้นจะทำให้จิตใจของเราสบายข้าพเจ้าถามว่าอยายแก่แล้วทำไมถึงได้มาหาของขายอย่างนี้ล่ะลูกหลานยายไม่มีหรือลูกหลานมีเหมือนกันแหละคุณอีฉันอยู่กับลูกสะใภ้กับหลานๆอีก3คนลูกสะใภ้กำลังเป็นไข้ไม่สบายอยู่บ้านก่อนส่งบ้านก็พาไปแวะคลินิกซึ่งมีหมอชอบพอกับข้าพเจ้าเพื่อให้ใส่ยาแดงที่บาดแผลเล็กๆน้อยๆแล้วพาแกไปส่งตามตำบลบ้านที่แกอยู่จอดรถที่ปากซอยแคบๆพยุงแกลงมาจากรถชาวบ้านแถวนั้นถามกันเซ็งแซ่ว่ายายเป็นอะไรแล้วหันมาถามข้าพเจ้าว่าแกเป็นอะไรกับคุณคุณเป็นคนขับรถชนแกหรอยังไม่ทันจะตอบหญิงชราแม่ค้าก็ตอบเองว่าโอ้ยคุณแกไม่ได้ชนฉันหรอกคันอื่นมันชนแล้วหนีไปคุณแกเป็นคนช่วยเหลือฉันต่างหากข้าพเจ้าเปิดประตูหลังหยิบคานสาแหรกไม้คานขึ้นมาทันใดนั้นชาวบ้านที่มามุงดูก็ยกหาบตาแม่ค้าชรามีชาวบ้านคนหนึ่งช่วยพยุงแกไปข้าพเจ้าเดินตามไปพอหมดระยะถนนเล็กๆแล้วก็เป็นสะพานไม้สองแผ่นข้างล่างมีน้ำดำเหมือนหมึกซึ่งเต็มไปด้วยลูกน้ำเป็นแหล่งเพาะยุงมองดูสองข้างทางแล้วหาที่สะอาดเจริญตาไม่ได้เลยตามปกติข้าพเจ้าไม่เคยเดินตามตรอกซอยเหล่านี้เลยเมื่อมาเห็นสภาพนี้แล้วรู้สึกสมเพชคนที่อยู่ในซอยนี้มากเพราะมีทั้งเศษและกากอาหารที่ส่งกลิ่นชวนจะอาเจียนออกมาสักครู่หนึ่งก็ถึงบ้านแม่ค้าชราร้องเชิญให้ข้าพเจ้าเข้าไปในห้องข้าพเจ้ามาดูสภาพของกลุ่มชนหมู่หนึ่งซึ่งเรียกกันว่าคนในประเภทหาเช้ากินค่ำจึงไม่ได้ยินเสียงเด็กๆในซอยนั้นร้องทักตามยายแม่ค้าคนนั้นมาตลอดทางข้าพเจ้าเดินตามเข้าไปในห้องแถวมองดูรอบๆตัวรู้สึกว่าไม่มีสิ่งของใดมีค่าเลยมีลังไม้ที่ใช้ใส่ปิ๊บน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าซตั้งอยู่สองใบยายแม่ค้าลากเอามาแล้วก็เอาผ้าปัดฝุ่นละอองฝุ่นแล้วก็เชิญให้นั่งข้าพเจ้านั่งลงโดยไม่นึกรังเกียจหรือกลัวเสื้อผ้าจะเปื้อนสายตาเหลือบไปพบหญิงคนหนึ่งนอนห่มผ้าเก่าตลบมุ้งซึ่งไม่สู้สะอาดตานักแสดงว่าไม่สบาย ข้างตัวมีกรงบดยาและมีแก้วน้ำซึ่งมีดอกมะลิลอยอยู่ยูหญิงคนนั้นคเนอายุคงไม่เกิน30แต่ไม่แน่ใจเพราะคนกำลังป่วยอยู่อาจจะดูแก่กว่าอายุจริงก็ได้เมื่อเห็นสภาพเช่นนั้นทำให้เกิดความสงสารยิ่งนักคิดว่าชะตาชีวิตเกิดมาไม่เหมือนกันแล้วเศร้าใจมองเห็นข้างๆตัวคนป่วยมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ3ขวบและเด็กชาย2คนเด็กหญิงนั้นต้องเป็นน้องไว้จุกเด็กชาย2คนคงเป็นพี่คนโตอายุคงไม่เกิน9ขวบไม่นุ่งผ้ากำลังนั่งเล่นกระป๋องนมชนิดแขวนอยู่ตามร้านกาแฟส่วนน้องสาวมีผ้าขาวผ้าเย็บเป็นสโรงนุ่งคนกลางนั้นอายุประมาณ4ขวบไม่นุ่งผ้าหญิงชราแม่ค้าไล่ให้ไปนุ่งผ้าแล้วให้มาไหว้ข้าพเจ้าทั้ง3คนหญิงที่กำลังนอนอยู่เห็นข้าพเจ้าเข้าไปนั่งพยายามจะลุกขึ้นข้าพเจ้าห้ามไว้เพราะเห็นผิวหน้าคล้ำด้วยพิษไข้หญิงชราบอกว่านี่ค่ะคุณลูกสะใภ้อีฉันมันเป็นไข้มาหลายวันแล้วนี่ก่อนล้านทั้ง3คนนี่แหละค่ะไม่ทราบว่าจะทำอะไรเลี้ยงก็ต้องรับขนมเข้าไปขายพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งล่ะคุณธรรมดาแกก็ไปขายขนมแต่แกป่วยอีฉันก็ต้องไปขายแทนถ้าหยุดก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาซื้อกินเลี้ยงชีวิตข้าพเจ้าถามว่าลูกชายทำงานอะไรแกบอกว่าเดิมมันขับรถแหละคุณนี่มันหายหัวไปหลายเดือนแล้วบางก็ว่ามันไปอยู่บางกะปิบางคนก็บอกว่ามันติดตารางมันอยู่เหมือนไม่อยู่เพราะมันไม่เคยหยิบยื่นเงินให้ใช้เลยข้าพเจ้าถามถึงลูกสะใภ้เป็นไข้ไปหาหมอรักษาหรือเปล่าแกตอบว่าเปล่าค่ะคุณเจ้าขาจะไปหาหมอที่ไหนและจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาจะไปโรงพยาบาลหรือคนไข้ก่อนแน่นกว่าจะได้ตรวจก็ครึ่งวันค่อนวันอีฉันเลยรักษาเอาเองตามมีตามเกิดเอายาหอมบ้างยาเขียวบ้างพอระงับได้จนกว่าจะหายคนจนนี่คุณจะกินเข้าไปก่อนลำบากอยู่แล้วมันหลายปากหลายท้องรักษากันไปตามบุญตามกรรมมองดูแล้วอดสังเวชใจไม่ได้ข้าพเจ้านั้นมีพอจะช่วยเหลือแกได้บ้างจึงอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้และภายหลังข้าพเจ้าได้ทราบว่าแกชื่อโฉมลูกสะใภ้ชื่อชมชื่นข้าพเจ้าจึงบอกกับยายโฉมว่ายายฉันจะช่วยหาหมอรักษาให้ส่วนค่าหยุกยาค่ารักษาเป็นหน้าที่ของฉันเองฉันสงสารยายและฉันไม่ต้องการอะไรตอบแทนประเดี๋ยวฉันจะให้หมอมารักษาลูกสะใภ้ของยายข้าพเจ้าพูดพลางหยิบเงินจำนวนหนึ่งให้แกนี่ยายฉันมอบเงินนี้ไว้ให้ใช้ก่อนนะรับเอาไว้เถิดแล้วฉันจะช่วยเหลือต่อไปอีกให้ซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆซื้ออาหารดีๆให้ลูกสะใภ้แล้วข้าพเจ้าก็ลุกมาโดยไม่ต้องการจะรับการขอบใจจากแกถึงกระนั้นหญิงชราก็รีบกอดขาข้าพเจ้าน้ำตาไหลพูดออกมาอย่างเสียงสะอื้นให
1: ้พ่อคุณพระมาโปรดยายแล้วยายดีใจจนพูดไม่ออกท่านให้เงินยายมากมายอย่างนี้ยายขายขนมตั้งกี่ปีก็เก็บไม่ได้วันนี้ยายนึกว่าจะอดแล้วขายขนมก็ขาดทุนข้าวสารก็ไม่มีค่าเช่าก็ยังไม่ได้ให้เขาเหมือนกับฝันไปค่ะ
0: ความจริงเงินที่ข้าพเจ้าให้นั้นไม่มากมายสำหรับคนธรรมดาแต่สำหรับคนจนอย่างหญิงชราผู้นี้ข้าวสารก็ไม่มีฐานและอะไรๆ อีกหลายอย่างแกยังไม่มีจึงเห็นเป็นของมากมายและมีค่ายิ่งแกพร่ำบ่นถึงบุญคุณที่ข้าพเจ้าได้ช่วยหลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ไปตามนายแพทย์ที่เป็นเพื่อนแล้วนำไปดูอาการของลูกสะใภ้ยายโฉมเมื่อหมอตรวจเรียบร้อยก็บอกว่าเป็นไข้มาลาเรียจัดการให้ยาและฉีดยาเสร็จดูหมอรู้สึกงงเหมือนกันไม่คาดว่าข้าพเจ้าจะพามารักษาคนไข้ในบ้านสับปะรังเคเช่นนั้นข้าพเจ้าจึงได้อธิบายให้เข้าใจหมอจึงรู้สึกโมทนาในความมีใจกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ข้าพเจ้ากระทำไปวันนั้นข้าพเจ้ากลับบ้านด้วยความอิ่มเอมสบายใจเล่าเรื่องให้ภรรยาฟังเธอก็พลอยแสดงความยินดีด้วยต่อมาข้าพเจ้าพยายามช่วยเหลือยายโฉมตามมีตามเกิดเท่าที่สามารถจะช่วยได้โดยไม่ได้ทอดทิ้งนานๆข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมแกสักครั้งหนึ่งสภาพของเด็กก็มีเสื้อผ้าสวมใส่ดีขึ้นบ้านช่องก็ดูจัดเรียบร้อยมีของใช้ที่จำเป็นมากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้าอิ่มเอมใจและพอใจในการช่วยเหลือครั้งนี้มากส่วนลูกสะใภ้นั้นเมื่อหายเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนอยู่กับบ้านออกค้าขายเล็กๆน้อยๆตามอาชีพเดิมประการช่วยเหลือให้ยายโฉมได้หยุดพักอยู่กับบ้านได้

วันหนึ่งหลังอาหารเย็นมีเด็กเข้ามาบอกว่ามีคนมาหาข้าพเจ้าจึงบอกให้เชิญเข้ามาในห้องรับแขกเมื่อแขกผู้นั้นเข้ามาข้าพเจ้าจำได้ว่าผู้มาเยี่ยมเคยเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกันมาตั้งแต่เล็กๆและข้าพเจ้าทราบข่าวว่าเขาอยู่ภาคเหนือและทำการค้าใหญ่โตแต่เราไม่ค่อยติดต่อกันมานานนับ10ปีเมื่อข้าพเจ้าพบเขาก็มีความยินดีมากในฐานะที่ได้พบเพื่อนเก่าซึ่งจากกันไปนานๆจะได้พบสักครั้งแต่พอข้าพเจ้าสังเกตดูสีหน้าและดวงตาของเพื่อนหมองคล้ำมากเข้าใจว่าเพื่อนคนนี้คงเจ็บป่วยหรือมีทุกข์ร้อนอะไรสักอย่างจะพูดจาก็มีอาการอึกอักกระสับกระส่ายเหมือนหวั่นกลัวหรือหนีภัยอะไรสักอย่างเมื่อรู้สึกดังนี้จึงชวนเข้าไปในห้องเขียนหนังสือส่วนตัวซึ่งไม่มีคนพลุกพล่านเมื่อเราอยู่ด้วยกันสองคนข้าพเจ้าจึงพูดนำขึ้นก่อนว่ารู้สึกว่าเพื่อนจะมีทุกข์อะไรมาถ้าช่วยได้ขอให้บอกเถิดยินดีจะช่วยเหลือดวงตาของเพื่อนมีความแจ่มใสขึ้นมาทันทีหลังจากที่ข้าพเจ้าได้พูดจบเขาพูดอย่างตะกุกตะกักผมกำลังมีทุกข์หนักจริงๆคนงานและกรรมกรประมาณ200กว่าครัวเรือนกำลังคอยความหวังจากผมถ้าผมผิดหวังพวกนี้จะได้รับความลำบากมากถึงกับอดอยากตายแน่ทุนของผมหมดสินค้าส่งออกไม่ได้เพราะติดสงครามผมมากรุงเทพสัก10กว่าวันแล้วได้เที่ยววิ่งเต้นหาเงินแต่ก็ไม่สำเร็จสักรายผมได้พยายามอ้อนวอนเพื่อให้เขาเห็นใจในความทุกข์ยากลำบากครั้งนี้เพื่อนฝูงที่รักใครพอที่จะช่วยเหลือผมได้และทั้งที่ผมเคยช่วยเหลือเขามาแล้วทุกคนไม่มีใครเห็นใจผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้าย

ถ้ายามปกติแล้วข้าพเจ้าก็ต้องบอกปัดทันทีในโอกาสเช่นนี้ข้าพเจ้าต้องการสร้างความดีไว้ก่อนที่จะตายเพื่อนคนนี้เคยทราบว่าเป็นคนดีและคนซื่อเมื่อคิดได้ว่าข้าพเจ้าตายแล้วเงินก็ไม่มีประโยชน์ต่อไปสู้ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันในยามยากดีกว่าข้าพเจ้าตอบตกลงว่าจะให้เงินจำนวนนั้นทันใดนั้นดวงตาของเพื่อนแจ่มใสด้วยความดีใจและพูดเสียงสั่นโอ้ท่านช่วยชีวิตผมไว้ได้แล้วพรุ่งนี้ผมจะนำหลักฐานและทนายความมาพร้อมกับทำสัญญาข้าพเจ้าบอกว่าไม่ต้องแล้วก็ไขโต๊ะเขียนหนังสือหยิบเช็คธนาคารมาเขียนจำนวนเงินตามที่เพื่อนต้องการลงนามแล้วยื่นให้เขารู้สึกว่าเขาตกตะลึงเหมือนถูกผีหลอกหรือฝันไปฉะนั้นเมื่อหยิบเช็คออกมองดูอย่างงงๆแล้วก็ทอดตัวลงกอดขาข้าพเจ้าไว้น้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาด้วยความดีใจได้ยินเสียงเขาสะอื้นน้ำตาไหลหยดลงต้องเท้าข้าพเจ้าหลายหยดตัวเองก็พลอยอดน้ำตาคลอไม่ได้พยุงให้ลุกขึ้นนั่งเมื่อค่อยสางความดีใจเขาก็เน้นพูดว่าท่านได้ช่วยผมคราวนี้ที่ช่วยชีวิตผมไว้ในนาทีสุดท้ายที่ผมมาหาคุณครั้งนี้นึกไว้ก่อนว่าความสำเร็จนั้นมีหวังน้อยมากเพราะผู้ที่ผมไปขอความช่วยเหลือมานั้นต่างมีฐานะดีมีความชอบพอกันมากเป็นส่วนที่มีความหวังได้มากมายกลับผิดหวังเมื่อผมว่าจะมาหาคุณยังมีคนบอกว่าจะไม่ได้ผลเพราะคุณเป็นคนตรงและคุณก็ไม่ให้ใครคุณไม่ต้องการของใครแต่ผมก็บอกว่าคนกำลังจะจมน้ำตายแม้จะเป็นต้นอ้อที่ลอยน้ำมาเมื่อไม่มีอะไรก็ต้องจับไว้ก่อนแต่เมื่อมาถึงคุณกลับได้ผลเกินคาดคุณได้ชุบชีวิตของผมให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาต่อสู้กับโลกอีกผมคิดว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของผมแล้วข้าพเจ้าถามว่าเพราะเหตุใดจึงว่าเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของคุณเพื่อนตอบว่าเมื่อผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้ายและผิดหวังครั้งนี้ผมกลับไปโรงแรมผมจะยิงตัวตายทุกสิ่งทุกอย่างผมได้เตรียมไว้แล้วพรางก็หยิบปืน 6.35 มม.จากกระเป๋าพร้อมด้วยจดหมาย3ฉบับให้ข้าพเจ้าดูเป็นหลักฐานฉบับ1ถึงตำรวจอีก2ฉบับถึงมารดาและภรรยาจดหมายถึงตำรวจนั้นมีใจความว่าตัวเขาสมัครใจฆ่าตัวตายเองอย่าเอาผิดสงสัยผู้อื่นเลยส่วนจดหมายถึงมารดาและภรรยามีใจความว่าขอลาตายสั่งเสียอะไรหลายอย่างข้าพเจ้าเห็นหลักฐานเช่นนั้นแล้วก็ขนลุกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ไว้อีกผู้หนึ่งหลังจากเพื่อนผู้นั้นกลับไปแล้วได้เล่าเรื่องที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้นั้นให้ภรรยาฟังภรรยาข้าพเจ้าพลอยดีใจด้วยและเมื่อเล่าถึงกิริยาของเพื่อนที่แสดงความดีใจแกเลยพลอยน้ำตาไหลกล่าวได้ว่าไม่มีครั้งใดที่ข้าพเจ้าจะมีความอิ่มเอมใจและสบายใจที่ได้รับเหมือนครั้งนี้ในชีวิตข้าพเจ้าสบายใจมาก

ท่านผู้ฟังครับกฎแห่งกรรมสำหรับสัปดาห์นี้เราเสนอตอนชะตากรรมครับยังไม่จบนะครับติดตามชะตากรรมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นตอนจบแล้วล่ะนะครับเราจะมาติดตามกันต่อว่าชะตากรรมหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่มีสามีภรรยาแต่ไม่มีบุตรครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับจะตายอย่างผีไม่มีญาติจริงหรือไม่ตามที่อาจารย์ประขาวได้ทำนายเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ทำนาย

ไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับสุดท้ายฝ่ายสามีก็ทำความดีไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเห็นผลไปเรื่อยๆคำตอบก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับตอนจบในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่กฎแห่งกรรมตอนชะตากรรมนะครับวันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสัปดาห์หน้าผมมีกระพงนพสกุลจะนำรายการร้อยเรื่องมาเล่ามาให้ฟังกันใหม่นะครับโดยยังคงนำเสนอหนังสือกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียนพิบูลและผู้ที่จะนำเสนอก็คือคุณชัยศิลป์ขนคล่องวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: คฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: นะโว้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสักครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
0: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
3: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
6: ค่ะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำค่ะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามื้อเช้าก็กินลังมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพลียๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
7: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ผู้โหตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง 1,300 บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
8: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
9: มันเป็นเงินงง
8: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส
9: ส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0919

ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะพ่อๆแม่ๆท่านใดมีอาการชามือชาเท้าบ้างคะไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหนื่อยง่ายให้พ่อแม่สังเกตตัวเองได้เลยนะคะถ้ามีอาการแบบนี้แปลว่าร่างกายของเราสูบฉีดเลือดไม่เพียงพอการไหลเวียนของเลือดไม่ปกติค่ะทำให้เกิดอาการชามือชาเท้าและไม่มีแรงได้ค่ะบางท่านอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเลยนะคะอันนี้ต้องสังเกตอาการตัวเองให้ดีค่ะสาวล่าพาขวัญเลยอยากจะแนะนำพ่อแม่ทุกท่านนะคะให้ลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะน้ำมังคุดนะคะจะช่วยปรับสมดุลร่างกายให้ทำงานได้ปกติค่ะช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะพอเลือดเรามีการไหลเวียนที่ดีจะทำให้อาการชามือชาเท้าวิงเวียนศีรษะลดลงค่ะเพราะว่าอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเส้นเลือดอยากให้พ่อแม่ลองทานน้ำมังคุดแซนบุรีตัวนี้ช่วยได้แน่นอนเพราะว่ามีสารแซนโทนผสมอยู่ด้านในเป็นสารแซนโทนที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่มีสารใดๆผสมค่ะพ่อแม่คะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928175 89
3: วันหนึ่งเพื่อนคุณเบิร์ตโทรมาให้ไปงานศพของพ่อเข้าที่วัดแถวแถวเทเวศคุณเบิร์ตก็ไปร่วมงานศพพร้อมกับเพื่อนเพื่อนกลุ่มหนึ่งจนกระทั่งฟังพระสวดเสร็จแขกก็ทยอยกลับแต่ว่าคุณเบิร์ตกับเพื่อนๆก็ยังคงนั่งคุยกับเพื่อนที่เป็นลูกคนตายสักพักระหว่างนั้นฝนก็ตกลงมาระหว่างที่นั่งรอฝนหยุดอยู่นั้นกลุ่มเพื่อนคุณเบิร์ตก็เกิดความคะนองมีคนนึงชื่อเอกพูดทำนองเล่นๆว่าเอองานนี้ไม่ค่อยดีเลยเนาะเลี้ยงแค่ A แคร์ถ้าเป็นงานศพเรานะเราจะเลี้ยง S&P เลยหลังจากนั้นก็มีเพื่อนอีกคนนึงมองไปเห็นกระดานหน้าศาลาคือกระดานที่ไว้ใช้เขียนชื่อคนตายเวลาใครเป็นเจ้าภาพคือกระดานพวกเนี้ยแทบทุกวัดเนี่ยจะไม่มีใครทิ้งช็อกเอาไว้เลยไม่มีแม้แต่เศษที่ตกตามพื้นเวลาเขียนก็มักจะให้เจ้าหน้าที่ของวัดเท่านั้นเป็นคนเขียนแล้วก็มักจะเก็บช็อกไว้อย่างมิดชิดแต่ว่าเพื่อนของคุณเบิร์ตคนหนึ่งวิ่งหายไปสักพักแล้วไปหาช็อกได้มาจากไหนไม่รู้แล้วก็เอามาเขียนเล่นเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของคนชื่อเอกแทนที่คนชื่อเอกนี่จะโกรธก็กลับบอกเฮ้ยมึงเขียนนามสกุลกูผิดจริงๆมันต้องแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปแก้ชื่อให้ถูกด้วยการลบตัวกระรันด้วยความคะนองที่ยังไม่จบเพื่อนคนนั้นก็เลยเขียนทั้งวันตายวันเผาในเอกก็ให้ความร่วมมือด้วยความสนุกสนานเล่นตอบ โอ้วันนี้ไม่เอาอะตายวันนี้ไม่เอาเดี๋ยวคนมาน้อยตายวันนี้ดีกว่านะเสร็จแล้วก็มาดูปฏิทินแล้วบอกเอาวันนี้ดีกว่าวันที่14สิงหาแล้วอีก7วันก็เผาตรงกับวันที่20พอดีเลยก็ดูปฏิทินเรียบร้อยก็ไม่มีใครคิดอะไรต่างก็คิดกันว่าเป็นเรื่องขำๆแล้วก็ได้เขียนตามที่เอกบอกจนครบมีทั้งชื่อนามสกุลวันตายวันเผาครบถ้วนหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปหลายวันคนชื่อเอกก็โทรมาหาคุณเบิร์ตเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนี้เขาเหนื่อยเหลือเกินนอนไม่ค่อยหลับเลยแล้วก็ฝันแปลกๆบ่อยมากเขาจะฝันทำนองว่าจะมีคนมาพาเขาไปที่ไหนไม่รู้คล้ายๆกับวัดที่เคยไปงานศพพ่อเพื่อนนี่แหละเขาก็บอกว่าเขาเดินตามคนคนนั้นไปเจอคนมากมายเข้าไปพูดด้วยก็ไม่มีใครคุยกับเขาสักคนเอกบอกว่าฝันทำนองนี้หลายครั้งเบิร์ตก็บอกว่าคงจะทำงานเหนื่อยวันนี้ให้มานอนที่บ้านเดี๋ยวจะเปิดแอร์ให้นอนตอนกลางคืนเอกก็มานอนแล้วตอนเช้าเอกก็ปลุกคุณเบิร์ตตั้งแต่6โมงเช้าทั้งที่ธรรมดาแล้วเอกเป็นคนขี้เซาแล้วก็ตื่นสายมากเอกเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่นอนหลับรู้สึกเหมือนฝันว่ามีคนมาลากเขาออกจากเตียงไปที่เดิมอะแล้วก็เหมือนเดิมคือคุยกับใครก็ไม่มีใครคุยด้วยคราวนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีเลยอะนะก็เลยวิ่งหนีคนที่พาเขาไปจนกระทั่งตื่นในระหว่างที่เล่าคุณเบิร์ตก็ถามว่าแขนไปโดนอะไรมาเพราะว่าเหลือไปเห็นแผลที่แขนเอกก็บอกว่าล้มตอนที่วิ่งหนีมานี่แหละแล้วตอนวิ่งมาก็ใส่รองเท้าสีแดงของแฟนคุณเบิร์ตที่อยู่หน้าห้องไปด้วยวิ่งจนรองเท้าขาดคุณเบิร์ตก็ยังไม่คิดอะไรก็นึกว่าเอกคงจะเพลียอยู่มาวันหนึ่งกลุ่มเพื่อนคุณเบิร์ตก็ไปเที่ยวกันแถวแถวราชดาซึ่งในกลุ่มนั้นก็มีเอกอยู่ด้วยซึ่งก็ได้ตกลงกันระหว่างเบิร์ตกับเอกแล้วว่าคืนนี้เอกจะขับรถให้แล้วก็จะไปนอนที่บ้านเบิร์ตเพราะว่าเอกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มก็จะทำหน้าที่เป็นคนขับให้ระหว่างทางขากลับเบิร์ตก็สังเกตว่าเอกเหมือนคนที่เหนื่อยมากๆทั้งที่เวลาอยู่กับเพื่อนเอกจะเป็นคนที่เฮฮามากเสร็จแล้วเอกก็บอกว่าวันนี้เขาจะไปนอนกับแฟนดีกว่าเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยดีเบิร์ตก็ไม่ได้ว่าอะไรจนถึงประมาณ4:00ในคืนเดียวกันก็มีโทรศัพท์จากแฟนเอกนะโทรมาหาเบิร์ตมาบอกว่าเอกล้มที่หน้าห้องตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9เบิร์ตก็รีบไปทันทีแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะเอกเสียชีวิตแล้วหมอบอกว่าเอกมีอาการคือปอดแฟบไปข้างเป็นโรคอะไรสักอย่างแต่ที่น่าแปลกก็คือเอกก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วที่สำคัญวันนั้นมันเป็นวันที่13สิงหาคมก่อนวันที่เขียนในกระดานเพียง1วันแต่ตอนนั้นทุกคนก็ยังไม่คิดอะไรเพราะลืมเรื่องกระดานกันไปหมดแล้วในระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องการตายของเอกก็ไม่มีใครนึกถึงเรื่องกระดานที่เคยเขียนเล่นกันเพราะทุกคนต่างลืมไปหมดแล้วเบิร์ตก็กำลังติดต่อกับญาติของเอกเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่ของเอกอยู่ที่ออสเตรเลียกันหมดเบิร์ตนึกขึ้นมาได้ว่าเอกมีป้าอยู่คนหนึ่งแถวแถวลาดพร้าวเบิร์ตก็ติดต่อไปในระหว่างนั้นเบิร์ตก็พยายามติดต่อหาวัดที่จะเอาศพเอกไปตั้งด้วยแต่ที่แปลกก็คือเบิร์ตหาวัดไม่ได้เลยสักวัดเดียววัดแถวห้วยขวางก็ไปดูมาหมดบางวัดเบิร์ตก็สนิทกับเจ้าอาวาสแต่ก็ยังไม่ได้พระเต็มทุกวัดทุกศาลาเลยในระหว่างที่เบิร์ตกำลังเครียดอยู่ก็มีโทรศัพท์โทรมาจากป้าของเอกบอกว่าหาวัดได้แล้วเพื่อนของป้าเขาหาให้ก็ถามว่าวัดไหนที่ป้าบอกมาก็คือวัดเดียวกันกับพ่อเพื่อนที่ตายไปก็คือวัดนั้นแหละที่ไปเขียนกระดานและที่สำคัญศาลาสวดศพศาลาเดียวกันตอนนี้ทุกคนเริ่มคิดถึงเรื่องกระดานแล้วเพราะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้เพื่อนทุกคนก็มางานศพของเอกก็ได้มานั่งคุยกันถึงเรื่องของกระดานแล้วก็มีการกำหนดวันเผาของเอกซึ่งก็เป็นวันที่20สิงหาคมปี49จริงๆคือวันที่เอกเป็นคนเขียนกระดานกำหนดเอาไว้ตรงกับที่เขียนไว้เป๊ะเบิร์ตกับเพื่อนๆก็ได้มีการนำดวงของเอกไปดูหมอและแทบทุกที่ที่จะบอกคล้ายๆกันก็คือเอกยังไม่ตายแต่ว่าช่วงนี้จะต้องอยู่อย่างลำบากในระหว่างนั้นเบิร์ตเล่าว่าเอกมาเข้าฝันบ่อยมากบางทีก็มาเข้าฝันให้เพื่อนที่ยืมเงินเอาเงินมาคืนเอากางเกงยีนมาคืนบางทียามที่บริษัทที่เอกทำงานอยู่ ก็เห็นเอกทำงานจนดึกทั้งที่เอกเป็นคนเช้าชามเย็นชามคือกลับห้าโมงเป๊ะทุกทีแล้วแฟนเบิร์ดก็ถามว่าเบิร์ดเอารองเท้าสีแดงให้ใครใส่ไปทำไมรองเท้าถึงขาดที่เอกเคยเล่าให้ฟังว่าใส่วิ่งหนีในความฝันเคยมีพระให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าเอกอาจจะยังไม่ถึงที่ตายแต่มาเขียนในตัวเองตายแล้วก็เลยยังไม่ได้ไปไหนน่ะต้องชดใช้กรรมให้หมดก่อนถ้าอยากให้เอกไปดีก็ต้องใช้กุศลแรงคือการบวชเบิร์ดกับเพื่อนๆก็รวมตัวกันลาพักร้อนเสร็จแล้วก็บวชให้เอกจนทุกวันนี้ก็มีบ้างที่เอกมาเข้าฝันแต่ก็น้อยกว่าเมื่อก่อนนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังการทำอะไรที่โบราณเขาบอกเป็นสิ่งอัปมงคลหรือว่าอุบาทเนี่ยนะครับอย่าไปอุตริริเล่นเข้าเป็นอันขาดทีเดียวนะครับผลมันจะเกิดอย่างเช่นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมีหลายหนหลายรายเหลือเกินของคนที่ชอบทำพิเรนฝ่าฝืนดื้อดึงกับสิ่งที่ชาวบ้านเขาถือสากันแต่ว่าคนประเภทนี้จะคิดว่าตัวเองไม่ถือเป็นไปไม่ได้แล้วก็เห็นเป็นความสนุกสนานแต่มันไม่จบสนุกหรอกครับมันจบอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับ

0: ค่ะจะขอผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับอำเภอหนองมะแดงถามแม่ชื่อไหนครับแม
3: ่แม่หมุนสนั่นหำแหจ้า
2: ครับนี่บ้านไหนครับแม
3: ่อันบ้านทับเจริญจ้า
2: บ้านเลขที
3: ่104
2: บ้าน104
3: 104
2: ตำบล
3: วังชมพูจ้า
2: หนองมะแดงเนาะครับแม่เนาะ
3: จ้าจ้า
2: ครับแม่อายุเท่าไหร่ครับแม
3: ่67แล้วจ้ะ
2: 67ครับอยากถามว่าก่อนที่มากินน้ำมะกรูดนี่แม่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
3: แม่เป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็ออกห้อล้ำไส
2: ้ครับอาการอย่าง
3: แม่แล้วก็อันหูหนวก
2: หู
3: พิการหู
2: แม่พิการหูคว่ำครับ
3: พิการหู
2: ครับ
3: มาเดี๋ยวนี้แม่มากินน้ำมะกรูดแม่ฟังขยุ่ยแล้วมากินหูแม่ก็ได้ยินเสียงไก่ขันแล้ว
2: หูก็ได้ยินขึ้นมา
3: จ้า
2: ครับ
3: ก็รู้สึกว่ามีแห้งอ้วนขานี่รีบก็ได้ขึ้นมาแล้วจ้า
2: ครับอืมขา
3: แม่ก็ดีใจ
2: ขาอาการดีขึ้น
3: มาสิกินน้ำมังคุดนี่แหละฟังคนเล่าอยู่ว่าพอ2อาทิตย์ครั้งดอก
2: ครับฟัง
3: ก็เลยมา
2: ในนิย
3: มพยายามกินมาติดต่อมา
2: ทีละครับอาการที่กินนี่เริ่มดีตั้งแต่กวดใดครับแม
3: ่กวดที่2นี่แม่ที่คันคันตรงนี้แหละ
2: ครับไม่มีการ
3: เก่าบ่มีมืออิ่มมือปวดมันสิบวมขึ้นมาคันน่ะ
2: ครับ
3: เพราะแม่ก็เลยคันหลายแม่ก็เลยไปฉีดยาเข็มนึงฉีดหมอเชียว
2: ครับ
3: วันนี้แม่ก็เลยมาเอายาหมองท้า
2: คร
3: ับ ก็เลยยุบ
2: ครับ
3: แม่ก็บ่เซากินแม่ก็ไปเอาขวดที่3อีก
2: อ
3: ตาบาบ่จักซื้อมาหลายซื้อมาเทื่อละขวดร้านอยู่ใกล
2: ้ครับไปซื้ออยู่ใกล้น
3: ี่ไปกินขวดที่3
2: ครับ
3: แม่ก็ลำไส้แม่เหี่ยวออกเป็น
2: ครับ
3: พดเป็นพดออกคือไขมัน
2: มันขับมันขับออกทั้งไอ้
3: ปัส
2: สาวะ
3: หลายเหี่ยวน่ะถ้าที่เหี่ยวนี่อัดดังไว้
2: ครับ
3: เมนหลายขับออกมา
2: ครับ
3: เพราะว่ากินขวดที่4ก็ยังบ่ทันได้เซาเมน
2: ครับ
3: ขวดที่5มาก็มาไข้แนวเป็นสีขาว
2: ครับ
3: กินมา
2: แห้งเริ่มสีปกติ
3: ขาก็เริ่มมีแห้งแข็ง
2: ครับ
3: ก็อยากไปให้ไปนะอยากไปตัดอ้อยน้ำลูกอยากไปเบิ่งอ้อย
2: ก็ต้องมีแห้งขึ้นแต่ก่อนไปบ่ได้ติแม่ฮ
3: ะ
2: ช่องแต่ก่อนไปบ่ได้ดิครับก่อน
3: ว่าไปบ่ได้แล้วมาเป็น
2: ปวดขา
3: บางสองเดือนมาชบเนี่ย
2: ครับ
3: เป็นอะไรมันเป็นอยู่สองเดือน
2: ก็จ
3: ะได
2: ้
3: เริ่มกินน้ำมังคุดเนี่ย
2: ครับ
3: ตะกี้ก็พอไปได้อยู่แต่ก่อนท่านกินบัดมาชบสองเดือนแล้วมากินอันนี้ไข้ขึ้นมาแล้ว
2: เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวนี้ไปได้แล้ว
3: ครับอันนี้แม่ก็ไปน้ำเมื่อนั้นตัดอ้อยได้40มัดนั่งตัด
2: ครับ
3: จะหักหวังไหมว่าท่านได
2: ้อ่าครับ
3: ก็ว่ามันดีล่ะแม่ก็ที่กินไป
2: ครับ
3: แล้วเหนื่อยหนาวก็ขอมานอนเฮียน
2: ครับ
3: เมื่อจะนอนนี่ตุบ
2: ครับ
3: สบาย
2: คร
3: ับ ขอน้ำปูน้ำยาเนาะโอ้ยให้เช้าในเด้ออีพ่อเอ้ย
2: คร
3: ับเว้ากับแม่กวนอิ่มเว้าคือพันโทไพโรจน์เพิ่นเว้าล่ะอีพ่อพญาเพิ่นหามาให้เนาะพญาแลเพิ่นหามาให้เนาะของดีน้ำมังคุดนี่ให้ช่วงให้เช้า
2: คร
3: ับ แล้วมือก็เบาแว่นๆแม่ครับเบาร
2: ู้สึกสบาย
3: เช้าเดี๋ยวล้ำใส่เบาหลาย
2: ครับรู้สึกสบายตัวสบายใจขึ้นเน
3: า
2: ะครับ
3: เบามีแฮง
2: ครับ
3: มาตามจัดได้2ปุ้ง
2: อ๋อครับพ่อแม่ทำงานครับนี่ครับ
3: แม่แ
2: ข็งแฮงตำสาดทำงานได้ครับแต่ก่อนนี่2เดือนนี่ไปบ่ได้ได้แม่เนาะ
3: อ๋อไปบ่ได้2
2: ครับ
3: แม่ก็ตำสาดเลย
2: ครับ
3: แม่สาวตำ
2: เดี๋ยวนี้ทำงานได้ใจจิตใจก็ดีขึ้นเนาะ
3: เฮ็ดได
2: ้กินข้าวได
3: ้
2: ครับนอนหลับดี
3: นอนหลับนี่โอ๊ยจิ๊กจี้ฟ
2: ัง
3: พันโทเพิ่นเว้านี่เดี๋ยวนี้ฮอดบ่ทันได้จบ ก้อนไ
2: หลอ๋อหลับก้อน
3: เฝ้าฝังตะเวน
2: ครับอ๋อครับ
3: เพราะว่านอนดี
2: แล้วนอนหลับดีครับเพราะว่ามันต้องอยากให้ร่างกายเขาพักผ่อนครับมันดีฟื้นฟูร่างกายเขาครับมันปรับสภาพครับเนี่ยมันอยากให้เขานอนหลับได้ถ้าคนนอนหลับไม่ได้สุขภาพมันแย่ครับอันนี้ผมก็กราบขอบคุณพ่อแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมเนาะรับฟังครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 812 7589 092 812 7589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
5: สนใจที่ต่อสอบถามโทร092 812 7589
6: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอ2จังหวัดแพร่ครับเหนือสุดของประเทศไทยหมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยบ้านเรือนจำนวน20กว่าหลังคาเรือนอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ห่างไกลปืนเที่ยงสักหน่อยครอบครัวของนางอำไพซึ่งมีอายุ38ปีก็ประกอบด้วยลูกสาวคนเดียวชื่อนางสาวเอื้องอายุ16ปีสามีคือนายบัวเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้2ปีหลังจากสามีเสียชีวิตลงได้ไม่นานนางอัมภัยก็ได้สามีใหม่โดยบังเอิญหรืออาจจะเป็นอกุศลหรือกุศลก็ไม่รู้ที่ได้สร้างร่วมกันมาเมื่อชาติก่อนก็ไม่อาจจะบอกได้อาชีพของนางอัมภัยก็คือขายขนมแล้วก็ของกินเล่นโดยตั้งแผงอยู่หน้ากระต๊อบหลังเล็กชั้นเดียวลูกค้าก็คือชาวบ้านในละแวกนั้นล่ะโดยเฉพาะเด็กๆ มักจะอุดหนุนขนมหวานกันอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากนางอัมไพมีฝีมือในเรื่องขนมหวานนี่เองลูกสาววัย16ปีพอจบจากการศึกษาระดับประถมศึกษาก็ช่วยแม่ทำมาหากินอีกแรงหนึ่งแม้ว่ารายได้จะน้อยนิดในแต่ละเดือนแต่ว่าครอบครัวก็พออยู่ได้แต่ก็อยู่กันอย่างแร้นแค้นสามีใหม่นี่เป็นหนุ่มใหญ่วัย43ปีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปโดยใช้แรงงานเข้าแรกยามที่ไม่มีใครจ้างก็ออกหาผักหาหญ้าแล้วก็พริกมาเก็บตุนไว้เป็นเสบียงกลางรวมทั้งออกหาปลาในตอนกลางคืนนายสอนสามีใหม่ของนางอัมไพมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมีเงินคราวไหนก็มักจะไปกินเหล้ากับพรรคพวกที่เป็นคอเดียวกันเสมอที่อยู่ในแถวละแวกบ้านเดียวกันนั่นแหละบ่อยครั้งที่กินจนถึงขั้นเมาไม้พอกลับกระท่อมก็ถูกนางอัมไพตักเตือนแต่แทนที่นายสอนจะเชื่อหรือว่ารับฟังกลับแสดงบทบาทกับเมียโดยใช้พละกำลังและศิลปะมวยไทยมวยฝรั่งทุกครั้งสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้นางอัมไพเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าลูกสาวเข้าห้ามหรือขอร้องก็จะเจ็บตัวไปด้วยแล้วก็มักจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนับตั้งแต่อยู่กินด้วยกันมานายสอนนี่จะใช้อารมณ์ป่าเถื่อนกับลูกเมียเป็นประจำเสียงทะเลาะกันก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาของเพื่อนบ้านเนื่องจากได้ยินกันจนจำเจแต่ในระยะหลังนายสอนก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากสำมะเลเทเมาก็แปรเปลี่ยนเป็นเงียบขรึมพูดน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยออกไปไหนในขณะเดียวกับที่ลูกสาวลูกเลี้ยงเนี่ยเจริญวัยเป็นสาวเต็มตัวเรือนร่างอวบอัดเป็นที่ต้องตาชายไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ลักษณะเด็กหญิงผอมแห้งขี้โรคเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยไม่มีวี่แววอะไรหลงเหลือให้เห็นแล้วนอกจากเรือนร่างที่อวบอัดแล้วหน้าตาก็ยังสวยงามผิวขาวยังกระหยวกกล้วยตามแบบฉบับของสาวชาวเหนือโดยทั่วไปด้วยเหตุนี้ละมั้งที่ทำให้นายสอนเปลี่ยนแปลงไปสายตาที่มองดูลูกเลี้ยงสาวก็มีอันแปรเปลี่ยนไปด้วยจากความว่างเปล่ากลายเป็นแววตาที่มีความหวังพยายามหาโอกาสใกล้ชิดกับเด็กสาวทุกครั้งเมื่อมีโอกาสพูดคุยแสดงความเอ็นดูในลักษณะพ่อกับลูกไม่เพียงปากเท่านั้นที่แสดงความเอ็นดูมือไม้ก็เหมือนกันถือโอกาสถูกเนื้อต้องตัวเด็กสาวเมื่อตอนรับหลังเมียแต่ด้วยความอ่อนต่อโลกของเด็กสาวก็เลยไม่ได้เอะใจแต่อย่างใดก็คงคิดว่าผู้ใหญ่ให้ความเมตตาหารู้ไม่ว่าตัวเองกำลังจะตกเป็นเหยื่ออันโอชะของซาตานวันหนึ่งนายสอนไปกินเหล้ามาเสร็จแล้วพอกลับมาก็มาพูดกับเมียบอกกูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าให้อีเอื้องมันไปไหนนานๆก็มันมีตีนมันก็เดินไปโน่นไปนี่ของมันบ้างจะไปห้ามมันทำไมอ่ะก็กูไม่ชอบเนี่ยว่ามันกำลังเป็นสาวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจะทำไงก็รู้จักกันทั้งหมู่บ้านแล้วจะมีอะไรล่ะบางทีก็ใช้มันไปซื้อของไกลมันก็ต้องนานหน่อยอะถึงอย่างนั้นก็เดี๋ยวกูก็ไม่ไว้ใจใครมึงจำไว้นะต่อไปนี้มึงจะซื้ออะไรมึงไปเองอะนางอัมไพก็นิ่งเงียบรู้ตัวดีว่าขืนต่อล้อต่อเถียงเดี๋ยวเจ็บตัวอีกไม่มีทางสู้รบปรบมือกับผู้ชายตีนโหดอย่างนายสอนได้เลยแม้แต่น้อยส่วนเด็กสาวก็รับรู้ได้ว่าสายตาที่พ่อเลี้ยงมองเธอไม่น่าไว้ใจเสียแล้วกิริยาท่าทางและคำพูดที่แฝงเล่ร้ายนี่ทำให้เด็กสาวต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่กัน2ต่อ2ขณะที่แม่ไม่อยู่แม้จะระวังตัวแจขนาดนั้นแล้วเด็กสาวก็ยังไม่วายถูกแทะโลมถูกเนื้อต้องตัวจนต้องวิ่งหนีออกนอกกระท่อมบ่อยๆไปอาศัยเพื่อนบ้านปรับทุกข์ให้ฟังพร้อมกับใช้เป็นที่หลบภัยด้วยเด็กสาวก็ไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังเกรงว่าพ่อเลี้ยงจะทำร้ายแม่เมื่อถูกต่อว่าอีกทั้งตัวเธอก็ยังไม่ได้เสียอะไรให้เขาตอนสายวันนั้นนางอัมไพออกไปซื้อของข้างนอกวันนี้ต้องซื้อหลายอย่างแล้วก็ไกลด้วยคงจะใช้เวลานานพอสมควรภายในกระท่อมก็เลยมีเพียงนายสอนกับเด็กสาวลูกเลี้ยงตามลำพังนางสาวเอื้องก็ตั้งใจว่าจะออกไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนสาวใกล้ๆกันเป็นการฆ่าเวลาแล้วก็หลบภัยไปในตัวจนกว่าแม่จะกลับในขณะนั้นพักพวกร่วมกวนนายสอนคนหนึ่งก็ไปที่หน้ากระท่อมร้องเรียกเชิญนายสอนให้ไปร่วมวงเล่าซึ่งปกตินายสอนไม่เคยปฏิเสธแต่วันนี้รู้สึกจะแตกต่างจากที่แล้วๆมาเอ้แกไปก่อนนะเพื่อนเว้ยข้าไม่ค่อยสบายวันนี้เดี๋ยวถ้าค่อยยังชั่วเดี๋ยวข้าจะตามไปแกไปก่อนแล้วกันเอื้องมันก็เลยถือโอกาสที่คนทั้งสองคุยกันเลี่ยงออกไปนอกกระท่อมเดินไปยังหมู่ต้นพริกบริเวณหลังกระท่อมนั่งลงปล่อยอารมณ์อยู่ตรงนั้นคิดว่านายสอนคงไม่เห็นเพราะว่าอยู่ในหมู่ไม้ทึบ หารู้ไม่ว่านายสอนนี่จับจ้องเธอทุกอิริยาบถชายใจซามก็หยิบขวานเล่มเล็กเดินออกจากกระท่อมเดินไปยังหมู่ต้นพริกอย่างเงียบกริบเมื่อนางอัมไพกลับกระท่อมไม่เห็นลูกสาวก็ออกเดินตามหาไปตามบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยความเป็นห่วงส่วนนายสอนสามีสารเลวไม่เคยนึกห่วงเพราะป่านนี้คงจะออกไปกินเหล้ากับพรรคพวกนานแล้วจากการสอบถามก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดในละแวกบ้านเห็นเอื้องแม้แต่คนเดียวนางอัมไพก็ให้แปลกใจไม่น้อยที่ในกระท่อมไม่มีทั้งลูกสาวแล้วก็สามีไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนางอัมไพก็บอกข่าวการหายตัวของลูกสาวให้เพื่อนบ้านได้รับรู้ในเวลาต่อมาชาวบ้านผู้มีน้ำใจก็ระดมกำลังกันออกค้นหาแยกย้ายกันไปตามซอกมุมต่างๆเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงกระท่อมเป็นป่าละเมาะการค้นหาดำเนินไปจนกระทั่งเย็นก็ไม่พบแม้แต่เงาของเด็กสาวพอนายสอนกลับกระท่อมในอาการมึนเมาก็ไม่สามารถจะให้ข้อมูลอะไรได้ก็ชี้แจงว่าในขณะที่ตัวเองออกจากกระท่อมเนี่ยเอื้องมันยังอยู่แต่เมื่อตัวออกไปแล้วมันจะออกไปไหนตัวก็ไม่รู้นางอัมไพก็นำความไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านในที่สุดเพื่อให้รายงานต่อไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
7: น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดวันนี้ได้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองมะแดงครับมาเยี่ยมคุณแม่ชื่ออะไรครับแม่
3: แม่แสง
2: แม่แสงนามสกุล
3: นามสกุลไข่สูง
2: ครับอันนี้บ้านยังครับแม่ซื้อ
3: บ้านทุ่งสว่าง
2: ครับตำบลบางชมพู
3: เออ
2: แม่บางชมพูเนาะบางชมพูหนองมะแดงนะแม่เนาะ
3: เออๆแม่
2: จะถามแม่ว่าก่อนที่จะมากินน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
3: ว้ายปวดขา
2: ครับ
3: ปวดขากับมันเป็นทั้งสองขาเนี่ย
2: ครับ
3: ปวดขาย่ามือแล้วย่ามือแล้งนอนกับอะไร
2: ครับ
3: นั่งบีบจึงสลาย
2: ครับครับ
3: บัดนี้ไม่กินน้ำมะกรูดเนี่ย
2: ครับ
3: บ่ปวด
2: ครับอาการปวดก็ดีขึ้น
3: เออปวด
2: ครับเข้าไปไหนแม่กินได
3: ้โอ้ยหลายไอ้บอกคือเหรอ
2: ครับ
3: กินเขาบ่จักกิน
2: กินเขาแซ่บเนาะกินน้ำมะกรูดแล้วเนาะ
3: เออ
2: ครับ
3: เขาแซ่บ
2: ครับ
3: บัดนี้อีหลาเอ้ยกูกินเขาไว้ยิ้มเอาหยังไม่กูกินแน่มาสั่ง
2: ครับ
3: อิ่มจ้าแกมักมักเจ้าเนี่ย
2: ครับ
3: อิ่มจนมาเขาสิเบิดกองกันยังบัดนี้อิ่มอยู่
2: ครับร่างกายเอาไอ้ระบบต้องย่อยมันดีในร่างกายมันก็เลยกินได้แต่ก่อนกินบ่ค่อยแซ่บใช่ไหม
3: ใช่แต่ก่อนกินบ่ได้กินแค่ละคำ
2: ครับ
3: สองคำแล้วก็บึงบ่ได
2: ้ครับ
3: เขาอันนี้กินไม่ดีปันใดก็บ่อยาก
2: บ่แซ่บคือบัดที่มากินน้ำมังคุดนี่เนาะ
3: เออแม่น
2: อ๋อครับครับ
3: กินได้กินอิ่มกินเต็ม
2: ครับ
3: กินอิ่มแล้วก็ยังเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลัง
2: ครับ
3: โอ้ยก็คือบ่อิ่มน้อย
2: คร
3: ับเอ้ยเขามาบ่กินอีกแน่กูบ่อิ่ม
2: ครับกินเขาแซ่บเนาะครับคร
3: ับบ่อิ่มก็กินเขาเอาไปย่างได
2: ้ครับ
3: ครับนะว่ากูกินได้ละ
2: ครับ
3: กิน
2: ครับ
3: มาเอ็มออกซื้อ
2: ครับ
3: ไปบ้อน
2: ครับแม่ก็กินมาหลายคนแล้วนี่เนาะครับน้ำมังคุดน่ะ
3: เออกินไปหลายมาหลายแล้ว
2: ครับครับ
3: กิน3ขวด
2: ครับสั่งเสร็จ3ขวดเนาะ
3: ซื้อสั่งเสร็จ3ขวด3เที่ย
2: จิตใจก็ดีขึ้นเนาะแม่เนาะ
3: เออจิตใจก็ดี
2: ถ้าอันนี้มีผู้สนใจอยากมาถามเบิ่งว่าแม่ว่ากินแล้วมันดีหรือบ่เนี่ยเขามาถามได้เนาะ
3: เออถามได้
2: เขามาหาแม่แม่ซื้อเหรียญเพื่อนถามมันยังไงแม่
3: ซื้อแม่แสง
2: แม่แสงเนาะ
3: ครับ
2: ครับมาถามเบิ่งได้ว่าอยู่บ้านทุ่งสว่างนี
3: ่เออ
2: ครับกินแล้วอาการดีขึ้นครับปวดขากับดีครับ
3: ปวดขากับ
2: กินข้าวแซ่บเนาะ
3: กี่โอ้ยบ่ได้นอนอีก
2: นอนบ่ได้เนาะตะกอนเนาะครับครับ
3: ปวดสายเนี่ย
2: ครับ
3: นั่งเบียดยุ่งอย่างเบิดขึ้นเบิด
2: น้ำมาหลับ
3: มาแก้ซื้อได้ไง
2: ครับ
3: วันนี้มันไข้แน่บ่ปวด
2: ครับ
3: โอ้ว่าสันดอ
2: กที่ว่ามานี่เป็นความจริงเนาะแม่เนาะบ่ได้ตัว
3: จริง
2: บ่ได้มาจ้างว่าบ่ได้มาเตรียมกันเนาะแม
3: ่เออบ่ได้ตัวได้หยังหรอก
2: ครับกินดีเฮากับครับเว้าสู่พี่น้องฟังครับเป็นวิทยาทานพ่อแม่เป็นบุญต่อบอกบุญต่อครับครับผม
3: ขอบค
2: ุณนี่ครับผมขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแนะนำแชร์ประสบการณ์ครับผมครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัช อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญตำบลหนอง

0: น้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
1: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589
2: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
0: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
1: สำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
3: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
4: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
5: ครอบครัวของบุญสมกับวารีเป็นครอบครัวขนาดเล็กประกอบอาชีพทำไร่ในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีมีลูกสาวคนเดียววัย7 ขวบครึ่งกำลังเรียนอยู่ระดับประถมศึกษาครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีความสุขเพราะว่าเด็กหญิงวิมลลูกสาวคนเดียวเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งสอบได้ที่1มาโดยตลอดเป็นที่ภาคภูมิของพ่อแม่แล้วก็ยายเป็นที่ยอมรับของบรรดาครูและเพื่อนๆวัยเดียวกันพรสวรรค์อย่างหนึ่งของเด็กหญิงที่เหนือกว่าเด็กๆวัยเดียวกันก็คือเด็กหญิงมีความจำเป็นเยี่ยมไม่มีวันลืมสิ่งใดง่ายๆเมื่อได้รับฟังเพียงครั้งเดียวก็จะจดจำไม่มีวันลืมบ่อยครั้งที่เด็กหญิงก็เตือนพ่อให้ไปส่งผลผลิตเพราะว่าพ่อเนี่ยลืมวันนัดแต่ได้บอกวันเวลาเด็กหญิงไว้ก่อนหลายวันลูกสาวก็เตือนเก่งจริงๆลูกพ่อเอ้ยนี่ทำไมเตือนพ่อลืมแล้วเพราะเฒ่าแก่เขานัดล่วงหน้านานเหลือเกินแต่ว่าหนูยังจำได้แม่นพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากรู้ไหมจำเก่งจริงๆวันหนึ่งเด็กหญิงกลับจากโรงเรียนกระวีกระวาดเข้าไปหาพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณยายด้วยพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูสอบไล่ได้ที่หนึ่งอีกแล้วละวิมลก็พูดด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจสองสามีภรรยาก็หน้าตาอิ่มเอิบเยอะแม่ก็บอกที่หนึ่งอีกแล้วเหรอลูกที่หนึ่งทุกปีเลยเก่งมากลูกเอ้ยอย่างนี้โตขึ้นพ่อแม่ก็หมดห่วงจริงไหมพ่อแกฮะบุญสมก็พยักหน้าลูกเรามีพรสวรรค์นะมีความจำดีตอนหนึ่งของการสนทนาวันนั้นสองสามีภรรยาได้ยินประโยคที่ไม่คาดคิดจากปากของลูกสาวพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูจำได้แล้วล่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูเป็นอะไรสองผัวเมียก็ยะแล้วก็ยายก็ทำสีหน้าตื่นก็ถามว่าเป็นอะไรล่ะก็หนูเป็นลูกพ่อกับแม่ไงเมื่อก่อนไม่ได้เป็นหรอกค่ะแต่ก่อนนี้หนูเป็นลูกแม่อำไพอยู่อำเภอสองจังหวัดแพร่ครอบครัวหนูยากจนมากพ่อตายแม่ก็ไปมีสามีใหม่ชื่อนายสอนพอหนูอายุได้16พ่อเลี้ยงมันก็ข่มขืนแล้วก็ฆ่าหนูสองสามีภรรยาลมแทบใส่เมื่อได้ยินคำบอกเล่าและท่าทางไม่สามารถจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปได้ลูกสาวคนนี้ระลึกชาติได้นี่อาจจะเป็นหนึ่งในหลายสิบหลายร้อยล้านในโลกที่เกิดขึ้นได้วิมลมีอายุเพียง7 ปีครึ่งก็รำลึกถึงชีวิตในภพก่อนได้มองเห็นอย่างทะลุปลุกโปงพ่อกับแม่พาหนูไปอำเภอสองหนูจะพาไปที่กระท่อมที่หนูอยู่กับแม่จะพาไปดูจุดที่หนูไปนั่งหลบพ่อเลี้ยงใต้ดงต้นพริกมันเข้าไปข้างหลังบัดไปกอดปล้ำหนูแต่หนูดิ้นหนูสู้แรงมันไม่ได้มันก็ถูกมันกดให้นอนหงายมันจะข่มขืนพอมันประกบปากหนูก็เลยกัดลิ้นมันจนขาดติดปากมันเจ็บมากก็ร้องลั่นหันไปคว้าขวานมาจามหัวหนูเต็มแรงหลายทีจนหนูตายมันก็ขุดหลุมฝังตรงนั้นน่ะรวมกับขวานเปื้อนเลือดพาหนูไปนะครับไปเอาไอ้คนชั่วเข้าคุกให้ได้ในเวลาต่อมาครอบครัวบุญสมก็พาลูกสาวเดินทางไปยังอำเภอสองจังหวัดแพร่แวะที่ตัวอำเภอแจ้ง

0: ื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อได้รับทราบมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยเด็กหญิงนำทางได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่ตั้งแต่เกิดไม่เคยมาที่นี่เด็กหญิงนำคณะไปยังกระท่อมหลังหนึ่งเมื่อถึงแล้วก็ร้องเรียกแม่จ๋าแม่อัมภัยหนูมาแล้วละหนูเอื้องลูกสาวแม่ไงประตูกระท่อมเปิดออกหญิงวัยกลางคนก้าวออกมาทำสีหน้างงๆเด็กผู้หญิงก็วิ่งไปกอดเอวแม่จ๋าหนูมาแล้วนั่นพ่อแม่หนูในชาตินี้จ้ะที่หนูมาหาแม่ก็เพื่อจะเอาไอ้คนชั่วไปเข้าคุกนางอัมภัยยืนนิ่งยังถูกสะกดเอื้องเหรอลูกแม่เป็นไปได้ยังไงกันนี่ชายวัย50ก้าวออกมาจากประตูทันทีที่เด็กผู้หญิงเห็นหน้าก็ยกมือชี้แล้วก็ตะโกนเสียงดังนี่แหละไอ้คนไอ้ยอดชั่วมันชื่อไอ้สอนมันคนนี้แหละที่ข่มขืนหนูในดงต้นพริกหลังบ้านให้มันอ้าปากดูสิว่าลิ้นมันแหว่งหรือเปล่าหนูกัดลิ้นมันจนขาดติดปากเลยตำรวจจับมันเลยค่ะอย่าให้หนีท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดนายสอนก็ทำท่าจะเพ่นหนีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายปราดช่อล็อกตัวได้ทันการจากนั้นก็นำไปยังจุดที่เด็กหญิงชี้พอขุดลงไปลึกประมาณเกือบเม็ดก็พบโครงกระดูกพร้อมด้วยขวานอันเล็กมีคราบเลือดติดกลางอยู่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง7ปีครึ่งหลักฐานการกระทำผิดยังปรากฏชัดไม่ต้องสงสัยว่านางอัมภัยจะดีใจสักแค่ไหนนางสาวเอื้องที่ถูกสังหารได้รับข้อสรุปว่าหายสาบสูญสันนิษฐานว่าอาจจะถูกสัตว์ร้ายสังหารแล้วก็กินเป็นอาหารแต่บัดนี้ความจริงได้ปรากฏออกมาอย่างกระจ่างชัดแล้วนายสอนถูกตั้งข้อหาฆ่าข่มขืนลิ้นของเขาแหว่งตามที่เด็กหญิงว่าไม่สามารถปฏิเสธหลักฐานและคำให้การของเด็กหญิงได้เขาถูกดำเนินคดีแล้วก็จะต้องไปชดใช้กรรมชั่วในคุกอีกนานแสนนานดีไม่ดีก็อาจจะถูกประหารก็ได้กรณีเช่นนี้พอให้ข้อสรุปได้ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองคนที่ก่อกรรมนั้นขึ้นครับแบบนี้เขาเรียกว่ากรรมต่างภพครับ
1: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้

บุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอองตองอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนินและแซนโทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีบ่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องที่สุดสัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์092-812-7589ย้ำ092-812-7589หน้าแดงแห้งนี้ดื่ม

0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
1: ชลบุรี
0: จ้าชลบุรีจ้าแม
1: ่แม่เสี้ยนจากสังยาย
0: จ้าแม่เอากี่ขวดคะรอบนี
1: ้เอาขวดเดียว
0: เอาขวดเดียวเนาะค่ะแม่เดี๋ยวลูกแถมยามองไปให้นะคะรอบนี
1: ้ฮะ
0: เดี๋ยวลูกแถมยามองไปให้นะคะรอบนี
1: ้ผมแจ็คฟานเจ๊ที่อยู่เลยวะ
0: จ้าอยู่อากาศอำนวยใช่ไหมคะแม่
1: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้ค่ะ
1: อยู่หมู่สามเนอะ
0: จ้าแม่ขอบคุณค่ะแม่
1: เออ
0: จ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: เอาน้ำมังคุดให้แม่ด้วยนะสามขวด
0: ได้ค่ะส่งที่อยู่เดิมนะคะแม
2: ่ค่ะค่ะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: จ้าสั่งน้ำมังคุดแล้วค่ะ
3: เอายาไม้เนี่ย
0: จ้าพ่อรับกี่ขวดคะรับเป็นโปรโมชั่นไหมคะพ่อสามขวดหนึ่งพันจ้ะ
3: สามขวด
0: จ้าพ่ออยู่อำเภอไหนคะจ้าพ่อชื่ออะไรคะ
3: ชื่อวิจิต
0: พ่อวิจิตนามสกุล
3: วิจิต
0: ค่ะนามสกุลอะไรคะพ่อ
3: น้อยโชมศรี
0: ค่ะค่ะ
3: หมู่ที่
0: ค่ะหมู่ที่เท่าไหร่คะ
3: หมู่ที่2
0: ค่ะตำบล
3: นั่นนาฮี
0: นาฮีพนานิคมนะคะพ่อ
3: ว่าอะไร
0: อยู่อำเภออะไรคะพ่ออ
3: ยู่อำเภออากาศ
0: อ๋ออากาศเนาะนาฮีอากาศอำนวยนะคะพ่อจ้าลูกส่งให้เป็นพัสดุส่งตามบ้านนะคะพ่อเดี๋ยวเขาจะโทรหาก่อนนะคะจ่ายเงินไปทาง 1,000 บาทเดี๋ยวลูกใส่ของแถมไปให้นะคะพ่อฮัลโหลค่ะ
3: ฮัลโหล
0: ค่ะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะพ่อเดี๋ยวเขาโทรหาก่อนเข้าไปส่งค่ะน่าจะได้ประมาณวันจ้าเบอร์นี้เลยเนาะน่าจะได้วันเสาร์นะคะพ่อขอบคุณค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
1: เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยใช่ไ
0: หมฮัลโหลค่ะ
1: อ
0: ัน
1: แม่นสาวลาบ่นี
0: ่จ้าหนูเป็นลูกน้องค่ะสาวลาดจัดรายการจ้า
1: ว่าจันสร้างเปียกมังคุดเหรอ
0: จ้ารับกี่ขวดดีคะพ่อ
1: สิบเอ้ยพันหนึ่งสามขวดคือก้อนละ
0: จ้าพ่อเคยโทรมาสั่งแล้วเนาะ
1: ซีเซียนี่แล้ว
0: พ่อชื่ออะไรคะ
1: บุญจันทร์กองทองนอก
0: ค่ะอยู่อำเภอไหนครับพ่อ
1: ชัยวาน
0: โอ้ชัยวานนะครับพ่อค่ะเดี๋ยวลูกส่งให้นะคะ
1: อันได้เสียน้ำมันนี่
0: อ่ะถ้าครบ4รอบได้เสื้อแล้วก็ได้นำคุณเพิ่มอีกขวดหนึ่งด้วยครับพ่อ
1: ครบแล้ว
0: จ้าเดี๋ยวลูกเช็คให้นะครับพ
1: ่
0: อของแถมอาจจะไม่ใช่ขวดเล็กอาจจะเป็นยาหม่องนะครับพ่อรอบนี้เดี๋ยวลูกเช็คให้จ้าพ่อของแถม
1: แก้มือได้คือเขาบอก
0: จ้าวันนี้ลูกส่งพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงจ้ะพ่อถ้าช้าก็มาลืนเด้อน้ำมันไม่รู้เป็นยังไงช่วงนี
1: ้เพราะว่าเพราะหัดบัดร่างเทียมมือบัดร่างเทียมมือเดียวเขาได้ร่างเทียมสองมือได้ยังไงนะ
0: จ้ามันอยู่ที่เขาไปส่งนะครับพ
1: ่อ
0: จ้าแต่ลูกรีบจะส่งให้นะคะ
1: ว้าวเซ็กเบิ้งด้า
0: จ้าขอบคุณครับพ่อ
1: ดี
0: ค่ะ
4: ข้าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินเข้าได้ดีอารมณ์ดีไทยกระคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนนั่นโปรโมชั่นมือนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
5: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่อง
6: ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมุบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.ซาดีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
5: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูถือว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
4: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือศาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือศาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือศาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนันเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งพังบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญญิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันที นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
7: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
9: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับพาริตี้ความสำคัญนะอันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
8: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
10: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
11: นายชศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
12: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดแล้วว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่ในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าและปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
11: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการฟิกอิทเซนเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
13: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชติและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชติกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวาสหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้งสองรายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสด ทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 นต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนนขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5 นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บ3 รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8 นาฬิกา 34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 20 นาฬิกา 26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 18 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3 นาฬิกา 34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรและเวลา 14 นาฬิกา 58 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาที
17: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษ

0: สวัสดีครับผู้ฟังที่รักทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการพช.พบประชาชนครับทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ครับทางสายวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้กับผมนายปิยะพงษ์โสภาครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการครับวันนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับงานของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัดครับที่หลายคนอาจยังไม่เคยเห็นเบื้องหลังการทำงานแบบใกล้ชิดเราโชคดีมากครับเพราะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการจังหวัดน่านครับท่านสุทธิรักษ์ศรีสุเลิศครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมสุทธิรักษ์ศรีสุเลิศผู้ว่าการจังหวัดน่านครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนะครับว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดของเรามีอยู่ทุกจังหวัดนะครับนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วรวม76จังหวัดครับเพื่อขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับในทุกพื้นที่ของประเทศไทยรวม878อำเภอครับเป็นหน่วยงานหลักที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากยิ่งขึ้นตามสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยครับว่าด้วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขครับวันนี้เราเตรียมเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยครับโดยเฉพาะเบื้องหลังงานพัฒนาชุมชนในระดับจังหวัดครับที่หลายคนอาจยังไม่เคยได้ฟังแบบลึกซึ้งมาก่อนนะครับและวันนี้เราขอพาทุกท่านไปที่จังหวัดน่านครับซึ่งถือเป็นอีกจังหวัดที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนได้อย่างเข้มแข็งน่าสนใจและสร้างสรรค์ครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสุทธิรักษ์ศรีสุเลิศครับท่านผู้ว่าการจังหวัดน่านครับมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์และให้ข้อคิดดีๆกับเราในวันนี้ครับสวัสดีอีกครั้งครับท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ผมอยากให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังได้รู้จักสักเล็กน้อยหน่อยครับท่านครับเชิญได้เลยครับ
1: ผมก็เติบโตมาในครอบครัวของเกษตรกรนะครับผมเป็นลูกชาวนานะครับเป็นเกษตรกรนะครับซึ่งเข้าใจดีนะครับว่าการใช้ชีวิตของคนชนบทเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็บางปีเนี่ยก็จะมีฝนดีบ้างบางปีก็มีแล้งรายได้ไม่แน่นอน
0: ครับผม
1: พ่อกับแม่ผมเนี่ยก็ต้องทำงานหนักนะครับในการที่จะเลี้ยงครอบครัวนะครับเมื่อมีโอกาสมารับราชการในสายงานพระนำชนเนี่ยผมน่ะเป็นรับราชการในสายงานพระนำชนเนี่ยผมเป็นก่อนจะมาเป็นรับราชการเนี่ยเป็นอสพ.มาก่อน
0: ครับท่าน
1: รุ่น42เมื่อปี
0: 36ครับครับผม
1: ครับผมเป็นพนักงานเนี่ยรุ่น59เมื่อปี37พอถ้านับถึงปัจจุบันเนี้ยก็รับราชการมา32ปีแต่ทำงานพระนำชนมา33ปีครับ
0: โอ้ซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากนะครับท่านครับ
1: ครับผม
0: แล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านก้าวสู่สายงานพัฒนาชุมชนครับท่านมันเริ่มจากตรงไหนครับผม
1: ครับผมว่าก็คือเมื่อผมเข้ามาอยู่ในสายงานพัฒนาชุมชนเนี่ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับว่ามันไม่ใช่แค่อาชีพรับราชการนะครับแต่ผมว่าผมเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้กลับไปตอบแทนคนที่มีชีวิตที่ไม่ต่างจากผมจากครอบครัวผมที่เป็นครอบครัวเกษตรกรนะครับแล้วก็ในสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมภูมิใจที่สุดนะครับในการรับราชการในครั้งนี้ในสายงานมหาวิทยาลัยชนเนี่ยไม่ใช่การที่ทางกรมการมหาวิทยาลัยชนเนี่ยอนุมัติสนับสนุนงบประมาณมาให้ลงไปทำงานในพื้นที่อย่างเดียวนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ผมมองอย่างเงี้ยผมมองว่าบทบาทของพัฒนากรหรือกรมการพัฒนาชนเราเนี่ยก็คือบุคลากรของเราเนี่ยก็คือการได้ถ่ายทอดความรู้ได้ชวนชาวบ้านได้คิดได้ชวนชาวบ้านวางแผนเพื่อที่จะค้นหาศักยภาพของตนเองแล้วก็พบศักยภาพตนเองแล้วนำไปแก้ไขปัญหานะครับในหมู่บ้านในชุมชนของตนเองจนสามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็ทำให้มีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่ต่างหากสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดในและเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในการรับราชการในสายงานมหาวิทยาลัยชนครับและอีกอย่างนึงเนี่ยผมยังมองอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าการช่วยเหลือประชาชนที่ดีที่สุดอะไม่ใช่เป็นการให้แค่ครั้งเดียวแต่การทำให้เขาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยได้ยืนบนขาตัวเองก็คือให้เขามีแรงบันดาลใจที่จะทำงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในการพัฒนาหมู่บ้านของเขานะครับจึงทำให้ผมว่าเนี่ยผมว่าการทำงานมะนำชนเนี่ยเหมือนการได้ทำบุญทุกวันนะครับการทำให้ชุมชนเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมจึงมีความว่าที่ผมรักและศรัทธาในงานมะนำชนจนถึงทุกวันนี้ตลอด33ปีที่รับราชการมาและก็ยังอีก4ปีที่ก่อนจะเกษียณอายุราชการเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำงานขับเคลื่อนงานมนำชนในพื้นที่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับผลการพัฒนาจากการพัฒนาด้วยตัวเขาเองให้มีคุณภาพชีวิตดีผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในที่เกิดมาในชาตินี้เป็นข้าราชการของกรมการพัฒนาชนครับ
0: ขอบคุณท่านมากครับผมท่านอยู่ทำงานอยู่ที่จังหวัดน่านครับผมท่านรู้สึกอย่างไรกับบทบาทในพื้นที่ณขณะนี้ครับท่านครับ
1: เป็นครั้งแรกที่ผมได้มารับราชการที่ภาคเหนือก็มาเป็นพนักงานจังหวัดน่านผมว่าจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่โหถ้าใครได้มาไม่อยากกลับนะครับก็คือเป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากเป็นจังหวัดที่มีความงดงามของธรรมชาติอีกอย่างนึงครับก็คือจังหวัดน่านเนี่ยมีความหลากหลายเรื่องชาติพันธุ์นะครับแล้วก็มีชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์ในพื้นที่ที่มีความมีวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความเข้มแข็งนะครับและเป็นชุมชนอีกวิธีหนึ่งก็คือผมว่าคนน่านนะครับเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อนะครับและก็ขณะเดียวกันนั้นนะครับยังมีความท้าทายเรื่องภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเป็นภูเขาเป็นที่สูงถนนหนทางค่อนข้างไกลหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านตั้งอยู่ห่างกันพอสมควรในการเข้าไปพัฒนาหรือเข้าไปส่งเสริมการพัฒนาทั้งหมดนะครับแต่ผมว่าในพื้นที่เนี่ยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือการพัฒนาที่ในพื้นที่แบบนี้ไม่ใช่การนำแนวทางเดียวกันไปได้ใช้ได้ทุกหมู่บ้านนะครับ ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือต้องเริ่มจากการรับฟัง
0: ครับท่าน
1: เข้าใจวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และร่วมทำงานร่วมกับคนในชนบทเพราะบางคนในพื้นที่ก็คือผมว่าคนในพื้นที่คือเจ้าของคำตอบที่ดีที่สุดผมรู้สึกว่าหน้าที่ของนักพัฒนาชนก็คือเราต้องเชื่อมโยงและเสริมพลังอันนี้สิ่งดีๆที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยให้เติบโตจังหวัดน่านเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่แค่ผมมาปฏิบัติงานที่จังหวัดน่านแต่ผมว่าเข้าใจว่าการพัฒนาที่แท้จริงของทำให้คนในชุมชนเนี่ยเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองซะมากกว่าและสามารถร่วมกำหนดอนาคตของชุมชนตัวเองได
0: ้เรามาต่อกันที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านครับท่านครับตอนนี้มีโครงการหรือกิจกรรมอะไรเด่นอะไรที่เราขับเคลื่อนหรือดำเนินการอยู่ณขณะนี้ไหมครับท่านครับ
1: ครับที่จริงแล้วงานพช.ในพื้นที่เนี่ยผมว่าเป็นงานทุกงานนะที่เกี่ยวกับปากท้องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเรื่องพช.ก็ทำทุกเรื่องอยู่แล้วกับชุมชนในพื้นที่นะครับทุกจังหวัดก็จะคล้ายๆกันแต่มุมมองที่ผมจะขออนุญาตนำเสนอในครั้งนี้นะครับผมจะขออนุญาตนำเสนอเรื่องของด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคร
0: ับ
1: ครับผมเพราะพอดีทางผมเนี่ยได้ทำโครงการหนึ่งโครงการนี้ไม่ใช่งบประมาณในการกับเครื่องงานนะครับ
0: ครับผม
1: ใช้ชื่อโครงการว่าน่านแคร์แอนด์แชร์นะครับน่านแคร์แอนด์แชร์ก็คือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมบูรการการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ซึ่งผมได้กำหนดดำเนินการเป็น2กิจกรรม
0: ครับ
1: นะครับกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีพี่เลี้ยงชุมชนพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตผมก็ใช้ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนในพื้นที่นั่นแหละครับในการเป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่ใช้ผู้นำที่เป็นผู้นำชุมชนเป็นอาสาสมัครในชุมชนหนึ่งคนดูแลครัวเรือนยากจนหนึ่งครัวเรือนครับในกิจกรรมแรกนะครับตัวนี้นะครับเป็นพี่เลี้ยงประกบเลยในการที่จะช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนั้นนะครับให้ผ่านเกณฑ์นะครับและก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมตัวนึงที่ผมทำเสริมขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ต้องรองบประมาณจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่อื่นที่อยู่นอกพื้นที่นะครับก็เป็นการทำโดยชุมชนเองนะครับหรือผู้นำชุมชนเองได้เป็นคนทำกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมตักบาตรปันบุญ
0: ตักบาตรปันบุญครับผม
1: ครับผมครับผมที่จริงอ่ะโครงการเนี้ยผมให้ใส่ผ้าพื้นเมืองอ่ะแล้วก็ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
0: ครับท่าน
1: นะครับแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคที่ผมให้สำหรับตักบาตรพระนะครับแล้วก็แต่ก็เน้นเป็นข้าวสารอาหารแห้งสิ่งอุปโภคบริโภคแล้วก็ผมก็พอได้มาแล้วก็จะทำเป็นถุงยังชีพนะครับมอบให้ครัวเรือนยากจนในพื้นที่ทั้ง15อำเภอเลยนะครับซึ่งโครงการนี้มีแนวคิดสำคัญก็คือเปลี่ยนจากการช่วยเหลือเป็นการให้ไปสู่การสร้างโอกาสโดยชุมชนเป็นฐานและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนครับและก็มันไม่ใช่แค่โครงการที่ช่วยเหลือคนจนเท่านั้นแต่มันเป็นกลไกในการสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างชุมชนพอสมควรครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับในประเด็นนี
0: ้แต่ผมขอเ
1: ติมอีกนิด
0: ครับผมเชิญได้เลยครับ
1: อธิบายความหมายคำว่าแคร์กับแชร์ซะก่อน
0: ครับผม
1: แคร์ที่ผมว่านี่ก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบพี่เลี้ยงที่ช่วยให้ครัวเรือนพึ่งพาตัวเองได
0: ้ครับ
1: ไอ้ตัวแคร์ตัวแชร์นี่ก็คือแบ่งปันทรัพยากรความรู้ความร่วมมือทุกภาคส่วนเราไม่ทำคนเดียวอยู่แล้วพอชอเราต้องอาศัยองค์คาพยพของภาคีการพัฒนาทั้งหมดทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแม้กระทั่งภาคประชาชนในการที่เข้าไปช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังท้ายสุดก็คือเราไม่ใช่เพียงให้ครัวเรือนอยู่รอดแต่เราทำให้ครัวเรือนนั้นลุกขึ้นยืนด้วยตนเองมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตเราช่วยเหลือแล้วเราสนับสนุนช่วยกระตุ้นให้เกิดเขาทำอาชีพเสริมหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ซึ่งมันจะสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชนเราว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการเสริมศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชนครับในประเด็นนี้ครับ
0: ขอบพระคุณท่านมากครับและนี่คือโครงการน่านแคร์แอนด์แชร์นะครับที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้นำเรียนคุณผู้ฟังไปครับท่านครับมาที่จังหวัดน่านของเราครับจุดแข็งอะไรบ้างครับที่ช่วยให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างยั่งยืนครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เราได้พูดคุยกันมาครับท่านจุดแข็งของจังหวัดน่านครับ
1: ครับผมก็จังหวัดน่านตามที่ผมได้พูดบริบทในเรื่องของพื้นที่ไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับก็คือมีจุดแข็งสำคัญที่เอื้อต่อการพัฒนาก็คือเรื่องผมมองเรื่องทุนทางสังคมที่เข้มแข็งครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคนในชุมชนวิถีชีวิตของคนในชุมชนแล้วก็เขาเป็นชนเผ่านะครับเป็นชาติพันธุ์ที่รวมตัวกันอยู่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับผมแล้วก็ในเรื่องวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลในส่วนหนึ่งแล้วก็เครือข่ายองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วมประชาชนสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าเป็นหลักฐานที่ทำให้การพัฒนาสามารถต่อรอดยอดได้อย่างยั่งยืนครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจุดแข็งของจังหวัดน่านเนี่ยไม่ใช่แค่ทรัพยากรหรือวัฒนธรรมที่งดงามนะครับ
0: ครับผม
1: ว่ามันอยู่ที่คนด้วยคนเนี่ยคือเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดน่านเนี่ยครับมีจุดเด่นอีกตรงนึงก็คือทางการพัฒนาของจังหวัดเนี่ยครับมุ่งเน้นก็คือไม่ใช่แค่ส่วนราชการภาคเอกชนหรือทางภาคการเมืองหรืออะไรต่างๆนะเข้ามาพัฒนาแค่นั้นนะครับภาคประชาชนทั้งหมดเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งหมดแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยแบ่งคัตเตอร์การพัฒนาออกเป็นคัตเตอร์8คัตเตอร
0: ์
1: นี่เป็นจุดหลักสำคัญและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาในแต่ละเรื่องครับและอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับที่ผมจะขออนุญาตนำเรียน
0: ครับท่านครับ
1: นะครับ
0: ได้เลยครับ
1: พลังของสตรีและคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาพร้อมที่จะลุกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครับสตรีที่เมืองน่านเข้มแข็งครับแล้วก็คนรุ่นใหม่นักธุรกิจนักเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปรวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยเป็นผู้คนรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและอีกอย่างนึงเนี่ยเมื่อเราเปิดโอกาสให้กลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงได้แสดงศักยภาพสนับสนุนบทบาทในการตัดสินใจหรือการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนหญิงได้เรียนรู้หรือเติบโตชุมชนก็จะได้มุมมองที่หลากหลายการพัฒนาทุกวันนี้ท่านจะเห็นว่าผู้ชายอยู่เนี่ยผมว่าบทบาทเนี่ยน้อยกว่าผู้หญิงมากผมก็เห็นบทบาทที่จังหวัดน่านเนี่ยผู้หญิงมากจริงๆยกตัวอย่างอย่างหน่วยงานของผมเนี่ย
0: ครับท่าน
1: ท่านการอำเภอทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะครับท่าน
0: ทุกอำเภอใช่ไหมครับ
1: ครับผมทุกอำเภอเลยครับทุกอำเภอรวมทั้งผอกลุ่มด้วยมีพนักงานจังหวัดเดียนั่งเป็นผู้ชายอยู่คนเดียวและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมยังมองอีกอย่างหนึ่งความเสมอภาคทางเพศเนี่ยผมว่าไม่ใช่เพื่อผู้หญิงให้มีโอกาสเท่าเทียมชาย
0: ครับท่าน
1: คือผมมองอยู่ว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเยาวชนก็คืออยากให้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมผมมองอีกอย่างนึงว่าครับการพัฒนาทุกอย่างมันจะเข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนก็ไม่แยกเพศแยกอายุแยกอะไรนะครับผมว่าท
0: ุ
1: กส่วนนะครับมีบทบาทในการพัฒนาที่จะเกิดให้เกิดความยั่งยืนและก็เศรษฐกิจของจังหวัดนั้นจะดีขึ้นทุกจังหวัดครับ
0: ขอบคุณท่านมากครับในส่วนของจุดแข็งของจังหวัดน่านครับท่านครับผมเรามาคุยกันเรื่องของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ครับหรือว่าพัฒนากรที่ลงมือทำงานในพื้นที่ครับเจอกับปัญหาความท้าทายแบบไหนบ้างไหมครับโดยเฉพาะเวลาเราต้องทำงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายครับท่านครับ
1: ครับผมในประเด็นนี้ก็คืออย่างที่ผมนำเรียนไปเบื้องต้นนะครับมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากพื้นที่จังหวัดอื่นนะครับผมมองว่าความท้าทายพนักงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องงบประมาณหรือระยะทางอย่างเดียวหรอกแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งนะครับถึงภูมิเทพจะมีเรื่องความยากนิดหนึ่งแต่ผมมองว่าการสร้างความ เชื่อมั่นและไว้วางใจของคนในชุมชนในสำคัญที่สุดนะครับ เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายและครัวเรือนเนี่ยมีบริบทไม่เหมือนกันบางครัวเรือนก็เผชิญปัญหาเรื่องอาจจะเป็นเรื่องรายได้บางครัวเรือนก็อาจจะมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้พิการที่ต้องคอยดูแลบางครัวเรือนก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินบ้างนะครับรายจ่ายรายรับไม่พอรายจ่ายหรือบางครัวเรือนอาจจะมีปัญหาด้านการศึกษาบ้างนะครับถ้าหากเราอีกอย่างหนึ่งครับว่าเราถ้าใช้วิธีเดียวกันกับทุกคนเนี่ยผลลัพธ์ผมว่าคงไม่ตรงกับ

0: แต่ถ้าเราไปค้นหาศักยภาพที่เขามีจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเองได้แล้วเมื่อชุมชนทุกอย่างเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วการขับเคลื่อนการพัฒนาตัวเองหรือการพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนจะเกิดขึ้นผมว่าจังหวัดน่านเนี่ยมีความหลากหลายด้านภูมิประเทศวัฒนธรรมชาติพันธุ์การทำงานเนี่ยยิ่งต้องอาศัยการรับฟังและเข้าเคารพในบริบทของพื้นที่มากกว่าที่อื่นด้วยถ้าเราไม่เริ่มถ้าเราเนี่ยไม่ได้เริ่มจากการบอกชุมชนว่าควรทำอะไรเนี่ยแต่เราเริ่มจากถามชุมชนว่าเขาต้องการอะไรและเขามีความสามารถในเรื่องอะไรเขามีศักยภาพในเรื่องอะไรที่เราจะไปช่วยต่อยอดเขาได้และเกิดความให้เขาเกิดความไว้วางใจที่จะให้เราเป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนเขาเนี่ยผมว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยผมว่ามันจะไปด้วยดีและการทำงานพัฒนาชนในพื้นที่จะเกิดผลสำลิดบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์และนโยบายของกรมการพัฒนาชนตามนโยบายของผู้บริหารคือท่านที่ดูกรมการพัฒนาชนเป็นอย่างยิ่งและจะตอบสนองโจทย์ของกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งการพัฒนาประเทศได้ด้วยครับ
1: ท่านครับตอนนี้เราก็มีนักวิชาการพัฒนาชนครับที่เพิ่งบรรจุไปถ้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพัฒนากรครับตอนนี้ก็รุ่นที่135ครับผมซึ่งบัญชีของเราก็เพิ่งหมดอายุไปครับท่านครับผมอยากให้ท่านพัฒนากรจังหวัดช่วยมีข้อคิดอะไรที่อยากถึงน้องๆพัฒนากรที่เพิ่งบรรจุใหม่ไหมครับท่านครับ
0: อันนี้ก็คือพัฒนากรบรรจุใหม่เนาะ
1: ครับท่านครับ
0: ครับผมก็อยากบอกน้องๆ นะครับที่รุ่นล่าสุดนี้เป็นรุ่น
1: 135ครับท่านครับ
0: 135นะครับ
1: มี
0: 134 133 134 35นะครับที่มาปีนี
1: ้ครับท่านครับ
0: ผมก็อยากบอกน้องๆนะครับพนักงานว่างานมะนำชนในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับก็สมัยผมทำงานใหม่ๆก็โหมันถนนหนทางลำบากกว่านี้มากนะครับแล้วก็การทำงานในพื้นที่เนี่ยก็แตกต่างจากทุกวันนี้แล้วระบบเทคโนโลยีสมัยก่อนก็ไม่มีเท่าทุกวันนี้นะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจตามหน้าที่ตามงานนโยบายของรัฐแต่งานที่ต้องบูรณาการกับหลายๆหน่วยงานเนี่ยรวมทั้งการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานมีมากขึ้น
1: ครับผม
0: จึงเป็นธรรมดาครับที่หลายคนจะรู้สึกว่าทุกวันนี้มีปริมาณงานมากและก็มีความท้าทายสูงแต่ผมอยากบอกน้องๆว่างานทุกชิ้นที่เราทำเนี่ยล้วนเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับก็คือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเลยเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนเรื่องอาชีพเรื่องของการส่งเสริมให้มีกองทุนชุมชนหรือการพัฒนาหมู่บ้านทุกอย่างมีเป้าหมายเดียวกันก็คือสุดท้ายก็คือทำให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้นะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากฝากน้องๆมี4เรื่องครับ
1: ครับผมเชิญได้เลยครับท่านครับ
0: เรื่องที่1ครับอย่าเริ่มต้นด้วยการคิดว่างานเยอะนะครับเรื่องแรกนะครับ
1: ครับ
0: แต่ให้เริ่มด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานนะครับเพราะว่างานทุกงานเนี่ยทำพร้อมกันไม่ได้อยู่แล้วก็คือแต่เราสามารถวางแผนและบริหารเวลาได้ก็อยากให้น้องๆว่าถึงงานเราจะเยอะถ้าจัดลำดับความสำคัญได้เนี่ยอันไหนควรทำก่อนอันไหนทำหลังหรืออันไหนทำพอที่จะทำไปพร้อมกันได้อย่างเงี้ยเราต้องทำเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องแรกนะครับมันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อันที่สองผมคิดว่านะครับก็คืออย่าคิดว่าเราเนี่ยต้องเก่งทุกเรื่องตั้งแต่วันแรกนะครับไม่มีใครเก่งทุกเรื่องนะครับก็คือผมกล้าที่จะถามและกล้าที่จะเรียนรู้เราต้องเป็นคนที่กล้าที่จะถามและกล้าที่จะเรียนรู้จากรุ่นพี
1: ่ครับ
0: รุ่นพี่พนักงานพนักงานอำเภอผอ.กลุ่มรวมทั้งมากันจังหวัดนะครับรวมทั้งผู้นำชุมชนและเพื่อนๆร่วมงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นนะครับเพราะว่างานผู้นำชนเนี่ยไม่มีใครทำสำเร็จหรือทำคนเดียวแล้วเกิดผลสำเร็จนะครับอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับในประเด็นที่สองนะครับ
1: ครับท่าน
0: ก็ฝากน้องๆตามประเด็นนี้ด้วยนะครับประเด็นที่สามนะครับก็คือการลงพื้นที่ให้มากเพราะตำรานี้นะครับให้ความรู้แต่ชุมชนเนี่ยจะให้ประสบการณ์น้องๆนะครับยิ่งเราเข้าใจคนในพื้นที่มากเท่าไหร่การทำงานของเราจะง่ายขึ้นและได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนได้ดีที่สุดนะครับในประเด็นที่3ครับประเด็นที่4ก็คือสุดท้ายนะครับเมื่อเราจัดลำดับความสำคัญงานได้นะครับแล้วก็เราก็เรียนรู้กับทุกคนกับทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่เราก็ลงพื้นที่มากๆให้แล้วเนี่ยอย่าลืมดูแลตัวเองก็แล้วกันนะครับน้องๆก็เพราะว่าการทำงานเนี่ยเพื่อให้คนอื่นได้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องเนี่ยเราต้องรักษาในเรื่องของความสมดุลของตัวเองด้วยทั้งสุขภาพ กายสุขภาพจิตและครอบครัวนะครับอีกอย่างนึงนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้พนักงานอยู่ในวิชาชีพนี้ได้เนี่ย

0: เห็นคุณค่าของงานที่ทำซะมากกว่าบางครั้งเราอาจจะเหนื่อยกับการรายงานเอกสารนะครับเหนื่อยกับข้อสั่งการหรือเหนื่อยกับการเดินทางบ้างนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งเราเห็นครัวเรือนที่ลำบากที่เราไปช่วยไปส่งเสริมไปสนับสนุนไปกระตุ้นให้เขาปรับเปลี่ยนวิธีคิดและสามารถพึ่งตัวเองได้เนี่ยเห็นกลุ่มอาชีพที่เติบโตเห็นชุมชนที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็เห็นบุคคลต่างๆที่เราเคยสนับสนุนให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันมีความหมายนะครับน้องๆขอให้น้องๆภูมิใจในบทบาทพนักงานเพราะเราอาจไม่ใช่คนที่อยู่หน้าสุดของเวทีแต่เราเป็นคนที่อยู่เคียงข้างประชาชนในวันที่เขาต้องการกำลังใจและต้องการโอกาสนั่นคือคุณค่าที่งดงามของวิชาชีพนี้ผมก็คิดเช่นนี้ตลอด33ปีที่ทำงานกรมการพัฒนาชุมชนมาเช่นเดียวกันครับ
1: ขอบคุณข้อคิดทั้ง4ข้อจากท่านพนักงานจังหวัดนะครับผมท่านครับแล้วในสายตาของท่านครับพนักงานยุคใหม่ครับควรมีทักษะอะไรที่ควรมีติดตัวไว้ครับท่านครับ
0: พนักงานยุคใหม่แหละครับ
1: ครับท่าน
0: ผมมองเนี้ยพนักงานเนี่ยก็ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเดียวนะครับก็คือแต่เราต้องเป็นนักพัฒนานักประสานและนักเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับน้องๆเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วปัญหาของชุมชนก็ซับซ้อนขึ้นการทำงานก็ต้องอาศัยทักษะที่หลากหลายพนักงานยุคใหม่เนี่ยต้องเดินให้ทันเทคโนโลยีด้วยในส่วนนึงแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าน้องๆก็หลายๆคนก็ทันเทคโนโลยีอยู่แล้วในส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการปรับใช้เทคโนโลยีนั้นกับงานของเรานะครับแต่ที่สำคัญต้องไม่เดินห่างประชาชนนะครับเพราะว่าประชาชนก็คือผู้ที่เราจะไปทำงานร่วมผู้ที่เราจะไปช่วยเขาในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งก็เป็นช่วยให้เราได้วางแผนได้ดีด้วยเทคโนโลยีก็ช่วยให้เราทำงานได้เร็วนะครับแต่ความไว้วางใจจากประชาชนคือสิ่งที่จะทำให้งานพัฒนาชนประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและยั่งยืนครับ
1: ขอบคุณท่านมากครับสำหรับทักษะที่พนักงานยุคใหม่ควรมีนะครับท่านครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับแต่ยังไม่ถึงคำถามท้ายที่สุดครับผมท่านครับผมอยากทราบถึงคติประจำใจที่ท่านยึดถือตลอดการทำงานที่ผ่านมาครับท่านอยากให้ท่านช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบหน่อยครับท่านครับ
0: ครับสำหรับคติประจำใจผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะคล้ายๆกับหลายๆท่านผมก็ส่วนใหญ่ผมคติประจำใจนี้ผมลงไว้ใน Facebook ประจำตัวส่วนตัวผมนะครับสุจินต์ศรีสุเลศนะครับก็ผมมองว่ามุ่งมั่นตั้งใจทำความดีด้วยหัวใจนี่คือสิ่งที่ผมยึดถือยึดปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นเข้ารับราชการจนถึงทุกวันนี้นะครับการมุ่งมั่นผมก็คือผมมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนและอีกอย่างหนึ่งผมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายเราต้องผ่านมันให้ได้นะครับซึ่งก้าวไปข้างหน้าด้วยความอดทนและความเพียรอันนี้ก็คือความมุ่งมั่นที่ผมตั้งปณิธานไว
1: ้
0: ส่วนความตั้งใจที่ผมตั้งไว้ผมก็เอาใจใส่ในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายมานะครับแล้วก็ทำงานอย่างรอบคอบแล้วก็มีวินัยแล้วก็รับผิดชอบในทุกเรื่องโดยที่เราเป็นผู้บังคับบัญชามีผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ระดับจังหวัดเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบในทุกสิ่งที่เราเป็นคนตัดสินใจและทำงานเนี่ยทำให้เต็มกำลังความสามารถผมไม่เคยทำงานเท่าเดิมผมจะเพิ่มในทุกวันเพิ่มในทุกปีที่มีประสบการณ์ประจักษ์การมันจะสอนการทำงานของเราเราก็จะอัพการทำงานของเราให้มากกว่าและดีกว่าเดิมทุกครั้งนะครับอีกสุดท้ายก็คือทำดีด้วยหัวใจเนี่ยก็คือการทำความดีด้วยหายใจไม่หวังผลตอบแทนและก็ยึดประโยชน์ของส่วนรวมนะครับยึดประโยชน์ของประชาชนแล้วก็รัฐเป็นสำคัญมีเมตตามีเอื้อเฟื้อแล้วก็พร้อมที่รับใช้พี่น้องประชาชนด้วยจิตสำนึกของการเสียสละก็สรุปสโลแกนตรงนี้ของผมนะครับก็คือมุ่งมั่นในเป้าหมายตั้งใจในหน้าที่ทำความดีด้วยหัวใจยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญสร้างคุณค่าต่อองค์กรและสังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละครับ
1: ขอบคุณท่านมากครับผมท่านตอนนี้เราเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายครับท่านครับถ้าให้ท่านพนักงานจังหวัดครับช่วยแนะนำสินค้าโอท็อปหรือแหล่งท่องเที่ยวดีๆของจังหวัดน่านครับท่านอยากจะแนะนำที่ไหนเชิญท่านได้เลยครับผม
0: จังหวัดน่านเนี่ยโอ้โหถ้าจะพูดไปนะผมว่าพูดวันหนึ่งไม่จบอ่ะสิ่งดีๆที่จังหวัดน่านนี่เยอะแยะเลยถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมหรือมาเยือนจังหวัดน่านเนี่ยนะครับผมว่าจังหวัดน่านเนี่ยก็คือจังหวัดน่านเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปะนะครับ
1: ครับ
0: ผมน่านนี่คือ1 ใน 9นะครับที่รางวัลนี้นะครับแล้วก็เป็นรางวัลด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนะครับเสน่ห์ของเมืองน่านก็คืองานหัตถกรรมที่มีชีวิตนะครับแล้วก็ทุกชุมชนยังคงสืบสานภูมิปัญญาและต่อยอดงานสู่ความสร้างสรรค์ได้อย่างงดงามถ้าผ้านะครับเลือกซื้อผ้าต้องผ้าทอลายน้ำไหลซึ่งเป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านม
1: ี
0: เครื่องเงินน่านนะครับมีกาแฟมีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สะท้อนภูมิปัญญาอัตลักษณ์เนี่ยของคนเมืองน่านเนี่ยโอ้เยอะแยะเหมือนกับในการพัฒนาที่ผมพูดไปนะครับว่าท่านผู้ว่าได้แบ่งคัตเตอร์การพัฒนาออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอย่างโอท็อปเรามี5 ประเภทใช่ไหมครับแต
1: ่การ
0: พัฒนาของผู้ว่าเนี่ยแยกเป็น8 ประเภทเนี่ยโอ้รวมไปทั้งหมดเลยนะครับคัตเตอร์กาแฟคัตเตอร์เครื่องเงินคัตเตอร์ผ้าคัตเตอร์ผู้ประกอบการแปลงใหญ่คัตเตอร์โอ้เยอะแยะเลยแล้วก็ในการพัฒนาเนี่ยก็จะสะท้อนการพัฒนาซึ่งเป็นชุมชนเขาเริ่มตัวเองแต่ก็คือประธานคัตเตอร์คือชาวบ้านที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจนะครับเป็นประธานคัตเตอร์แต่ส่วนราชการเป็นเลขาในการพัฒนาเนี่ยจะเห็นสภาพว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครบทุกประเภทเลยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับก็สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์สิ่งหนึ่งก็คือภาพกระซิบรักอันลือเรื่อง
1: นี้วัดภูมินครับท่าน
0: นะตัวนี้เนี่ยถ้าใครมาเมืองน่านต้องไปนะครับวัดภูมินนะครับปู่ม่านย่าม่านนะครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสูดอากาศเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเป็นช่วงฤดูฝนช่วงนี้ที่น่านใต้ก็จะเป็นสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ดอยเสมอดาวที่อำเภอนาน้อย
1: ครับผม
0: ดอยเสมอนายดาวที่นาน้อยถ้าเป็นช่วงหนาวนะครับสัมผัสวิถีชีวิตที่บ่อเกลือสปันครับสปันเดี๋ยวนี้โอ้โหถ้าช่วงฤดูหนาวมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะเลยครับเขาขึ้นไปที่สปันไปพักที่สปันปัวก็เช่นเดียวกันอำเภอปัวนะครับซึ่งที่จริงแล้วในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวนี้ที่จังหวัดน่านเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดร้านกาแฟก็น่าจะเป็นเยอะที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านนะครับ
1: เยอะมากครับ
0: ที่แล้วกาแฟเนี่ยได้รางวัลที่เป็นงานกาแฟโลก22 รางวัลนะครับของจังหวัดน่านนะครับที่เข้ามาแล้วไม่ได้ชิมกาแฟที่น่านเนี่ยโอ้โหเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็คัตเตอร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของน่านเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับก็เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีพวกอาหารพื้นเมืองน่านก็คือทั้งน้ำเงี้ยวนะครับข้าวซอยน้ำพริกมะแขวนไก่ทอดมะแขวนนะครับไก่ทั้งกาแฟนะทั้งโกโก้คุณภาพนะครับเลือกซื้อผ้าทอน้ำไหลผ้าทอไทยลื้อที่ปัวเครื่องเงินงานจัดสารผลิตภัณฑ์โอท็อปเยอะแยะเลยเป็นมรดกที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากให้มาแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมจะขออนุญาตพูดคุยนะครับ
1: ครับผม
0: ครั้งที่แล้วเนี่ยกรมการมนำชนให้เกียรติจังหวัดน่านนะครับมาจัดโอท็อปภูมิภาคที่จังหวัดน่านนะคร
1: ับ
0: โอ้นะครับมาคนน่านนะครับแห่มาซื้อสินค้าโอท็อปมากมายนะครับเศรษฐกิจสังเกตนะครับที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศในการจัดโอท็อปภูมิภาคครั้งที่ผ่านมา6 จังหวัดนั้นจังหวัดน่านมียอดจำยอดขายยอดจำหน่ายสูงสุดมันสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดน่านเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีมีความสมบูรณ์เรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วมีต้นทุนทางวัตถุดิบและก็คนที่มีภูมิปัญญาสามารถพัฒนาสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและมีรายได้แล้วก็สามารถจับจ่ายซื้อของจากงานโอท็อปภูมิภาคแล้วก็ได้รายได้กลับจากคนให้คนรู้จักจังหวัดน่านและได้มาท่องเที่ยวผมว่าในปีนี้เนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายขายของผลิตภัณฑ์ในจังหวัดน่านเนี่ยของปีนี้ผมว่า GDP ของน่านเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนครับ
1: ครับผม
0: ผมสรุปท้ายสุดเนาะ
1: ครับท่านครับ
0: น่านเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกที่ไม่ได้มีแค่ธรรมชาติแต่เต็มไป
2: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารัฐบาลเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรัญรักษ์วิทิศสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสุกนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ภายในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยถือโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาถวายสักการะพร้อมต่างบอกเล่าความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการพระราชทานปันสุขซึ่งภาพความทรงจำที่พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดจะคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป
3: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบกรณิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับ
4: เรื่องผ้าไหมเรื่องสอนให้นี่แหละค่ะรักบ้านรักแผ่นดินป่าไม
5: ้พระองค์พานิทรักหลายพระท่านเห็นมาตั้งแต่เด็ก
6: ประทับใจท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจดูท่านก็ท่านเล็กแต่ท่านก็เรียนเก่งมาล่ะท่านก็เก่งอะไรท่านก็ขี่มามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์จะเทินนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
2: ขณะที่นางสาวปทุมวดีหลานลมผู้แทนประชาชนจิตอาสาจากมูลนิธิสัจเทพที่ได้นำเครื่องดื่มเย็นมาให้บริการประชาชน
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
8: ขณะนี้เวลา20:08
9: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยดำเนินรายการโดยดีเกหนุ่มสำราญขอเชิญรับฟังได้แล้วครับ

วัสดีครับวิลักแฟนเพลงเวลาการพี่น้องปองปายคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่รักและเคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยได้เวลาพบจบกับเวลาหมายพังพายพังพายโง่คงตามากขึ้นตังนางโตนำออกข้อมูลคำเสือนฝากพี่ต่อน้องที่สถานีแห่งนี้เวลานี้พอๆกันคือเก่าสนับสนุนโดยทั้งบริษัทเกษตรพารวยกับนายห่างนทวีนายห่างใหญ่ใจสปอร์ตนายห่างที่มีความจริงใจกับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามอบหน้าที่ตรงนี้มอบหมายให้กับพี่เกษรันครับลูกในบ้านหวานในสวนมาบอกมาจากซูอีพอยอีเมลได้สำหรับเราฟังบอกเรา90ให้ครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในการทำไร่ทำนาผู้ลางคนก็มองหาสิ่งที่เขามาซอยเหลือแล้วนะครับปีนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาอาญาอยู่หน้ามันคือหลายแท้เฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิแก้ปัญหาแนวใดใส่ผลิตภัณฑ์แนวใดคิดฮอดสิถึงดีเกน้ําสลานคิดฮอดเกษตรพารวยอาขอผู้หลายๆได้อีบ่อยแม่เด้อโทรมาถามหาลูกหาเต่าโง่คงตามากคือเก่าเหมือนเดิมกลับขึ้นมาด้วยความมั่นอกมั่นใจกลับขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพตอบโจทย์แท้แน่นอนเกษตรกรเฮาพึงพอใจรับรองว่าบ่เฮ็ดให้เกษตรกรพี่น้องผิดหวังสมกับความคิดฮอดสิถึงกับอีเกน้ําสลานกับนายห่างนทวีของบริษัทเกษตรพารวยเฮาขอผู้หลายๆก็แล้วกันพี่น้องเด้อผู้ที่รอคอยเรื่องราวของการกับจัดวัชพืชในหน้าเขาวันพารวยฟ้าแดงปีนี้รับรองว่าบ่ผิดหวังแท้แน่นอนคือจังดีเกษรสัญญากับพี่กับน้องนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยเฮาบ่อยู่นิ่งจะปรับปรุงบำรุงสิ่งใดที่มันดีแล้วก็เฮ็ดให้ดีเพิ่มๆขึ้นไปบ่แม่นว่าดีแล้วหยุดซ้ํานี่เด้นะครับเพราะว่าเลี้ยงเล่าของหญ้าเลี้ยงเล่าของพืชเลี้ยงเล่าของอากาศสิ่งแวดล้อมมันจะพัฒนาไปนําเลยครับพี่น้องเฮาจะมาหยุดนิ่งอยู่คือเก่าบ่ได้เด้เฮาต้องพัฒนาไปตามโลกตามสมัยของหญ้าตามสมัยของการเฮ็ดทําการเกษตรนะครับเอามาเสริมมาเติมมาแต่งเข้ามาบำรุงน้ําพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรพารวยมื้อนี้ก็เลยมาเว้ามาจากซุยอีปอยอีเมลได้สําหรับเราฟังนี่ล่ะนะครับกับดีเกษรเนาะช่วงหน้าเฮ็ดไร่เฮ็ดนาครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาบางพื้นที่ก็ว่านแล้วล่ะบางพื้นที่ก็ยังบ่ทันได้ลงมืออยู่ก็มีแต่ละพื้นที่จะบ่คือกันนะครับบางพื้นที่เพิ่นก็เฮ็ดแต่หลังสงกรานต์แล้วก็มีปัญหาที่เกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาพบพ้ออยู่ในขณะนี้ณเวลานี้ในทางการเกษตรคงจะบ่แตกต่างกันว่าสิเป็นภาคใดๆก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดมาปัญหาที่เฮาแก้ยากอยู่ในขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องหญ้าบ้านอีพ่ออีแม่เป็นยังไดมีบ่เป็นคือกันบ่นะครับหญ้าทุกมื้อนี้บ่แม่นธรรมดาจ้าว่าหญ้าอีหยังแน่ต่อหญ้าอีหยังแน่เข้ามาอยู่ในแปลงไร่นาของพี่ของน้องทำให้เกษตรกรมีความกังวลใจทำให้เกษตรกรหาทางออกลำบากแต่ปานนั้นเฮาก็หาทางสิมาแก้การที่กำจัดวัชพืชเนี่ยนะครับกับรายการของลูกของเราจะเน้นในการกำจัดหญ้าบ่สิเป็นทางหน้าเขาก็ดีบ่ว่าสิเป็นทางพืชสวนพืชไร่ก็ดีเพราะวันพารวยมื้อนี้ดีเกนุสลานเสียมาแนะนำก็คือวันพารวยฝาแดงกับฝาเขียวฝาแดงใส่จังไดฝาเขียวใส่จังไดอีพ่ออีแม่ติดตามฟังรายการไปคุณพ่อคุณแม่สิเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ลูกต่อมาแนะนำมาเติมเต็มให้คุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเล่าของการทำการเกษตรนะครับก็คือเรื่องเล่าของหญ้าเฮ็ดจังไดเฮาจังสิกำจัดได้เฮ็ดจังไดเฮาสิให้หญ้าลดน้อยถอยลงเฮ็ดจังไดเฮาจังสิให้ต้นข้าวเฮาอุดมสมบูรณ์เฮ็ดจังไดปูปลาหน้าน้ำจังสิอยู่คือเก่าเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาวันพารวยฝาแดงเด้อครับเด้อวันพารวยฝาแดงจำไว้ให้ดีนะครับวันพารวยวันพารวย3คำนะครับแต่วันพารวยมีอยู่2ชนิดชนิดฝาแดงใส่กับหน้าเข่าใส่ง่ายปลอดภัยวันพารวยเป็นสารสกัดจากสลายใส่กับวัชพืชในหน้าเขาบ่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มีชีวิตในหน้าเขาเช่นกุ้งหอยปูปลาวันพารวยสามารถใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มือขึ้นไปเด้อครับเด้อใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มือขึ้นไปกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกผักปอดหน้ากกหน้าผักแว่นหญ้าปากควายหญ้านกสีชมพูกกขนากกกไส้หญ้าหนวดปลาดุกและหญ้าพุ่มพ่วงอีกหลายอย่างหลายแนวที่วันพารวยของเฮากำจัดได้และเอาอยู่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทเกษตรพารวยเฮ็ดมาเพื่อเกษตรกรของเฮายืนยันได้เลยว่าวันพารวยฝาแดงของเฮาใส่กำจัดวัชพืชในหน้าเขาได้ผลแท้แน่นอนใส่ถูกวิธีใส่ถูกที่ถูกเวลารับรองว่าเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามีรอยยิ้มในการกำจัดวัชพืชบ่ต้องไปคิดยากบ่ต้องไปหนักอกหนักใจตัวนี้ทำมาเพื่อเกษตรกรโดยตรงทางบริษัทของเฮาพัฒนาในการค้นหาเรื่องเล่าของหญ้าแต่ละชนิดมันจะเป็นแบบใดเกษตรกรได้ผลแท้แน่นอนและกระทั่งวันพารวยของเฮาจะเน้นโบชั่วนะครับเด้อเกษตรกรพี่น้องเฮาออกไปอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่าใส่แบบใด
วิธีการใส่จังไดถ้าพี่น้องไปซื้อแล้วทางร้านหรือว่าทางสถานีวิทยุที่พี่น้องกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพิ่นจะแกกบัวช่วยกับพี่กับน้องให้ไปอ่านทำความเข้าใจว่าการกำจัดวัชพืชนี่มันเป็นแบบใดบุรังคนซื้อไปแล้วบ่ทำความเข้าใจก็เฮ็ดไปตามเพื่อใจเจ้าของบาดนี้บ่ได้ผลนะครับสินค้าของวันพารวยของเฮานี่เราจะเน้นเลยนะครับเด้อเน้นวิธีการใส่นี่ล่ะนะครับพาพี่น้องใส่ถูกวิธีแล้วจะเห็นผลเด้อเพราะฉะนั้นพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลคือตัดสินใจได้เลยวันพารวยของเราเป็นนวัตกรรมที่มากำจัดวัชพืชโดยตรงนะครับบริษัทยืนยันได้เลยถ้าพี่น้องใส่วันพารวยปัญหาเลี้ยงหญ้าอยู่ในหน้าเขาจะหมดไปนะครับหรือว่าพี่น้องอ่านแล้วข้างค่าใจถามดีเกสันกันนะได้บ่นอได้เด้อครับเด้อนะครับโทรมาหาดีเกสันผู้ดำเนินรายการนี่ล่ะโทรมาได้ที่เบอร์0644805169เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์อดีไลน์นํานะครับพี่น้องเนาะเอาฝากไว้นําครับเอาช่วงนี้มาฟังเพลงกันก่อนดีพ่อแม่เนาะฟังเพลงฟังล่ําสนุกสนานม่วนซื้อโนแซวกันซะก่อนยังบ่มาจากกันต่อกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเข่าใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเข่านกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเข่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเข่างามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกหนุ่มสำราญ0644805169

หลังจากฟังเพลงสุขกายสบายใจกันไปแล้วเนาะนะครับคือเบิ่งแล้วห้อยเฒ่าเฮ็ดจังได๋ล่ะคือลูกคือเต่าว่าแต่คือดิกีน้ําซ่านว่าแต่เฮาที่ไปซื้ออยู่ไสบ้านนี่ซื้ออยู่สถานีวิทยุที่อีพ่ออีแม่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ล่ะกับรายการลูกทุ่งวันพารวยนี่ล่ะเนาะซื้อน้ําเพิ่นแล้วก็ซื้อแล้วลูกเต่าขอเน้นนะครับเด้อเน้นให้เอาโบชั่วน้ําแน่นะครับโบชั่วเพื่อว่าไปอ่านวันพารวยของเฮานี่ถ้าเฮ็ดถูกวิธีดีทุกไล่เด้นะครับผู้ลางคนนี่ไปเฮ็ดแหกวิธีคือหยังคือแบบที่ว่าเอ๊ะบ่แม่นดอกอยากลองเบิ่งกันนะดีเกณฑ์ซ่าคือว่าใส่น้ํามันพืชลองเอาสารจับใบมาใส่เบิ่งกันน่ะบ่ออกผลเด้บ่ออกฤทธิ์ออกผลเลยเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าของเฮานี่ใส่กับเคมีบ่ได้นะครับบ่ได้ร่วมกันกับเคมีเลยถ้ามีเคมีแม้แต่น้อยเดียวจะออกฤทธิ์บ่ได้เต็มที่ฝากกับอีพ่ออีแม่ตรงนี้นําเพราะว่าของเฮาสกัดมาจากสารธรรมชาติเด้อนะครับฝากไว้นําแล้วบัดนี้นะครับวันพระรวยนี่กําจัดหญ้าหยังแน่ๆคือผมบอกสิฟังล่ะครับใบแจ๊บใบกวางเป็นกกเป็นเฟิ่นนะครับหลังจากที่เฮาหว่านเข้าไปแล้วได้ประมาณเดือนนึงจัดการเลยยะสลาใจยะสิไปคิดว่าบ่มีปัญหาใหญ่ที่สุดมากมายกายกองนะครับก็คือปัญหาเลี้ยงน้ํากับเลี้ยงหญ้านี่ล่ะอยู่ๆนํากันมันมานํากันเนาะถ้าบ่มีน้ําเฮาก็เฮ็ดนาบ่ได้เด้ถ้าบ่มีหญ้าก็คงจะบ่มีข้าวมันของคู่กันหญ้าน้ําข้าวจังซี่เพราะฉะนั้นได้เวลาฮอดเดือนนึงแล้วจัดการเลยนะครับข้าวได้เดือนนึงนี่คงจะมีน้ําแน่อจอเอจะสิบ่ใครอีบ่ฝนปีนี้เอาจังได๋ก็ภาวนาให้ฟ้าฝนตกตามฤดูกาลก็แล้วกันวิธีฉีดพ่นเฮ็ดจังไดสำร้านบ้านนี่นะครับวิธีฉีดพ่นนะครับวิธีใส่เฮาเนาะ1ถังสะอาด2น้ำจะไปใส่น้ำประปาใส่น้ำโซลาเซลล์อยู่หายอยู่หน้าเฮาก็ได้น้ำยูสาก็ได้เช่นเดียวกันเอาใส่เลยนะครับ3ก็คือวันพารวยฟ้าแดงใส่กับหน้าเขาและก็น้ำมันพืชนะครับผสมกันใส่กับวันพารวยได้ก็คือน้ำมันพืชอย่างเดียวเด้อน้ำมันพืชที่เฮาเอาไปทอดไข่นี่ล่ะแต่ว่าคันทอดแล้วพันไฟพันความร้อนแล้วบ่ได้เด้อพ่อนะครับอย่าไปว่าโอ้น้ำมันเฮาคือเหลือหลายแถมเฮาทอดอีหยังอยู่บ้านนี่เอามาผสมรถเพียงบ่แม่นนะครับใส่บ่ได้เด้อให้ใส่น้ำมันที่บ่ทันได้ทอดนะครับน้ำมันที่เฮาซื้อมาใหม่ๆก็ตื่นยามมื้อเช้ามาก็ไปเลยจะไปแต่ดึกจะไปแต่เช้าเพราะว่าหญ้านี่นะครับเราจะกินอาหารตอนที่มีแสงแดดบ่คือต้นข้าวเด้บ่คือพืชต้นข้าวเด้ข้าวนี่จะกินอาหารตอนที่พ่อพุ่มพูเนี่ยเขาจะเปิดปากกินอาหารแต่ว่าหญ้านี่จะสังเคราะห์ด้วยแสงแต่มีแสงแดดมากเพิ่นจะปรุงแต่งอาหารกินเองเวลาเฮาไปฉีดปุ๊บผลิตภัณฑ์ของวันพารวยของเฮาจะสอดแทรกเข้าไปเลยนะครับสอดแทรกเข้าไปได้ตอนเพิ่นกินอยู่ล่ะเพิ่นหารู้ไหมว่าเพิ่นกินหยังเข้าไปบาดนี้จะสิคอยยุบคอยแห้งลงเด้บ่แม่นว่าสิกึกซึกลงเทื่อเดียวเด้คือซึกตรงนี้คือหมายความว่าจังได๋ก็ว่าแดงน้ำก้นน่ะนะครับของเฮาบ่เป็นทั้งซั่นของเฮาสิจะคอยไปทำลายตรงที่เป็นรากเฮ็ดให้รากเน่าหลังจากรากหญ้าเน่าแล้วดินจะล้วนชุ่ยนะครับหัวหญ้านี่จะกลายเป็นปุ๋ยเข้าเฮาสิงามเข้าบ่เหลียงบ่แดงเด้อีพ่อแม่หญ้านี่สิคอยยุบลงยุบลงลงแห้งตายอย่าไปใจฮ้อนนะครับใจเย็นๆเด้อบ่แม่นว่าสิฉีดมื้อนี้ไปเบิ่งมื้ออื่นว้ายวันพารวยบ่เป็นบ่ได้เอาดอกบ่เป็นเต่าดอกไปฉีดแล้วบ่เป็นหยังเลยบ่มีหยังเหี่ยวก็บ่เหี่ยวยุบก็บ่ยุบนะครับอย่าฟ้าไปว่าพี่น้องถ้าซ่อมเบิ่งซะก่อนนะครับคอยเป็นคอยไปเพราะว่าของเฮาที่ไปทำลายตรงที่เป็นรากบ่ได้ทำลายตรงที่เป็นใบหลังจากรากตายแล้วบ่มีแนวส่งอาหารขึ้นมาหาใบใบก็ต้องแห้งเหี่ยวร่วงตายนะครับต้นข้าวเฮาก็งามนี่แหละครับคือวิธีสังเกตของวันพารวยของเฮาบ่แม่นว่าฉีดปุ๊บนะครับย่างเขาในบ้านย่างมื้อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์แตะๆออกมาเอ้าซื่นพ่อว่ออยู่ปฏิวาอีกแล้วเนาะนะครับเฮาต้องสังเกตไปเรื่อยๆเพราะว่าวันพารวยของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งก็เป็นอันตรายใส่ง่ายปลอดภัยต้องใส่เวลาแน่จักหน่อยนะครับอย่าใจฮ้อนได้พ่ออีแม่เด้อได้ของดีไปใส่แล้วใจเย็นๆถ้าเฮ็ดถูกวิธีนะครับรับรองว่าดีทุกไร่การฉีดพ่นก็ฉีดพ่นไปเลยใส่ต้นเขาไปน้ำกันนั่นล่ะบ่ต้องไปเรียกแต่ว่าคันบางใดมันหญ้าหลายเฮาก็จี้เข้าไปใส่แน่จักหน่อยหญ้าบางเฮาก็ค่อยไปธรรมชาติเฮานี่ล่ะค่อยเฮ็ดค่อยทำไปเมื่อยก็เซาตัวอีพ่ออีแม่เฮาก็ลดต้นทุนตรงนี้นำเฮาบ่ได้จ้างผู้ใดถ้าเฮาไปจ้างนี่ก็คือว่าแล้วเนาะหาลางเทียเพิ่นก็ฝ้าวน้ำเงินน้ำคำเพิ่นก็จะเก็บรายละเอียดให้เฮาบ่ได้ปานใดอีพ่ออีแม่ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นำคนหาเงินก็คือว่าแล้วเนาะลูกเต่ากาอยากให้อีพ่ออีแม่ลงมือเฮ็ดเองบ่หนักดอกมันเบาไปนาเด้บ่คือเสียงศิลาคอนนุ่นเด้อันเสียงกีฬาคอนนุ่นมันจังหนักไปนาเด้อันนี้มันเบาไปนาเนาะเพราะว่าฉีดออกไปเรื่อยๆฉีดออกไปเรื่อยๆนะครับอีพ่ออีแม่ก็เฮ็ดซอยกันในการเม็ดเงยเมลามากก็เซาก็พักพรสันตัวเนาะเบิ่งธรรมชาติกันไปนําอยู่เทียงไห้เทียงหน้าไปพร้อมสันตัวนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่มอบให้กับรายการลูกทุ่งวันพารวย

0: ให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเข่าไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

หลังจากฟังเพลงกันไปแล้วนะครับมวลซื้อโนแซวกันไปแล้วให้อีฟออีเมียกับเขามาสู้กับบรรยากาศครับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยกับดีเจสลานนะครับได้นําผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมาจาด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องเบิ่งจักนึงแล้วก็เป็นตะเลือทวนซาดเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาในการเฮ็ดนาเฮ็ดนาต้นทุนสูงนะครับปัญหาเกิดหลายครับอีฟออีเมียเป็นตะเลือตนคือหยังนี่ผู้ลางคนเฮ็ดให้เฮ็ดนาเรียบร้อยแล้วออกเขาไปขายจังซี่นะครับได้มาตั้งแต่บินนี่แหละครับปัญหาเป็นหน้าแต่สงสารอีดีเด้ครับพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยของเฮานะครับกินนําผลิตภัณฑ์ดีๆนี่ล่ะอาดิเกซันก็มาบอกมาจ่าสู่อีฟออีเมียได้สําหรับเราฟังด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยเด้ครับพี่น้องเนาะเราจะไม่ทิ้งกันของบริษัทเกษตรพารวยเฮาจะอยู่จังซี่ไปตลอดนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผลงานเราจะไม่ทิ้งกันทุกปีเราจะมาแบบนี้ล่ะวันพารวยก็คือวันพารวยวันจัดวัชพืชในหน้าเขาก็คือฟ้าแดงเหมือนเก่าบ่ได้เปลี่ยนแบรนด์เด้ครับพี่น้องเฮาจะมาปรับปรุงเรื่อยๆเด้ครับการกำจัดวัชพืชนี่ปีเดียวบ่แล้วแล้วก็ปีต่อไปนี่นะครับคันบ่กำจัดก็คือเก่าเพราะเฮาใส่รถเกี่ยวเฮาบ่ได้ใส่มือเกี่ยวเขาปลูกลูกแน่เฮาก็บ่ได้เรียกคือรถเกี่ยวไปเฮาก็ตักเอาเลยนะครับตักเอาแล้วเฮาก็มาหว่านมันก็เกิดอยู่นั่นแหละครับพี่น้องหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาแล้ววันนี้กับลํารถเกี่ยวเจ้าหน้าผู้นี้มาได้หญ้าจากหันจากนี้มาอยู่ในหันเมิดนะครับพี่น้องบ้านนี้จะว่ามันหยังแน่ล่ะเอาปีกายนี่ก็ว่ามันเมิดแล้วเด้ล่ะมันคือยังมาแต่ใส่อีกเพิ่นสิว่าบ่มาบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาใส่รถเกี่ยวใส่ก็ปลูกที่บ่ได้มาตรฐานน้ําแน่แต่กี้แต่ก่อนหม่องใดงามหม่องใดห่วงใหญ่ก็ไปเกี่ยวให้นี่ไว้แต่เฮ็ดก็ปลูกเด้อเกี่ยวมาแล้วก็มาเรียกต่อนั่งหลังขดหลังกองอยู่ว่าซั่นเนาะเขาก็เรียกออกจังได๋มันแจ่มเฮ็ดออกจะให้ดีแล้วบ่ได้ยังมาตีแล้วก็มาวี่มายังเขารีบออกซะแล้วก็ดงใหญ่ๆนั่นเนาะแนวใหญ่ๆวี่ออกซะแล้วเอาขาเตะขึ้นก็วี่ปั๊บวี่ปั๊บเอาเฟี้ยงกวดฟางออกแก้ดีร้อนแก๊กแซ่บครับพี่น้องแล้วก็น้ำหนักก็ดีพร้อมเอามาใส่เหล้าไว้ฮอดเวลามากก็เอาลงมาหยังซะแล้วก็ไปตกกาดทั้งเที่ยก็บ่ตกก็เขาว่านจังซี่ก็ไปว่านมันก็ดีแล้วครับอีพ่ออีแม่เนาะนี่ของเฮาอีหยังล่ะตักเอาเลยนะครับต้องเอาเกี่ยวให้นี่ข่อยแน่ว่าซั่นก็ต้องปรับรถแต่ว่าเขาหยังต่อเขาหยังล่ะปุ่นกันมุนเอเตนี่แหละครับพี่น้องมันก็เลยบ่สิ้นสุดจักเสียนะครับในการกำจัดวัชพืชเนาะเพราะฉะนั้นเฮาเฮ็ดไปสู่ปีเฮาก็จะได้เขาเพิ่มสู่ปีถ้าเฮาบ่เฮ็ดเลยก็เป็นหน้าโลกล่างแท้แน่นอน 100% เลยครับพี่น้องเนาะท่าให้เลยครับ100ทั้ง100เลยครับพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ้ยหน้าข่อยบ่มีหญ้าดอกอย่าไปว่ามีทุกปีนะครับขึ้นทุกปีกำจัดทุกปีได้พี่น้องเด้อคอยเฮ็ดไปถ้าเฮาบ่เฮ็ดถ้าเฮาบ่กำจัดนี่บ่ประสบความสำเร็จดอกครับพี่น้องปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่ๆเลยคือตรงนี้แหละกับปัญหาเลี้ยงน้ำแน่เลี้ยงดินแน่เลี้ยงหญ้าแน่3เรื่องนี่ล่ะที่มันสร้างปัญหาอยู่นี่ให้กับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาได้เจอปวดหัวพร้อมแต่ตอนนี้การปวดหัวจะลดน้อยถอยลงแล้วในเมื่อมีวันพารวยมาฝากพี่ตัวน้องถ้าสินค้าบ่ดีสินค้าบ่ตอบโจทย์นะครับลูกเต่าบ่มาเว้ามาจ่าซุยบ่อีเมียได้สำหรับเราฟังหรอกเพราะว่าดีเกนสลานก็เป็นคนอีสานบ้านเฮาเฮ็ดนาเฮ็ดนาเช่นเดียวกันนะครับเฮ็ดให้เฮ็ดนามาแต่น้อยเข้าใจเกษตรกรดีว่าเป็นจังได๋เนาะพี่น้องและก็ช่วงนี้เป็นจังได๋นะครับอากาศเป็นจังได๋การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นจังได๋การปรับเปลี่ยนในการทำการเกษตรเฮาสิหาแนวทางแบบใดมีแนวทางแบบใดที่เฮาจะอยู่รอดพอได้ค่านั่นค่านี่แน่นะครับค่ารถไถค่าหยังเหลืออยู่เหลือกินนั่นแหละอีพ่อแม่เนาะอย่างน้อยๆก็พอได้ชนปีอยู่เด้เข้าในเราก็ได้เนาะอาลังเทียผู้ลางคนก็บ่ชนเด้อาได้เข้าหลายๆก็ไปขายเหมือนกับพี่น้องขายแล้วก็ตีนั่นตีนี่เอามาหยังในหญ้าเพิ่นว่าแม่นอีหยังล่ะนี่มาลายกาจ๋าอยู่แต่เขาดีดเขาเด้งจะเอามาหยังจะบ่เห็นติว่าเพิ่นซื้อเขาหยังก็ว่าไปอีกเด้บาดนี้เนาะครับเนาะบ่ซื้อดอกเฮ็ดจังได๋ล่ะบ่ซื้อบาดนี้สิแก่เมียมาไว้ตินะครับแก่มาไว้สิซุ่มไก่ตีติบาดนี้ไก่ตีก็บ่กินเด้อบ่ได้กินในหญ้าเด้อไก่ตีก็กินข้าวเด้อข้าวซั่นนึงพุ่นบาดนี้ไว้แม่เอามาสีแล้วบาดนี้เกษตรกรเฮาแท้ที่เฮ็ดนาสิได้กินข้าวครับเฮ็ดนากินหญ้ากันแม่นเกษตรกรไทยเฮานี่ล่ะพี่น้องป้องปายเฮาเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเหล่านี้เด้อครับเนาะอย่าให้มันเกิดขึ้นเด้อครับเด้อคือลูกเต่ามาบอกมาจ่าสวยพ่ออีเมียได้สำหรับเราฟังนั่นล่ะวันพารวยฝาแดงของเฮาซอยกำจัดวัชพืชในหน้าเขาเฮาเฮ็ดมาให้พี่ให้น้องได้ใส่กันแบบปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับบริษัทเกษตรพารวยเอามื้อนี้เหลือบ่มีเวลาหมดอีกเด้พ่อแม่บัดนี้ก็ได้เนาะเสียเวลาพาจากก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆคุณพ่อคุณแม่ที่เสียสละเวลาอันมีค่าขอมาสำหรับเราฟังกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยที่สถานีแห่งนี้มื้อนี้ลูกต่อกาคือก่อนมันเดิมละแจมลาพาจากอีพ่ออีแม่ไปมื้ออื่นก็งงคงตามาที่เก่าที่เดิมอยู่กับพี่กับน้องเช่นว่าฮอดฤดูการเก็บเกี่ยวพุ่นละนะครับจังสิหนีจากอีพ่ออีแม่เนาะเรื่องราวของมันเรื่องราวของอ้อยก็สิมาเว้ามาจ่าซื้อมื้อซื้อเว้นไปจังสิล่ะสลับซับเปลี่ยนกันไปขอบคุณในการรับฟังขอบคุณหลายๆอีพ่ออีแม่เฮาก่อนสิไปท้ายรายการนี้ก็ได้ฝากไว้นะครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายของเฮาอยู่ท้ายรายการเด้ออีพ่ออีแม่เด้อในเมื่ออีพ่ออีแม่ได้สลับรับฟังแล้วก็อยู่สถานที่เราใกล้ๆก็โทรหาเพิ่นเด้อสำหรับมื้อนี้อีเกสลานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเขาใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเขาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเขางามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกนุ่มสำราญ064 480 5169

ศูนย์จำหน่ายวันผ้ารวยจังหวัดมหาสารคามติดต่อได้ที่ร้านสำร้านการเกษตร FM 96อำเภอเชียงยืนโทร064-480-5169ดีเกสำร้านอำเภอว่าปีปทุมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนาคานุมพรโทร089-841-9355จังหวัดอุดรธานีติดต่อได้ที่ร้านเตียงนวดหมอเย้าขางท่อกสออำเภอบ้านดุงโทร080-755-2210อำเภอน้ำสมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนุมพรหลังโรงเรียนหน้างัวโทร089-841-9355จังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ดีเกสุภาวดี FM 96ชยันภาคพยนต์โปโรเทคตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.บ้านจานอำเภอพุทธไทยสงฆ์โทร0817158566หรือสอบถามได้ที่ดีเกนุ่มสำราญโทร064-480-5169

0: ให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเขาไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: นะโว้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าห้องมันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแบนเด้อพี่น้อง
10: ตื่นสอ ก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีห้าลาตราวีห้าลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามโตกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีห้าลาตราวีห้าลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
13: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ฟังคะพ่อแม่ท่านใดที่ทำไร่ทำสวนทำนามีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบ้างเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะว่าร่างกายของเรามีอาการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้ออย่าปล่อยไว้นานนะคะเพราะว่าจะส่งผลต่ออนาคตทำให้พ่อแม่เวลาลุกหรือนั่งเนี่ยจะมีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อได้วันก่อนสาวล่าพาขวัญมีโอกาสได้รับสายจากคุณแม่ที่อยู่อำเภอบ้านดุงท่านมีอาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อลุกนั่งลำบากแต่พอทานน้ำมังคุดของเราน้ำมังคุดกล่องสีส้มทานแล้วเบาตัวลุกนั่งสบายขึ้นสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังพ่อแม่ทุกท่านนะคะน้ำมังคุดของเราเป็นน้ำมังคุดสกัดจากธรรมชาติ 100% พ่อแม่จะต้องให้เวลากับน้ำมังคุดด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีอาการสะสมมานานเจ็บมานานปวดมานานหลายปีอาจจะต้องใช้เวลาในการทานน้ำมังคุดมากกว่าปกติจากท่านอื่นๆบางท่านทานไปแล้วมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเหมือนจะไม่สบายสาวล่าพาขวัญอยากจะบอกพ่อแม่ว่าเป็นปกตินะคะเพราะว่าน้ำมังคุดกำลังที่จะปรับสมดุลร่างกายทำให้ร่างกายมีการตอบสนองแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะบางท่านทานไปแล้วเจ็บแค่ไม่กี่วันปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ไม่กี่วันแสดงว่าอาการยังไม่หนักแต่ถ้าบางท่านทานไปแล้วโอ้ยสาวล่าปวดจังเลยเหมือนจะไม่สบายหลายวันแล้วแสดงว่าพ่อแม่สะสมมานานหลายปีให้เวลากับน้ำมังคุดหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำมังคุดกล่องสีส้มของเราเป็นน้ำมังคุดที่สกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% ไม่ผสมสารสเตียรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าตัวอื่นๆนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ฟังเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
2: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยวมาเริ่มกันด้วยเรื่องแปลกๆวันนี้ท่านผู้ฟังคุณมาลัยเล่าให้ฟังว่าคุณมาลัยตอนที่บวชเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในกิ่งอำเภอหนองบุญนาคเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางปี2528นะครับในฤดูเข้าพรรษาที่วัดเนี่ยมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่มากพอสมควรมีแม่ชีด้วยแม่ชีมาลัยก็รับหน้าที่ช่วยงานสอนธรรมะตามที่ท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้วันหนึ่งปรากฏว่าแม่ชีมาลัยก็ขึ้นไปบนกุฏิใหม่เพื่อจะร่วมทําวัดเย็นกับเหล่าสหธรรมิกทั้งหลายและเพื่อฟังคำอบรมจากครูบาอาจารย์ ในขณะที่นั่งสวดมนต์ทำวัดเย็นกันอยู่นั่นแม่ชีมาลัยมีความรู้สึกว่าจิตใจมันร้อนรนอึดอัดยังไงไม่รู้ก็เลยหยุดสวดมนต์หันมานั่งทำสมาธิอย่างเดียวคิดว่าจะให้ใจสงบหายจากการร้อนรนอึดอัดใจแต่ก็เกิดอาการร้อนร้อนแสบแสบคันคันตามตัวแกก็พยายามอดกั้นไว้จนกระทั่งจบสิ้นการทำวัดเย็นในวันนั้นจากนั้นอาจารย์ผู้เป็นผู้ปกครองภิกษุสามเณรตลอดจนแม่ชีในวัดก็สั่งให้แม่ชีมาลัยเนี่ยสอนนักธรรมโทแทนท่านเพราะว่าติดธุระปกติทุกวันแม่ชีมาลัยจะรับสอนนักธรรมตรีเวลานั้นจิตใจของแม่ชีอยู่ในสภาวะที่ว่านั่นก็ไม่ทราบว่ามีอำนาจอะไรบันดาลให้ตอบอาจารย์ไปว่ากูไม่สอนไม่ทำมึงรู้ไหมว่าครูเป็นใครแม่ชีพูดได้แค่นั้นก็แทบจะร้องไห้โหบอกไม่ถูกว่าทำไมเราถึงพูดไปอย่างนั้นพยายามที่สุดที่จะห้ามคำพูดตัวเองแต่เมื่อคิดว่าต่อสุขภาวะที่ว่านั้นไม่ไหวก็รีบลงจากที่ทำวัดมาที่ถนนบริเวณวัดโดยไม่คำนึงถึงพระเนนที่ได้ยินคำนั้นจะคิดยังไงแม่ชีก็เดินไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เข้าเขตป่าซึ่งเป็นที่เก็บศพเวลานั้นก็เดินไปก็ร้องไห้ไปด้วยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรในขณะที่เดินไปนั้นโสตประสาทของแม่ชีก็ได้ยินพระเนนท่องบนสาธยายมนต์ยิ่งได้ยินเสียงพระสวดมนต์ยิ่งทำให้แม่ชีแค้นเคืองในอารมณ์เป็นอย่างยิ่งในที่สุดตัดสินใจหันหลังกลับเดินเข้าไปที่ห้องพักตัวเองไปก้มกราบพระพุทธรูปที่อยู่ในที่พักระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็ยกน้ำมนต์ซึ่งไปเอามาจากหลวงพ่อขึ้นมาดื่มตั้งจิตอธิษฐานให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกด้วยเถอะไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรนะพระเครื่ององค์เล็กๆที่มีอยู่บนหิ้งพระได้ปรากฏชัดนะพอแม่ชีเหลือบไปมองแล้วก็เอื้อมไปหยิบมาแล้วก็ภาวนาบอกสาธุด้วยเดชแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยปกป้องคุ้มครองอย่าให้มีอันตรายใดๆกล้ำกลายลูกเลยก็อธิษฐานอยู่ในใจเสร็จแล้วเอาพระเครื่องมาทาบไว้ที่อกเหมือนหนึ่งว่าจะให้เป็นเกราะคุ้มกันตัวเองค่อยๆเอนตัวลงนอนพร้อมกันนั้นก็ภาวนาในใจว่ารู้หนอรู้หนอซึ่งเป็นการกำหนดรู้สภาวะจิตของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วในที่สุดก็ม่อยหลับไปแม่ชีมาลัยอาศัยอยู่ในกุฏิเดียวกันกับแม่ชีอีก4ท่านเป็นคนแก่ซะ2ท่านเป็นสาว2ท่านแม่ชีที่มีอายุมากที่สุดในนั้นมีชื่อว่าแม่ชีแตงอ่อนรองลงมาก็คือแม่ชีทองมีแล้วที่เป็นสาวยังอายุน้อยๆอยู่ก็คือแม่ชีประเยากับแม่ชีบุญสมปกติที่วัดนี้จะมีการทำวัดสวดมนต์พร้อมทั้งฟังเทศนาเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วหลังจากตื่นนอนเมื่อได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นแสดงว่าให้ทุกคนที่อยู่ในวัดเข้าที่ประชุมพร้อมที่จะร่วมกันทำกิจที่ว่านั้นพอตีสี่ตอนนั้นก็เหลือบมองนาฬิกาที่ติดอยู่กับต้นเสากุฏิแม่ชีทุกท่านก็ไปรวมกันทำวัดเช้ายกเว้นแม่ชีแตงอ่อนซึ่งไม่ได้ไปเพราะว่าป่วยมา3วันแล้วเป็นโรคลมโรคคนแก่ซึ่งจะกำเริบขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เสร็จแล้วพอแม่ชีเขาทำวัดจนเสร็จแล้วต่างก็แยกย้ายกลับที่พักแม่ชีมาลัยกับคณะก็ลงมาจากที่ทำวัดเพื่อมาที่กุฏิของตัวเองขณะที่เดินคุยกันมาตามประสาคนอยู่ร่วมกันพอจะขึ้นกุฏิก็ได้ยินเสียงร้องไห้สะอื้นทุกคนนิ่งฟังก็คิดว่าขณะนั้นจิตใจทุกคนคงมุ่งไปที่ยายแตงอ่อนเสร็จแล้วคุณแม่ชีมาลัยก็พูดขึ้นก่อนเพื่อนบอกว่าเอ๊ะใครได้ยินบ้างเนี่ยเสียงยายแตงอ่อนร้องไห้นี่แม่ชีมาลัยก็รู้สึกสงสารยายจับใจเพราะว่าคนแก่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมต้องการลูกหลานให้อยู่ใกล้เพื่อเป็นกำลังใจแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยยายแตงอ่อนป่วยไม่สบายครั้งนี้อาหารก็ไม่ค่อยได้ทานประกอบกับป่วยมาถึง3วันแล้วพอขึ้นกุฏิแล้วต่างคนต่างก็กุลีกุจอกันทำอาหารเพื่อถวายพระเนนร่วมกับชาวบ้านซึ่งมากันทุกวันส่วนแม่ชีมาลัยนั้นจัดการติดไฟต้มน้ำร้อนพอน้ำเดือดแล้วก็จัดการชงโอวัลตินเพื่อเอาไปให้ยายแตงอ่อนเพราะคิดว่าถ้ายายแตงอ่อนได้ดื่มอะไรร้อนๆก็คงจะดีขึ้นยายแตงอ่อนยังคงนอนอยู่ในมุ้งนั่นเองพอแม่ชีมาลัยเข้าไปใกล้เปิดไฟเอื้อมมือไปเปิดมุ้งขึ้น ยายแตงอ่อนก็นั่งในท่าขัดสมาธิแต่ว่านั่งร้องไห้ซิกซิกอยู่แม่ชีมาลัยก็เอื้อมมือไปจับแขนยายแตงอ่อนเบาๆแล้วก็บอกว่ายายยายไม่สบายมากเหรอหนูชงโอวัลตินมาให้อ่ะดื่มสิจ๊ะจะได้มีแรงมั่งเสร็จแล้วก็ส่งโอวัลตินให้ยายแตงอ่อนเฉยไม่ยอมรับแม่ชีมาลัยก็ขยันขยออีกครั้งหนึ่งคราวนี้ยายแตงอ่อนหันหน้าควับจ้องหน้าเขม็งเลยแม่ชีมาลัยใจหายวาบเลยแต่ก็ทำใจดีไว้ก่อนเพราะไม่เคยเห็นสายตายายแตงอ่อนทุกครั้งเป็นอย่างเวลานี้ยายแตงอ่อนพูดขึ้นชัดถ้อยชัดคำกูไม่กินกูไม่กินของพวกมึงเอาออกไปพ้นนะของที่กูอยากกินของที่กูหิวทำไมพวกมึงไม่ให้กูกินพอได้ยินอย่างนี้ความน้อยใจและเสียใจก็ประดังขึ้นมาแม่ชีมาลัยก็รีบถอยออกห่างเสร็จแล้วก็คิดในใจเอ๊ะทำไมยายแตงอ่อนพูดกับเราอย่างนี้นะเราทำอะไรผิดใจหรือว่าเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้เอาใจใส่ยายแตงอ่อนเท่าที่ควรแต่ว่ายายแตงอ่อนก็น่าจะเข้าใจเพราะว่าภาระเราเยอะเอ๊ะแล้วยายแตงอ่อนแกเป็นอะไรไปแกไม่เคยพูดอย่างนี้กับเรานี่เสร็จแล้วแม่ชีแก่อีกรูปนึงคือยายบุญมีเห็นแม่ชีมาลัยถอยห่างพร้อมกับทำหน้าม้อยก็ร้องบอกออกไปบอกว่าเอ้ยหิวอะไรอยากอะไรก็บอกกันพูดกันดีๆก็ได้ทำไมต้องไปพูดกูกูมึงมึงด้วยอย่างนี้เด็กมันก็เสียใจนะสิยายบุญมีแกพูดจบก็เดินมาดูยายแตงอ่อนยายแตงอ่อนเวลานั้นไม่ทราบว่าเป็นยังไงพูดมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครให้มีเดี๋ยวอะกูอยู่ที่นี่มานานแล้วนะพวกมึงรู้หรือเปล่ายายบุญมีก็บอกอ้าวใครจะไปรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนล่ะแล้วแม่คุณจะกินอะไรหิวอะไรกินข้าวต้มนะเดี๋ยวจะต้มให้กูไม่กินกูไม่กินของพวกมึงกูจะกินไก่กับเหล้าพูดพลางยายแตงอ่อนก็ร้องไห้โฮทุกคนในที่นั้นก็ตกใจเสร็จแล้วแม่ชีบุญมีก็บอกว่าอะไรนะแกจะกินอะไรจะไปเอาไก่เอาเหล้าที่ไหนแม่ชีเขาห้ามกินเหล้านะไก่ก็มีแต่ไก่เป็นๆจะไปฆ่าให้กินได้ยังไงฮะยายแตงอ่อนก็ร้องไห้หนักขึ้นไปอีกมีอะไรก็เอามาให้กูกินก่อนถ้ากูหิวเหลือเกินทุกคนต่างก็ออกความเห็นกันว่าเอ๊ะทำไงดียายบุญมีเสนอข้าวต้มให้ยายแตงอ่อนปากดีนะกับพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวกูหักคอไม่หมดเลยเสร็จแล้วแม่ชีมาลัยก็ตัดปัญหาเอาหมูเค็มกับกล้วยเขียวๆไปให้ลูกนึงยายแตงอ่อนก็รีบตัวสั่นรับมากินลักษณะการกินก็คือจับขึ้นมาดมๆเท่านั้นเองยายบุญมีบอกว่าเฮ้กินแบบนี้มันผีกินนี่ว่าพอรู้ว่าผีเข้าแม่ชีแตงอ่อนเท่านั้นแหละแม่ชีมาลัยกลัวใหญ่เลยสัญชาตญาณความกลัวก็รีบเข้าห้องตัวเองไปกราบพระพุทธรูปหยิบพระเครื่องที่ตัวเองยึดเป็นที่พึ่งเมื่อคืนนี้เอามาไว้กับตัวเองเสร็จแล้วก็เดินออกมาทั้งกล้าทั้งกลัวคิดว่าทำใจดีสู้เสือเข้าไปนั่งถามทุกคนก็หยุดทำงานในครัวมานั่งดูแล้วก็มาช่วยกันพูด
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาเยี่ยมคุณพ่ออยู่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองมะแดงนะพ
2: ่
1: อถามพ่อชื่อไหนพ่อ
2: ชื่อสมนึกครับ
1: พ่อสมนึกนามสกุล
2: เพชรพันธ์ครับ
1: นามสกุล
2: เพชรพันธ์
1: เพชรพันธ์ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
2: 317
1: ครับบ้านลนนะครับครับตำบล
2: นั่งแดด
1: เฮ้ยแต่ถามคุณพ่อว่าที่ก่อนเมื่อกี้นามสกุลนี้มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
2: โอ้ผมก็ปวดขาปวดหลังปวดแอว
1: ครับ
2: โอ้เอาเด็กเก่าเลยผมเป็นโดนเรื่องปวดขาเลยก็เป็นว่าโดนผมสิเก็บช่วงนี
1: ้ครับ
2: เย็บแล้วมันสิเก็บมันนี่ย่ามนอนนี่มันสิพลิกบ่ได้นะเดี๋ยวนี้มันพลิกง่ายขึ้นลุกขึ้นคือจังเฮางัดข้อแบบสิขึ้นมาแบบสิแบบเฮาออกอีหยังเข้าออกกำลังเนาะยามมื้อเช้านี่มันก็บ่เก็บเนาะปกตินี่มันพลิกโตนี่มันต้องแขนศอกเท้าจึงสิพลิกได้ก็ต้องโอ้ยเด้เดี๋ยวนี้มันก็พลิกได้ธรรมดา
1: แล้วหลังจากที่กินน้ำมังคุดนี่เนาะ
2: ครับสุดมาตัวนี่ว่า
1: ครับร่างกายก
2: ็ทรงมาเรื่อย
1: ๆครับ
2: ก็เดี๋ยวนี้ย่ำนอนมันก็บ่ปวดมันสบายคือย่ำนอนย่ำนอนน่ะ
1: นอนหลับสบายดีเด้
2: ครับหลับก็หลับง่าย
1: หลับง่ายบ่คือแต่เก่า
2: โอ้ยกินแซ่บบ่คือแต่กี
1: ้ตะกี้นี่นอนบ่ได้ติพ่อปวด
2: มันปวด
1: ครับ
2: ทั่วสิหลับได้นี่โอ้ยปิ่น
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้ค่ําคืนนี่บ่เป็นกังวล
1: บ่กังวลเรื่องนอนหลับ
2: คิดเดือดร้อนเลยย่ําคืนเนี่ย
1: แล้วก
2: ็เฒ่าปวดวันเข้าไปบ่คือแต่ก่อน
1: ครับ
2: แต่ก่อนสิกินหั่นแต่ก่อนบ่ทันได้กินหั่นโอ้ซื้อว่าปวดแท้แล้ว
1: ครับ
2: เป็นตาหนูเอียงนี่มันเป็นมาโดนน้ำ
1: ครับ
2: เป็นมาแต่ง่อยได้เมียคนแรกคุณแล้ว
1: ครับ
2: ได้เมียตั้งแต่อายุ25เนาะ
1: ครับ
2: เป็นหลายปีเนาะอายุ25เนาะ
1: ครับ
2: เป็นตาหนูเอียงเนี่ย
1: ครับ
2: โอ้คิดว่าย่างไว้ซ้ำนี่ซ้ำเสานี
1: ่ครับ
2: ได้นั่งวันต่อไปปวดตาหนูเอียงเนี่ย
1: ครับ
2: เติมเป็นใหม่ๆ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้มันก็ไข้มาแน่แล้ว
1: อ๋อรู้สึกว่าดีขึ้นอยู่เนาะ
2: ย่ำค่ำย่ำคืนมากกับนอนสบาย
1: ครับนอนหลับได้เร็วขึ้น
2: โอ้แซ่บโอ้เราเรื่องกินข้าวนี่บ่อยากฟัง
1: กินข้าวแซ่บ
2: แซ่บกินข้าวจังกัน
1: ครับ
2: ว่าแซ่บ
1: ครับ
2: แซ่บกินต่อเลยแต่ก่อนเราบ่ค่อยขึ้นยาเราข้าวแต่ว่าก็กินอยู่กินพออยู่ได้แต่ว่ามาพักนี่ละ
1: ครับ
2: กินแซ่บแซ่บละ
1: ครับอ๋อหลังจากกินน้ำมังคุดนี่เนาะ
2: ครับ
1: ร
2: ับก็รับดี
1: ครับ
2: ไหวว่าแม่นผู้ใดเอาใหม่ไปแย่ด่ากับบุ้งหูเมื่อเด้อคันได้รับ
1: รับสนิทเนาะครับเออพ่อเป็นต้นลูกหมากพ่อมเด้อครับ
2: เป็นต้นลูกหมาก
1: อีกครับเป็นมาโดนพ
2: ่อต้นลูกหมากนี่3 4ปี5ปีมาแล้ว
1: หลังจากดื่มน้ํามาคุณแล้วเป็นได้พ
2: ่อบ่ขัด
1: ครับบ่ขัดคือแต่เก่า
2: บ่ขัด
1: จ
2: ักสิพยายามนี่ล่ะสิล่ะสิมาเล็งใส่ต้นลูกหมากนี่ล่ะพ่อสิสั่ง
1: แต่ว่าก็รู้สึกต่างขึ้นอยู
2: ่ครับ
1: เดินบ่ขัดคือแต่เก่า
2: บ่ขัด
1: ครับ
2: บ่ปวดบางเทื่อมันสิรู้สึกปวดเด
1: ้รู้สึก
2: ย่างเฮายังบ่เท่านะ
1: ครับแม่นเฮาเฮ็ดงานอยู่เรื่อยครับครับ
2: หมดแล้วก็สิสั่งมาอีกอยู
1: ่ครับมาดูแลร่างกายเจ้าของเนาะพ่อเนาะครับ
2: คิดว่ามันก็ดีในสุขภาพนี่แหละ
1: ครับครับ
2: บอกว่าถือเฮาฮู้ว่าตัวเฮากินตัวนี้แล้วเฮาถือแล้ว
1: ครับรู้สึกในตัวเจ้าของ
2: อยู่ในตัวเฮานี่แหละ
1: ครับครับทํางานได
2: ้จิตใจก็วู้ผ่องใส
1: ครับอารมณ์ดีนะพ่อเนาะอ
2: ารมณ์ดี
1: แต่มีพี่น้องอยู่เขตนี้อยากแวะมาถามพ่อแวะมาหาได้นะพ่อเนาะมาปรึกษาได้ว่า
2: ปรึกษาได้ถามได้แล้ว
1: ครับมากินดีเป็นจังได๋แนะนํากัน
2: ครับ
1: ที่เว้ามานี่เป็นความจริงนะพ่อเนาะ
2: จริงหมดแล้ว
1: ครับบ่มีมาเตรียมก่อนนะพ่อเนาะ
2: คันว่าดีเฮาสิมาสั่งกินดูปานนี้บ
1: ่ครับ
2: เออมาสั่งกิน
1: พ่อกินมาแต่ขวดละครับนี
2: ่ว้ายอันนี้ขวดที่เก่าที่ใหญ
1: ่อ๋อครับทั้ง3ชุดเนาะครับมื้อนี้ผมก็กราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมรับฟังครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงเก่า ที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: แม่ชีมาลัยก็พูดก่อนเพื่อนบอกว่าแล้วเป็นใครมาจากไหนแล้วเนี่ยต้องการอะไรถึงได้มาสิงยายแตงอ่อนอย่างนี้กูเป็นปู่ตาอยู่ที่ศาลไกลวัดเนี่ยกูหิวปีนี้ไม่มีใครเลี้ยงกูแม่ชีบุญมีก็บอกว่าก็เขาเลี้ยงตั้งแต่สงกรานต์แล้วยังจะมาพูดว่าไม่ได้กินอีกเขาเลี้ยงก็เลี้ยงอยู่แต่กูกินไม่ทันกูยังไม่ได้กินเลยพวกมันน่ะวางๆแล้วมันก็ยกไปกินกันกูกินไม่ทันทุกคนในที่นั้นก็หัวเราะกันครึ่นเสร็จแล้วแม่ชีมาลัยก็บอกว่าแล้วปู่ตามัวไปอยู่มุมไหนล่ะถึงชักช้ามาไม่ทันให้เขายกไปกินกันก่อนน่ะอีนางตัวดีนี่อย่ามาพูดปากดีนะกูนี่ว่าจะสิงมึงน่ะแหละที่แรกแต่มึงมันดวงดีกูเข้าสิงไม่ได้ผีปู่ตาในคราบของยายแตงอ่อนพูดแล้วก็ยกมือชี้หน้าแม่ชีมาลัยพอกูเข้ามึงไม่ได้พอดีอีคนนี้มันป่วยอยู่มาเห็นเข้าก็เลยสิงมันที่จริงก็สงสารมันอยู่จะทำยังไงได้เป็นคราวเคราะห์ของมันแม่ชีมาลัยฟังอย่างนั้นก็นึกถึงเหตุการณ์เมื่อหัวค่ำโอ้ใช่แล้วเพราะว่าผีปู่ตานี่เองเราถึงได้พูดไม่สุภาพกับครูบาอาจารย์ทั้งที่รู้ว่าไม่บังควรเลยพอคิดได้อย่างนี้แล้วแม่ชีมาลัยก็รีบไปกราบขอโทษแล้วก็ไปบอกอาจารย์ให้ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับนิมนต์ให้มาดูยายแตงอ่อนด้วยปกติอาจารย์ที่วัดนี้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอย่างนี้แต่เมื่อฟังแม่ชีมาลัยเล่าให้ฟังอาจารย์กับพระภิกษุสามเณรในวัดประมาณ10รูปก็พากันเดินมาที่กุฏิแม่ชีแตงอ่อนพอขึ้นบนกุฏิเรียบร้อยยายแตงอ่อนนั่งเฉยไม่ยอมกราบพระกราบเนนปกติแล้วยายแตงอ่อนเนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมนอบน้อมกับพระกับเนนไม่ว่าบวชใหม่บวชเก่ายายแตงอ่อนถึงได้เป็นที่รักและเคารพเรียกว่าเป็นแม่วัดอ่ะนะแต่นี่ไม่กราบเสร็จแล้วแม่ชีมาลัยก็บอกว่าปู่ตากราบพระซะสิเห็นไหมพระเนนมากันเต็มเลยกูไม่กราบพระรุ่นลูกรุ่นหลานทั้งนั้นจะให้กูกราบยังไงกูไม่กราบเว้ยผีปู่ตาว่าเขาไปนั่นแกคงจะถือว่าเกิดก่อนเนี่ยเสร็จแล้วแม่ชีมาลัยก็บอกตาอยู่ติดกับวัดกับวาพระเจ้าก็ไม่กราบเดี๋ยวถ้ามึงปากดีนักกูหักคอซะเลยดีไหมฮะผีปู่ตาในคราบยายแตงอ่อนถลึงตาใส่เสร็จแล้วพระรูปหนึ่งก็บอกว่าอ้าวโยม จะหักคอกันเล่นง่ายๆนะไม่ใช่คอไก่คอเป็ดนะโยมกูจะสูบบุหรี่หาบุหรี่ให้กูสูบหน่อยเด้พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระจวบก็เอาบุหรี่แปดห้ายื่นให้ผีปูตามองหน้าบอกสูบไม่เป็นจะสูบบุหรี่ใบตองกล้วยเนนชาติมากับเขาก็บอกว่าตาหัดทันสมัยจะบ้างจิปุตานี่มันสมัยใหม่แล้วจะเชยไปได้เออสูบอะไรไม่เข้าเรื่องพอเนนชาติพูดจบนี่พระเนนก็หัวเราะกันเสร็จแล้วยายบุญมีก็จัดการหาบุหรี่ใบตองมาให้พอได้สูบบุหรี่ใบตองแล้วผีปูตาที่สิงร่างยายแตงอ่อนอยู่ก็พูดบอกให้แม่ชีมาลัยกับแม่ชีบุญสมช่วยพยุงให้นั่งในที่สว่างสว่างจะได้มองหน้าทุกคนให้เห็นถนัดเสร็จแล้วแกก็บอกว่ากูอยากจะย้ายที่อยู่ต้องการไอ้พวกมึงย้ายให้อยู่ใกล้วัดทรมานเหลือเกินอ้าวอยู่ใกล้วัดนั้นน่าจะดีนะได้เห็นพระสงฆ์องค์สามเณรดีที่ไหนมึงอ่ะผีกับพระถูกกันซะเมื่อไหร่ล่ะไม่รู้จะพากันสวดอะไรสวดทำไมเวลาสวดที่กูแสบร้อนจนแทบจะทนไม่ได้รู้ไหมยิ่งเวลาเข้าปริวาสกรรมกูยิ่งโง่หัวไม่ขึ้นเลยจะสวดหาสวรรค์วิมานอะไรกันไม่รู้ทั้งวันวัดนี้เขาจัดให้มีการเข้าปริวาสกรรมทุกปีตรงกับเดือน3ขึ้น3ค่ำที่นี้ศาลเจ้าปูตาที่ว่าเนี่ยอยู่ใกล้บริเวณพิธีปริวาสกรรมนั่นแหละเพราะว่าเป็นบริเวณป่าข้างวัดแน่นอนละถ้าเป็นอย่างที่ปูตาว่าก็น่าเห็นใจถ้าแกต้องทรมานจากเสียงสวดมนต์ที่ว่าพระไม่ถูกกับผีเช้านี้ญาติโยมชาวบ้านก็นำพัตหารมาถวายพระภิกษุสามเณรแม่ชีเช่นเคยทุกวันพอรู้เรื่องว่าผีปู่ตามาเข้าสิงร่างแม่ชีแตงอ่อนต่างก็พากันมาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นประกอบกับเป็นห่วงยายแตงอ่อนด้วยโยมริงซึ่งเป็นโยมอุปถากพระเนนก็ขึ้นมาดูโยมริงนี่อายุประมาณสัก70เสร็จผมขาวโพลนเลยเสร็จแล้วแม่ชีมาลัยก็พูดให้แย่ปู่ตาดูบอกว่าเดี๋ยวโยมลองขอหวยด้วยสิเผื่อจะรวยโยมริงแกก็หัวเราะก็กราบลง3ครั้งเสร็จแล้วก็บอกปู่ตาไหนๆก็มาแล้วนะมาทั้งทีก็โปรดช่วยลูกหลานด้วยเถอะแรงเหลือเกินน่ะนะขอ3ตัวบนชัดๆเลยนะเพื่อจะได้มีเงินทำบุญทำทานกับเขามั่งจะช้าแก่จนหัวงอกแล้วจะเข้าโรงพรุ่งนี้มาลืนนี่ฮะยังจะหาหวยกินอีกเหรอยังไม่เจียมกูจะไปเอาที่ไหนมาบอกมึงกูผีโบราณนะไม่ใช่ผีสมัยใหม่กูเล่นหวยไม่เป็นอ่ะกูเข้าไม่ถึงก็หรอกเขาแข็งขวาโยมทอดโยมออบถึงนั่งอยู่ด้วยก็พูดเป็นเชิงบอกเล่ากันก็อย่างนี้นะสิถึงฤดูเลี้ยงเส้นทีไรเขาก็ขอหวยกันทุกครั้งก็ไม่เคยจะไปบอกอะไรแต่อะไรเขาถึงได้ไม่อยากจะเลี้ยงไงเล่าเสร็จแล้วแม่ชีบุญมีก็บอกว่าอยู่ใกล้วัดนะก็น่าจะรักษาศีลดูแลวัดวาให้สมกับที่ชาวบ้านเขาเคารพว่าเป็นปู่ตาแล้วทำแบบเนี้ยแม่ปู่พ่อปู่เดินคดเนี่ยจะให้ลูกปู่เดินตรงได้ยังไงปากดีนักอีนี่เดี๋ยวกูหักคอซะเลยจะให้กูรักษาได้ยังไงศีลของมึงอ่ะถึงเวลาก็เอาเหล้าเอาไก่มาเลี้ยงมาเซ็นกูแล้วก็ยังมีหน้ามาชักชวนให้กูรักษาศีลฮะแล้วมึงไปฆ่าไก่ไม่กูกินทำไมทุกคนที่นั่งอยู่ที่นั่นยิ้มยกเว้นอาจารย์ที่นั่งอยู่เฉยๆผีปู่ตาก็บอกว่ากูจะเข้ามันยายชีมีศีลนั่นแหละฮะกูก็เข้าได้ทางนั้นเดี๋ยวคนมันไม่เชื่อกูน่ะทนมานานแล้วเด็กวัดก็เหลือเกินเอาหนังสติ๊กยิงสารกูทุกวันโดนกูมั่งลบทันมั่งไม่ทันมั่งหัวสุกหัวสุนของบนศาลกูเผลอก็ไม่ได้ขโมยมันหมดน่าจะหักคอทิ้งนะยิ่งอีตัวดีนี่เสร็จแล้วแกก็ชี้หน้าแม่ชีมาลัยสำคัญนักเดินผ่านหน้าบ้านกูเมื่อไหร่มันพูดเยาะพูดเย้ยปู่ตาทำอะไรอยู่ไปหาบอกหวยชาวบ้านบางจิถ้าเขารวยบางทีอาจจะได้อยู่บ้านใหม่บ้างนะอย่าอยู่ไปเลยบ้านเก่าสับปะรังเคเนี่ยอยู่บ้านใหม่จะติดไฟให้ด้วยไม่ต้องอยู่มืดๆอย่างนี้อยู่มืดๆแก่แล้วเดี๋ยวพลัดตกลงมาขาหักดูมันพูดให้กูสิมันพูดนะอาจารย์ท่านนั่งฟังมานานท่านก็เลยถามว่าแล้วต้องการอะไรอ่ะโยมยายบุญมีก็เลยพูดเสริมอาจารย์บอกว่าก็นั่นนะสิมาทำให้คนเจ็บป่วยไม่หายสักทีมาทำให้แม่ตังอ่อนเขาป่วยเนี่ย ฉีดยาก่อนแล้วให้น้ำเกลือก่อนแล้วก็ใครบอกกูเป็นคนทำมันกูเพิ่งจะมาเมื่อเช้านี่แหละมึงป่วยของมึงเองมันป่วยเป็นโรคของมันเองเอาเชียวเนี่ยมึงหาว่ากูทำอีกแล้วเลยอะไรอะไรก็มารุมเอากระผีแหละก็มันป่วยของมึงก็กูเห็นมันป่วยกูก็เข้ามันดันหาว่ากูเป็นคนทำให้มันป่วยเอาละเอาละจะเอายังไงก็พูดมาพวกมึงต้องย้ายศาลในกูใหม่กูจะไปอยู่นอกเขตวัดภายในเดือนสามเนี่ยก่อนพระเข้าบริวารแล้วต้องรับรองว่าจะเลี้ยงกูทุกปีไม่ให้ขาดนะคนแก่ทุกคนก็ร้องเงินพร้อมกันบอกอ้าวก็เลี้ยงทุกปีอยู่แล้วนี่แล้วบ้านใหม่ที่ว่านี่ปู่ตาจะอยู่เสากี่ต้นก็สี่ต้นนะสิทำไมถามทำไมอ้าวคนนึกว่าต้นเดียวต้นเดียวมันสารพระภูมินี่หานี่กูจะไปอยู่ยังไงขึ้นลงก็ลำบากพอพูดจาตกลงกันแล้วว่าจะย้ายให้ปู่ตาก็ขอสัญญาด้วยการตบมือโดยญาติโยมแก่ๆที่มานั่งดูอยู่ทุกคนรับปากว่าจะย้ายให้แล้วก็จะรับเลี้ยงโดยมีพระเนนแม่ชีเป็นพยานเดี๋ยวกูจะไปนะพวกมึงสัญญาแล้วนะอย่าลืมทำนะอ้าวหลีกทางให้ปู่ตาหน่อยอ้าวแล้วปู่ตาจะลงทางไหนอะนะปู่ตาก็ชี้ไปด้านหน้าตัวเองไม่มีบันไดพระประจวบก็บอกว่าอ้าวลงได้ยังไงไม่มีบันไดเดี๋ยวก็ได้หักขาหักกันแล้วปู่ตาเสร็จแล้วปู่ตาในคราบยายแตงอ่อนก็เหยียดขาจากท่าขาดสมาธิจนหมดเรี่ยวหมดแรงก็ช่วยกันพยุงให้นั่งอยู่แล้วก็ยายแตงอ่อนก็ถามพอลืมตาเห็นพระเนนญาติโยมมากันเยอะมาทำอะไรกันมากมายล่ะเนี่ยนี่ฉันเป็นอะไรไปอ่ะเสร็จแล้วยายแตงอ่อนก็ก้มลงกราบพระเนนแม่ชีมาลัยก็บอกว่าคราวนี้ไม่ต้องบอกกราบเองเลยนะตะกี้แล้วไม่ยอมเชียวพอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งยายแตงอ่อนไม่รู้เรื่องเลยพอถามว่าครั้งแรกละเป็นยังไงที่โดนผีปู่ตาสิงแกก็บอกว่ารู้สึกมันชาที่นิ้วโป้งนิ้วเท้าก่อนกำหนดไม่ทันเลยชาทั้งตัวแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจากนั้นมาพอถึงเดือนสามชาวบ้านก็ย้ายศาลเจ้าปู่ตาไปไว้ด้านทิศใต้ของวัดพร้อมกับเลี้ยงด้วยหมูเป็ดไก่เหล้าแล้วก็เครื่องเส้นอีกมากมายแล้วนับแต่นั้นมาเหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่มีปรากฏขึ้นมาอีกเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหม่องสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และก็สารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-0004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: กราบนมัสการหลวงพ่อครับตัวแทนบริษัทน้ำคุดได้มาเยี่ยมยามถามข่าวกับผู้ที่ดื่มน้ำคุดตราพนาลินครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงนะหลวงพ่อ
3: ครับอำเภอหนองบัวแดง
2: อำเภอหนองบัวแดงที่นี่เรียกวัดอะไรหลวงพ
3: ่
2: อ
3: ใช่วัดศรีธงชัยครับ
2: ศรีธงชัย
3: คร
2: ับบ้าน
3: นนเมาน
2: นเมาครับ
3: ตำบลนางแดด
2: ตำบลนางแดดอำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิครับหลวงพ่อชื่อ
4: หลวงพ่อชื่อสมบูรณ
2: ์ครับ
4: คุณพัชจันทร
2: ์อายุเท่าไหร่แล้วหลวงพ่อ
4: 63ปี
2: ก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดนี่หลวงพ่อมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับ
3: ก็ปวดแข้งปวดขานี่นะปวดนั่น
2: ครับ
3: แล้วรับประทานไปแล้วมันก็
2: ปวดแข้งปวดขานี่
3: เป็นหัวเข่าเนี่ย
2: ครับเป็นมานานไหมหลวงพ่อที่มาเป็น
3: ครับมันเจ็บมันกัดหลายปีอยู่แต่
2: เป็นมาใช่ไหมแล้วสุขภาพอย่างอื่นมีอะไรบ้างที่
3: มามีแบบร่างกายนี่นะเป็นฤทธิ์ดวง
2: เนี่ยฤทธิ์ดวงด้วยครับความดันเบาหวานมีไหมหลวงพ่อ
3: ไม่เคยนะ
2: ไม่เป็นเนาะครับมีปวดขากับฤทธิ์ดวงเนาะฤทธิ์ดวงนี่เป็นมานานไหมหลวงพ่อ
3: โอ้นานแล้วแต่30ปีแล้วนี้แหละ
2: เป็นมานานเหมือนกันเน
3: า
2: ะครับครับทีนี้หลังมากินน้ำคุณแล้วเป็นไงหลวงพ่อดีขึ้นไหม
3: ฤทธิ์ดวงดีขึ้น
2: ครับ
3: ไอ้พวกแข้งขาเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันก็ดี
2: ขึ้นอยู่เนาะ
3: ครับดีขึ้นแต่มันหายปกติมันก็
2: ครับ
3: ไม่หายคร
2: ับ ครับแต่ว่ารู้สึกว่าดีขึ้น
3: ดีขึ้น
2: กี่เปอร์เซ็นต์ครับหลวงพ่อที่ว่า 100% ในกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าหลวงพ่อ
3: เอาแล้ว 90%
2: โอ้เกือบ100แล้วหลวงพ่อเนาะครับก็ถือว่าดีขึ้นมาก
3: ดื่มมาเนี่ยแต่
2: กี่ขวดแล้วหลวงพ่อที่หลวงพ่อดื่มมาเนี่ย
3: ลังกว่าแล้วไง
2: อ๋อเป็นโหลแล้วเนาะ
3: คร
2: ับโอ้ครับครับแสดงว่าต้องดีแล้วหลวงพ่อมันไม่ฉันถึงเป็นโหลขนาดนี้เน
3: า
2: ะ
3: ครับนี่เนี่ยก็ดูฟีฟัง
2: ครับอ๋อครับมาในกูหกเนาะหลวงพ่อเ
3: นี่ยหาว่าเจอเลย
2: ครับครับ
3: เนี่ย
2: โอ้หลวงพ่อนี่ฉันจริงครับ
3: เนี่ย
2: ครับ
3: จะหาว่านั่นเลยเนี่ย
2: ครับโอ
3: ้เนี่ย
2: ครับ
3: ก็เจ็บไว้พวกอะไรเนี่ย
2: ครับ
3: เนี่ย
2: โอ้มีหลักฐานด้วยเนาะหลวงพ่อ
3: เนี่ย
2: จะหามากูหกเนี่ย
3: จะหามีครับหลวงพ่อ
2: ก็โอ้เป็นโลเลย
3: เนี่ย
2: ครับครับมีหลักฐานครับครับ
3: เนี่ย
2: อันนี้ฉันจริงอันนี
3: ้
2: โหครับครับครับโอ้ครับคือมาเป็นโหลเลยหลวงพ่อครับแสดงว่าดีขึ้นแน่นอนนะหลวงพ่อ
3: ดีอยู่เนี่ย
2: ครับ
3: เนี่ยอย่าหาว่านั่นเลย
2: ครับไม่ในโกหกนะหลวงพ่อ
3: แต
2: ่ถ้ามีญาติโยมอยู่เขตนี้อยากแวะมาหาหลวงพ่อก็มาถามได้เนาะ
3: ถามได้
2: ทำได้อาการนี่ว่าเป็นยังไงมันดีจริงขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับหลวงพ่อคงไม่โกหกอยู่แล้วเนาะหลวงพ่อ
3: ไม่โกหก
2: เนี่ยมีหลักฐานให้ดูด้วยครับ
3: ให้น้องสาวก็เคยคนบ้านนี้เนี่ย
2: ครับ
3: น้องสาวเนี่ยก
2: ็
3: ลองทดลองกินก่อน
2: อ๋อแนะนำน้องสาวด้วย
3: น้องสาวเนี่ย
2: น้องสา
3: วก็เป็น
2: ครับ
3: ข้างในด้วย
2: เป็นกินกี่ขวดแล้วหลวงพ
3: ่อก็เพิ่งจะเริ่ม
2: อ๋อเพิ่งแนะนำไป
3: แนะนำ
2: ครับอ๋อก็บอกบุญต่อครับ
3: อันก็แต่เขากินไม่กินกันเราก็ไม่รู้
2: นะเราก็แนะนำอยู
3: ่แนะนำ
2: ครับแล้วไอ้การในระบบขับถ่ายเป็นไงหลวงพ
3: ่
2: อที่ว่าดีสุด
3: ว่าตีสี่เนี่ยก็เริ่มไปแล
2: ้
3: วตีสี่ตีห้า
2: อาการดีสุดวงนี้มันเป็นยังไงครับหลวงพ่อที่ว่าอาการ
3: เป็นแบบว่าคล้ายๆมันเป็นบานๆนะ
2: ครับ
3: ถ้ากินอาหารผิดกัน
2: ครับมันจะแพ้
3: แพ้
2: อ๋อถ้ากินผิด
3: แล้วกินอาหารผิด
2: เป็นมากี่ปีนั้นหลวงพ่อที่มาดื
3: ่ตก30กว่าปีแล้ว
2: ที่เป็นมาเนาะ
3: ครับอายุ20ปีเนี่ยแล้วก
2: ็
3: 20กว่าเนี่ยมัน
2: เป็นเลือดมั้ยหลวงพ่อเป็นมั้ย
3: มี
2: ถ่ายเป็นเลือดไว
3: ้ถ่ายเป็นเลือดโอ้โหเป็นกัดน้ำเลยอ่ะ
2: ครับโอ้โหเป็นมานาน
3: หนัก
2: ครับโอ้ใครเป็นลิซิโดนี้แวะมาถามหลวงพ่อได้เลยเนาะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับหลวงพ่อที่ว่าม
3: ันกัดยังดี
2: กินน้ำมังคุดไปแล้ว
3: กินน้ำมังคุดไปมันก็

0: สมมติว่าร้านเขาไปตลาดก็ซื้อหนู
1: อ๋อครับครับซื้อมาทีละ
0: หนูทีละสามบางทีก็หก
1: อ๋อครับครับ
0: จะมีเงินนะ
1: ครับครับครับครับวันนี้ผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ญาติโยมทางบ้านได้รับฟังครับให้หลวงพ่อดูแลสุขภาพต่อไปครับถูกครับครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
3: ปวดแข้งปวดขาลุกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือว่าเป็นตะยืนน้ำพันแท
4: ้ห่วยมันเป็นไห้ปนันสัมบอเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้งสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
3: บุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
4: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้

0: าวพาขวัญโทร0928127589ย้ำ0928127589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: จ้า
1: จ้า
2: สั่งน้ำมังคุดค่ะ
1: ค่ะรับกี่ขวดดีคะ
2: 3ขวดพันค่ะบอ
1: จ้าแม่3ขวดพันค่ะแล้วก็แถมฟรี3ขวดเล็กค่ะ
2: เอา3ขวด
1: จ้าลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
2: คิดสมัยวงอินอยู่เคยสั่งคืนนึงแล้วอ๋อ
1: แม่เคยสั่งแล้วเนาะได้จ้าที่อยู่เดิมเลยเนาะแม
2: ่จ้า
1: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะแม่รอรับสายหน่อยนะคะ
2: จ้า
1: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้า
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะนะบังคุดค่ะ
3: ครับเดี๋ยวได้ยาวคุยกับยายเด้อ
1: จ้า
3: เอายาย
4: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้าแม่
4: เอายามาให้แม่อีกแล้ว
1: จ้าแม่รับกี่ขวดคะ
4: เอาขวดหนึ่งเด้อ
1: หนึ่งขวด360บาทนะคะ
4: จ้า
1: ค่ะลูกขอที่อยู่แม่หน่อยค่ะ
4: อยู่บรรยากาศ
1: แม่ชื่ออะไรคะ
4: แม่เซียน
1: แม่เซียนนะคะ
4: แม่เซียนไข่บุ๊ด
1: อ๋อจ้าเดี๋ยวลูกส่งพัสดุไปให้นะคะแม
4: ่จ้า
1: จ้าค่ะแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดี
5: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
6: ฮัลโหลจ้าน้ำมังคุดบ่นี่จ้า
5: จ้าเบอร์น้ำมังคุดจ้าแม่
6: อันสร้างหน้ามังคุดเห็ดตาเนี่ยจ้ะ
5: จ้ารับกี่ขวดดีคะ
6: สี่ขวดอันพันเหมือนบ่จักขวดกว่าพัน
5: สามขวดพันจ้ะแม่แล้วก็แถมสามขวดเล็กจ้ะ
6: จ้ะ
5: ค่ะ
6: ว่าเอาสามขวดพันเหมือนบ่
5: จ้ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
6: ขอเฮี้ยงเนี่ยจ้ะเคยสั่งอยู่
5: อ๋อเคยสั่งอยู่ใช้เบอร์เดิมไหมคะ
6: จะเบอร์ไม่เหรอเด้อนี่เบอร์นี่เด้อ
5: จ้ะอยู่อำเภอไหนครับ
6: อำเภอเซบ้านไหมจ้ะ
5: อ๋อแต่ชื่อเดิมนะคะชื่อพ่อเฮียงนะ
6: จ้าพ่อเฮียงพุทธเทียนนั่นแหละ
5: ได้จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
6: จ้าจ้าจ้า
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
8: เอาน้ำมังคุดมาให้แม่หน่อยเด้อเอาสามขวด
7: แม่จ้าแม่เคยโทรมาสั่งอยู่เนาะ
8: ส่งสองรอบแล้วนี่รอบที่สามแล้ว
7: ค่ะส่งที่อยู่เดิมนะคะแม
8: ่ค่ะค่ะค
7: ่
8: ะ
7: ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวลูกใส่ของแถมไปให้นะคะ
9: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่ได้ลองทานลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะท่านผู้ฟังพ่อแม่ทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำว่าสามารถทานได้ไหมมีอาการแบบนี้มีโรคประจำตัวแบบนี้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำนะคะพ่อแม่สามารถโทรได้ที่เบอร์0921275890927589 0928127589สาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำพ่อแม่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาพ่อแม่ไปก่อนพบกันใหม่กับรายการดีๆกับน้ำมังคุดตราแซมบุรีได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
10: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการผลิตใต้มาตรฐาน GAP MP และผ่านการพัชเจอร์ไลท์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
11: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22:00 นาฬิกา
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปทับไอบอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
9: กลับมาได้ตลอดอ้ายสิกอด แบบบ่ทัน
10: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
11: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
12: บุญบังไฟ
13: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
14: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
15: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
14: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะน้ำมังคุดในกล่องสีส้มช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญค่ะวันผู้ฟังท่านใดมีอาการเจ็บร้อนที่บริเวณลำไส้หรือเป็นลำไส้อักเสบบ้างไหมคะลำไส้เป็นแผลถ่ายยากเพราะว่าวันก่อนสาวล่าพาขวัญได้มีโอกาสรับสายจากท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานะคะมีโอกาสโทรมาปรึกษาสาวล่าพาขวัญว่ามีอาการเจ็บลำไส้เป็นลำไส้อักเสบลำไส้เป็นแผลมานานหลายปีแล้วค่ะมีอาการออกร้อนที่บริเวณลำไส้อยากจะลองทานน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มดูค่ะว่าสามารถที่จะทานได้ไหมสาวล่าพาขวัญอยากจะบอกเลยนะคะว่าสามารถทานได้เพราะว่าน้ำมังคุดสกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% นั่นผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนะคะจะได้แซนโทน 100% แซนโทนจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลลำไส้จะช่วยบรรเทาอาการออกร้อนหรือแสบบริเวณลำไส้ได้ค่ะทำให้เรารู้สึกสบายตัวทำให้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บบริเวณลำไส้ได้ผู้ที่ดื่มเข้าไปแล้วก็จะทำให้ถ่ายง่ายด้วยจำเป็นไหมที่จะต้องมีอาการก่อนแล้วเราค่อยทานสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำพ่อแม่ให้ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยให้เป็นนานสะสมหลายปีแล้วค่อยมาทานเพราะว่ายิ่งเราสะสมไว้จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทรุดลงได้และจะต้องดื่มหรือทานน้ำมังคุดมากกว่าท่านอื่นๆนะคะดังนั้นเริ่มก่อนเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
16: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
17: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
18: เมื่อตอนยุคของ IMF นั้นส่งผลให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจท
9: ั่วประเทศฝรั่งเขาเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งโรงงานขนาดใหญ่มีคนงานแห่งหนึ่งหลายพันคนประสบกับการขาดทุนถึงขั้นล้มละลายปิดกิจการไปถึง 2,000 กว่าแห่งแรงงานไทยทั่วทุกภูมิภาคตกงานเป็นล้านชีวิตต้องอพยพตัวเองกลับภูมิลำเนาเดิมที่ต่างจังหวัดทำไร่ไถนาหาทุนรอนเลี้ยงครอบครัวไปพลางก่อนแต่ขณะเดียวกันบริษัทจัดหางานที่เคยซบเซาก็หวนคืนสู่ยุคเฟื่องฟูอีกคำรบหนึ่งเพราะว่าคนตกงานย่อมที่จะกระหายจะได้งานทำเร็วๆทันอกทันใจก่อนที่เงินทองของตัวจะหมดกระเป๋าสองเกลอคือในเฉยกับในอ่วมทำงานอยู่บริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งดวงสมพงษ์กับเจ้าของบริษัทมีตำแหน่งงานประจำมั่นคงยาวนานเป็น10ปีถึงแม้เงินเดือนจะน้อยมากคนความรู้น้อยอย่างสองเกลอนี่ก็พอใจไปตามอัตภาพขอแค่มีเงินทองเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขก็ดีถมถีไปแล้วในเฉยกันในอ่วมนึกไม่ถึงจริงๆว่าบริษัทเล็กๆที่เขาสังกัดอยู่ก็พลอยโดนหางเลขวิกฤตเศรษฐกิจจนกระทั่งล้มละลายต้องปิดกิจการไปกับเขาด้วยนายจ้างเหลือแต่ตัวเปล่ากับปืนในมือที่พร้อมจะยิงตัวตายหนีปัญหาไม่มีปัญญาใส่ซองขาวช่วยค่าครองชีพใครทั้งสิ้นการตกงานตอนแก่อายุปาเขาไปตั้ง50เศษนี่ทารุณจิตใจสองเกลอในอย่างร้ายแรงมากพวกเขาตั้งใจว่าจะเริ่มเก็บหอมรอมริบเพื่อใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตในยามแก่เฒ่าเนื่องจากงานบริษัทไม่ใช่ระบบราชการที่มีบำเหน็จบำนาญให้ใช้ในวัยปลดเกษียณแต่ยังไม่ทันเก็บเงินเข้าบัญชีสักบาทมรสุมขนาดยักษ์ก็ถาโถมเข้าใส่กลายเป็นคนเตะฝุ่นตอนแก่ไปอย่างไม่น่าเชื่อสองเกลอก็เลยจับมือเป็นพันธมิตรร่วมรุกร่วมรบกับมรสุมร้ายไปพร้อมกันใครได้ข่าวดีเรื่องการงานที่ไหนก็จะรีบบอกให้เพื่อนได้รู้ด้วยคราวหนึ่งในเฉยกับในอ่วมชวนกันไปนั่งรถไฟเล่นแก้กลุ้มตีตั๋วขึ้นรถไฟขบวนธรรมดาถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไปลงยังจุดหมายที่สถานีจังหวัดอยุธยาค่าตั๋วรถไฟคนหนึ่งไม่กี่บาทลงจากรถไฟสายเหนือแล้วก็ตีตั๋วกลับสถานีหัวลำโพงทันทีเจตนาของสองเกลอมีเพียงนั่งชมวิวทิวทัศน์ข้างทางให้สมองปลอดโปร่งจะได้คิดออกว่ามีงานรอพวกตนอยู่ที่ไหนกันบ้างตอนเดินออกจากหัวลำโพงนั่นเองสองเกลอก็พบเห็นบริษัทจัดหางานเปิดกิจการเรียงรายอยู่ริมถนนเต็มไปหมดความรู้สึกของนายเฉยกับนายอ่วมก็เหมือนกระยาจกมาพบหลายแทงขุมทรัพย์เราดีๆนี่เองก็ชวนกันเดินอ่านใบปิดประกาศหน้าตึกแถวดูว่ามีงานอะไรเหมาะกับคนวัยพวกตนบ้างก็สะดุดตาเข้ากับงานไทยยามเฝ้าโกดังสินค้าต้องการคนใจถึง2ตำแหน่งอัตราเงินเดือนคุยกันได้เอองานชิ้นนี้เหมาะกับสองเกลอยังกับกิ่งทองใบหยกไม่เหนื่อยด้วยไม่ต้องการวุฒิความรู้ที่สำคัญต้องการ2คนพอดิบพอดีเพราะฉะนั้นเห็นแล้วจะรอช้าอยู่ไม่ได้ก็ชวนกันแวะก็ไปพบผู้จัดการบริษัทในเดี๋ยวนั้นเลยคำว่าบริษัทจัดหางานในย่านหัวลำโพงนี่หมายถึงในหน้าที่รู้จักแหล่งงานหลายสิบแห่งแล้วก็เช่าตึกแถวชั้นล่างเขาเปิดหน้าร้านเป็นสำนักงานติดต่อเท่านั้นผู้จัดการหัวเม่งที่นั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานกับนายหน้าหางานน่ะเป็นคนคนเดียวกันเขาก็เชิญสองเกลอให้นั่งเก้าอี้แล้วเปิดการเจรจาสนใจงานอะไรไม่ทราบผมบอกเสียก่อนนะว่าทางเรานี่จะหักค่านายหน้าเป็นค่าธุรกิจติดต่อ 20% ของเงินเดือนแรกโดยหักเงินจากผู้ว่าจ้างพวกคุณต้องการงานแบบไหนบอกมาเลยเดี๋ยวผมจะแนะนำให้เป็นไทยามเฝ้าโกดังเก็บสินค้าครับแต่แปลกใจนิดหน่อยตรงที่มีหมายเหตุระบุตอนท้ายว่าต้องการคนใจถึงไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรกันครับนายเฉยนี่ถามได้ตรงใจในอ่วมพอดีนายอ่วมพยักหน้าส่งซิกเป็นเชิงเห็นด้วยผู้จัดการหัวเม่งหน้าตาบอกยี่ห้อแปดเหลี่ยม12คมหัวร่อร่าอย่างอารมณ์ดีแล้วก็อธิบายให้หายข้องใจ
12: ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่มีข่าวลือหนาหูไอ้โกดังแห่งนั้นน่ะผีดุยามกี่ชุดต่อกี่ชุดไปอยู่เฝ้าได้คืน2คืนก็เพ่นแนบทิ้งงานไปเลย ผู้ว่าจ้างเขาก็หัวเสียเพราะเงินที่จ่ายไปกลายเป็นศูนย์เปล่าผมหมายถึงศูนย์เปล่าที่จ่ายเป็นค่าในหน้าก็เลยกำชับผมให้ระบุข้อความชัดเจนหน่อยคนปอดลอยอย่าส่งมาผู้ว่าจ้างเขาต้องการแต่คนใจถึงไม่กลัวผีสางนางไม้เท่านั้นน่ะโอ้ยผมใจถึงอยู่แล้วล่ะเพื่อนผมชื่ออ้วมเนี่ยยิ่งเป็นนักเลงดังบนถนนนักเลงเลยแค่บอกชื่ออ้วมขึ้นดังๆน่ะต่อให้ผียกมาทั้งประชาก็เพ่นกลับหลุมไม่ทันแล้วครับว่าแต่เงินเดือนน่ะสมน้ำสมเนื้อความใจถึงหรือเปล่าล่ะครับเออก็พอดูคนละ 18,000 นะคุณว่าจุใจมั้ยล่ะหาสองเกลอเผลอร้องอุทานอย่างไม่เชื่อหูตัวเองยุค IMF คนตกงานกันทุกหย่อมย่าขนาดพนักงานธนาคารยังถูกแจกซองขาวให้ออกเลยเออนี่เงินเดือนตั้ง 18,000 เหมือนสวรรค์ทรงโปรดในเฉยกันในอ่วมชัดๆเลยขณะเดียวกันผู้จัดการหัวเหม่งก็เฝ้ารอคำตอบด้วยใจระทึกถ้าตกลงมันหมายถึงเขาจะได้ค่าในหน้าจากสองเกลอคนละ 3,600 2คนก็ 7,200 เนาะๆเอาไปเที่ยวเป็นสัปดาห์เลยว่าไงร้องหานะเจ็ดหรือโนโอเคกันล่ะครับอ้าวก็ต้องโอเคสิครับงานที่เหมาะกับคนใจถึงอย่างผม2คนนะหาได้ง่ายๆซะเมื่อไหร่อ่ะตกเย็นวันเดียวกันนายหน้าหัวเหม่งกับ2เกลอก็โดยสารรถแท็กซี่มาปรากฏตัวต่อหน้านายจ้างซึ่งเป็นอาเซียวัย60เศษอ้วนพุงพลุยสถานที่ตั้งโกดังสินค้าอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรสภาพรกร้างว่างเปล่าแห่งหนึ่งในย่านคลอง7อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเสียอ้วนพานั่งรถปิกอัพตระเวนดูความรกร้างของบ้านจัดสรรและทาวน์เฮาส์ซึ่งปลูกสร้างไปแล้ว 5-60% เผอิญเจอวิกฤตเศรษฐกิจโครงการก่อสร้างก็เลยชะงักลงอย่างไม่มีกำหนดสำหรับโกดังที่ว่าเนี่ยเก็บอุปกรณ์การก่อสร้างสารพัดไว้ในนั้นรวมมูลค่าหลาย10ล้านบาทเท่าที่2เกลอมองเห็นนี่ตัวโกดังเป็นโรงทึมขนาดครึ่งไร่เศษมีประตูทางเข้าออกทางเดียวซึ่งกว้างใหญ่ยังกับประตูโบสถ์เริ่มมีพงหญ้าขึ้นงอกงามข้างโกดังด้วยทิ้งร้างไม่มีการดูแลแต่ว่าภาพรวมแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวถึงแม้เสียจะบอกว่าแกตัดไฟแล้วเพื่อทุ่นค่าโสหุ้ยแต่น้ำยังมีใช้อยู่สองเกลอก็กล้ารับงานชิ้นนี้อย่างไม่ลังเลเสียอ้วนยังใจดีอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในทาวน์เฮาส์คูหาที่ใกล้โกดังเพื่อความสะดวกในการเดินไปมาว่ามีตะเกียงทองเหลืองจากเมืองจีนให้ลือสองคนชายตอนกลางคืนนะเติมน้ำมันกาดหนเดียวสุดจุดส่องสว่างได้หลายวันพวกลืออ้างว่ากระเป๋าแห้งว่ามีเงินสำรองให้ติดกระเป๋าไว้ซื้อข้าวกินคนละ 2,000 ใช้เขียมเขียมหน่อยก็พออยู่ได้ครึ่งเดือนถ้าอยู่ไหวอยู่ทนนะอ้วจะเอาเงินมาให้ใช้อีกโอ้โหเสียใจกว้างเป็นแม่น้ำขนาดนี้พวกผมขออยู่รับใช้ตลอดชีวิตเลยละครับต้องดูกล่องนาว่าลือใจถึงแค่ไหนถ้าอยู่เฝ้าโกดังครบครึ่งเดือนนะอ้วรับเป็นคงงานประจำเลยโอ้โหอย่าว่าจะครึ่งเดือนเลยครึ่งชาติหรือทั้งชาติก็ยังไหวครับเสียเสียฟังแล้วก็หัวร่อร่าอย่างอารมณ์ดีควักกระเป๋าส่งเงินสดให้นายเฉยนายอ่วมคนละ 2,000 ส่วนนายหน้าหัวนกตะกลุ่มนี่รับไปหน่อๆ 7,200 บาทแล้วก็หันไปบอก2เกลอให้เริ่มงานได้ทันที15วันอันตรายแกจะนับ1ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป
14: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ทานน้ำมังกรแซมบุรีที่จะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังว่าประสบการณ์ที่ได้เริ่มทานเนี่ยเป็นยังไงในช่วงนี้ค่ะช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญรับฟังค่ะ
18: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุก

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายซื้ออีหยังค่ะ
2: ซื้อนางสีแม่สีนวลคุณเจริญ
1: แม่สีนวลเนาะกันนะเมื่อนี้เข้ามาอยู่บ้านใดกันแม
2: ่อยู่บ้านนวลหินแฮ
1: บ้านนวลหินแฮตำบลอีหยังจ้ะ
2: ตำบลนวลสะอาด
1: ตำบลนวลสะอาดอำเภอ
2: หนองเลีย
1: อำเภอหนองเลียจังหวัดขอนแก่นจ้าก่อนที่ว่าสิมากินน้ำมังคุดตราแซนบุรีอันมันมีอาการจังใดคือได้คือได้ไปกินนั่นสิคะ
2: มันมีอาการคัดเค็งน้ำหัวเข่าน้ำแขนก็เลยว่ามันเป็นอย่างมาคัดมาเค็งแท้กินอันใดมันก็บ่ถือกินอันใดมันก็บ่ไข้ฉันฟังวิทยุพอได้ยินอันนี้ก็คือจังทรงสิถือยายก็เลยซื้อมากินเบิ่งมากินแล้วก็อาการก็ไข้อยู่ดอกมีอาการไข้อยู่พอไปพอมาได
1: ้ก็คืออ่านก่อนที่ซีซื้อมากินเนี่ยคือได้ฟังวิทยุฟังอยู่โดนปานใดประเทศไหนคนยาย
2: ฟังอยู่2เดือนพุ่นละไป
1: ฟังอยู่2เดือนเด้อค่ะ
2: บ่บ่เสียปานใดวันพอไปเนาะกินอันใดก็ว่าคือเพิ่นว่า
1: บัดที่นี่พอได้ยินเสร็จเอ้าลองเบิ่งก่อนว่าสิเนาะพอลองเบิ่งนี่ไปลองเบิ่งนี่ลองเบิ่งเท่าแรกจากขวดค่ะ
2: เรื่องเบิ่งที่แรกเนี่ยขวดนึงกินหมดแล้วก็ว่ามีอาการไข้แน่หมดจักว่าไข้ขึ้นน้อยนึง
1: ไข้ขึ้นน้อยนึงขนาดกินขวดเดียวก็คือไข้ขึ้นน้อยนึง
2: ไข้ขึ้นหลังก็บ่เก็บปานใดอันนั้นไข้แน่ก็จะกี่แน
1: ่ก็คือว่าย่างไปใส่มาใส่นี่
2: ย่างไปใส
1: ่มันคงของบัดที่นี่พอกินขวดแรกรู้สึกไข้เนาะที่นี่อันคุณยายก็เลยให้ลูกไปซื้ออีกจักขวดค่ะ
2: 3ขวด
1: ไปซื้อ3ขวดก็เลยเป็นขวดที่4
2: เป็นขวดที่4เป็นขวดที่5แล้วเดียวเนี่ย
1: โอ้ขวดที่5แล้ว
2: ขวดที่6ก็ได้กินมาได้3มื้อแล้ว
1: โอ้ขวดแรกทรงไข้เนาะก็เลยไปซื้อมาอีก3ขวดที่นี่ก็เริ่มกินมาก็เริ่มไข้ขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็คือว่าอันกินน้ำมังคุดไปเนี่ยอันคุณยายว่าอันร่างกายแบบว่าแต่ก่อนเฮาเป็นตะกอนพวกขัดเข้าขัดอีหยังนี่คือไข้ขึ้นเติบ
2: ไข้ขึ้นบัดนี้น้ำเอียวก็เก็บอยู่ดอกมันหังบ่ทอเก่ามันลุกขึ้นมันมาค่อมไปลุกขึ้นมันก็เป็นเทียงๆมันก็เทียงก็คือบ่เทียงเนาะขาเฮาก็ปีแล้วเนาะลูก
1: จ้าม
2: ันก็ย่างเปี้ยงไปเปิ้นไป
1: แต่อายุจะ80แล้วเด้อนะคะมันอายุจะ80ได้ซ้ํานี่ก็สุดยอดแล้วค่ะแข็งแรง
2: คันไปใส่อยู่ก็บรรลุขึ้นก็ไข้แน่ไข้แน่อยากมีกำลังแน่ยืดดอกขาน่ะคำว่าทันมากไม่เท่าไปใส่กระถือพร้อมแล้วเนี่ยไม่เนี่ยจังเสียไปใส่กระถือพร้อม
1: จ้าให้หนูถามได้ว่าที่นี่ได้ไปหาหมอตามโรงพยาบาลตามอีหยังบ่แบบว่าเพิ่นว่าเป็นโรคหยังอีหยังจังซี่เพิ่นได้บอกบ่คะ
2: เพิ่นคันไปเพิ่นก็ว่าเป็นตามวัยผู้เฒ่ายายได้อาศิได้อายุเท่าใดแล้วเพิ่นก็ถามหมอเพิ่นน่ะ
1: จ้า
2: เพิ่นก็ว่าโอ้ยเป็นตามไว้กินอย่างมันก็บ่เศร้าดอกคุณยายเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็บอกว่า
1: จ้ะ
2: กินไปอยู่ไปจังซั่นล่ะเพิ่นบอกแบบนี้แหละเพิ่นหมอเพิ่นก็ได
1: ้เพิ่นก็บ่ได้ว่าให้ยามั้ยบ่มีหยังเลย
2: บ่มีหยังบ่ให้ยาอีหยังมันคันยาก็มีแต่ยาแก้ปวดนึง
1: โอ้คันเฮาปวดแค่หัวขาคุณยายก็กินยาไปเด้อจังซี่ติค่ะ
2: นั่นแหละเพิ่นว่าจังซั่นล่ะกินยาแก้ปวดไปเพิ่นว่าแล้วยายก็เลยบ่ไปก็กินได้จังซี่แล้วก็แล้วบ่ได้กินอย่างอื่นอีกนะมันก็พอไปพอมาอยู
1: ่ก็คือว่าเฮาดูแลร่างกายก็คือว่าเป็นตัวนี้ก็เป็นน้ําสมุนไพรเนาะสกัดจากธรรมชาติโดยตรงนะคะตัวน้ํามังคุดอันนี้ไปซื้ออยู่ร้านใดก
2: ็อมรเภสัช
1: อมรเภสัช
2: โ
1: อ้ตรงหนองเลียเนาะร้านให้ลูกไปซื้อให้
2: ลูกไปซื้อให
1: ้ก็คือว่าน้ํามังคุดเนี่ยมันก็บ่แม่นยาเนาะคุณยายก็เป็นน้ําสมุนไพรเวลา
2: เบิ่งแล้วก็บ่แม่นยาดอก
1: จ้าบ่แม่นยาบ่แม่นว่ากินเข้าไปแล้วปวดตรงนี้หายเลยมันบ่สามารถเฮ็ดได้เนาะก็คือตัวเนี่ยซอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายเพราะว่าเขามีอนุมูลอิสระต้านคือตัวใดที่ว่าตรงใดที่เฮามันบ่ดีในส่วนร่างกายเฮาน่ะมันจะเข้าไปค่อยๆซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเฮาให้มันค่อยๆดีขึ้นอย่างต่ำๆนี่คือกิน3ขวดขึ้นไป3ขวดขึ้นไปเนี่ยลองไปเลยอ่ะ 1,000 นึงเนี่ยค่ะ3ขวดขึ้นไปเนี่ยจะรู้เลยว่าดีหรือบ่ดีอีถือกับโลกเฮาหรือบ่ถือกับโลกเฮาเพราะเฮากินมาหลายสัมมาปิที่เฮาสิกินมาแม่นบ่ค่ะ
2: อ
1: ืมทีนี้คันเฮากินตัวนี้ถือเฮากินต่อแต่คันเฮากินบ่ถือเฮาก็ไปเฮาก็เซาแค่นั้นเองเนาะก็บุญใครบุญมันเนาะแล้วแต่ว่าเฮาอีมาสัมพันธ์มาถือตัวนี้หรือเปล่าซะเนาะแม่นบ่
2: คือแม่ได้ฟังว่าพ่อใหญ่นึงทางอุดร
1: ค่ะ
2: สัมพันธ
1: ์ค่ะ
2: วันนี้แล้วว่าแล้วอันเป็นลูกกับพ่อ
1: ค่ะ
2: มาได้จักปีแล้วเนาะ5ปีแล้วว่า วันนี้เรากินมา15ขวด
1: เรา
2: เป็นกรดไหลย้อนว่าซั่นอันนี้แม่บ่แม่นแม่ว่าบ่แม่นกรดไหลย้อนดอกมันเป็นออกห่อนพ่อซื
1: ่อ
2: ของเรามันกรดไหลย้อนมันแน่นมันหันใจบ่ได้แล้วว่าเจ้าก็มันเศร้าจะเหืองว่าสันโดกแล้วว่า
1: เอาก็กินไปกินไปคือ
2: เขาก็ไปเจ้าปุชิไปซื้อมากินมุกแนวก็บอกคอนคอสกูโคหอนคอเท่ก็บอกหยาบหยาบแต่เจ้าของดอกลูกขอโทษเถอะแม่บอกอยู่ผู้เดียวมันใจให
1: ้กินอย่างกับว่าเศร้าจากเช้าวันนี้ก็เลยใจให
2: ้วันนี้มากินว่างบุญเขากินนอนเดือนสามพ่อก็ต้มแล้วก็หิวเขาเสี่ยมเขาต้มหมดสองเกียบลูกกินแล้วกินเขาแล้งกับว่าได้มันออกห่อนทันใจกับสิบ่อิ่ม
1: จ้า
2: เอาคันว่ากดไหลย้อนแม่กับว่าเอี่ยมคือเพิ่นเนาะก็เป็นออกห่อนยุซื่อๆเนี่ยก็ได้ยินเพิ่นบอกว่ากูสิมั่นใจใส่ได้แท้ระบาดนี่ว่า
1: ถ้าสมมุติว่าคนเนี่ยกําลังฟังอยู่เนาะค่ะอันที่นี่เขาอยู่อําเภอหนองเลื้องเสียอาจสิอยู่บ้านเดียวบ้านโน้นหินแฮเนาะ
2: บ้านเ
1: ด
2: ียวกับแฟนก็มีเอามากินแล้วหลายคนเดียวแม่กินแล้วแม่ไปบอกเพิ่น
1: โอ้ก็คือเป็นบอกบุญไปเนาะเป็นวิทยาทานเนาะ
2: อย่างออกไปเพิ่นถามว่าเอ้าคือเป็นย่างสิคล้ายๆใครตัวกินยาดีก็ดอกหรือว่าสิ
1: น้ํามังคุดแม่
2: แม่มังคีแล้วแม่ก็ว่าแม่กินยาแล้วเพิ่นก็เลยถาม
1: โอ้ก็คือแนะนําบอกบุญเพิ่นต่อไปว่าอันกินน้ํามังคุดตัวนี้อยู่เด้อ
2: นั่นล่ะแม่ก็บอกเพิ่นแล้วเพิ่นก็ซื้อมากินหมดแล้ว3ขวดแล้วคนพวกนั้นก็ได้
1: จ้ะคนที่ฟังอยู่นี่ที่นี่ถ้าเกิดว่าเขาบ่มั่นใจจังซะคุณยายสีนวลบอกเพิ่นได้ว่าแนะนําให้ซื้อกินแบบอย่างนั้นซะค่ะ
2: เนี่ยแม่ก็บอกเพิ่นว่าซั่นน่ะซื้อมากินลองเบิ่ง
1: เนาะ3ขวด
2: ลองก่อนแต่ว่าคนกินข่อยว่าข่อยไข้อยู่ก็วางสิแล้วบอกเพิ่นก็ได
1: ้
2: เพิ่นก็แล้วฝากไปซื้อมากินเพิ่นว่าอยู่ไสนี้อยู่น้องแก่บ้านสารยานี่ก็มี
1: สารยาน้องแก่ร้านสารยา
2: ค่ะ
1: ใกล้มองใดไปซื้อตรงนั้นนะคะเมื่อนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่สีนวลเนาะขอบคุณค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพสัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพสัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้
4: เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
5: ขากลับเสียให้ติดรถไปยังร้านอาหารใกล้ทางเข้าหมู่บ้านส่งสองเกลือลงไปกินข้าวกินปลาทำความรู้จักกับร้านรวงต่างๆเผื่อว่ามีธุระต้องการจะซื้อสิ่งของเครื่องใช้จะได้ไปมาถูกทางสองเกลือกลับถึงทาวน์เฮาส์ที่เสียอนุญาตให้พักอาศัยตอน18:00 น.รีบอาบน้ำอาบท่าเรียกความสดชื่นซะก่อนพลบค่ำเนื่องจากคืนแรกยังไม่มีอุปกรณ์ส่องสว่างสักอย่างเดียวถ้าจะมีก็เป็นไฟแช็กสำหรับจุดบุหรี่สูบไอเรื่องเสื้อผ้าต้องกลับไปเอาที่บ้านวันรุ่งขึ้นรวมทั้งบอกข่าวดีให้ลูกเมียได้พลอยเป็นปลื้มไปด้วยในอ้วมซื้อเหล้าโรงติดมือมา2 ขวดแบ่งกันในเฉยเปิดขวดยกดื่มไม่ต้องพึ่งถ้วยแก้วให้ยุ่งยากใกล้ตะวันลับฟ้านกกาบินกลับรังแล้วสองเกลอก็เริ่มออกปฏิบัติหน้าที่ไทยามอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือการนั่งจิบเหล้าอยู่หน้าประตูกระดังซึ่งเป็นทางเข้าออกแห่งเดียวจุดอื่นไม่ต้องเสียเวลาเดินดูให้เมื่อยเพราะว่าปลูกสร้างไว้ทึบตันยุงสักตัวยังบินเข้าไปวางไข่ไม่ได้อย่าว่าแต่พวกหัวขโมยที่จะบุกเข้าไปโจรกรรมสินค้าของเสียซึ่งตัวใหญ่กว่ายุงเป็นล้านเท่าทันทีที่พระอาทิตย์ตกดินปีกของราตรีก็แผ่สยายออกปกคลุมโลกสองเกลอรู้สึกว่าบรรยากาศบริเวณโกดังสินค้านี่วิเวกวังเวงใจผิดปกติเหมือนกับคนปลอดลอยบังเอิญหลงไปนั่งอยู่กลางป่าช้าผีดุอย่างนั้นเส้นขนตามเนื้อตามตัวลุกเกรียวอย่างไม่มีเหตุผลยังดีที่เป็นคืนเดือนหงายพระจันทร์ส่องสว่างอยู่กลางท้องฟ้าพอจะมองเห็นสิ่งต่างๆในหมู่บ้านร้างได้ชัดพอสมควรและแล้วอุปสรรคอย่างแรกก็มาถึงด้วยความสะเพร่าของสองเกลอนั่นก็คือลืมซื้อยากันยุงไปสนิทยุงฝูงใหญ่ได้กลิ่นคาวเลือดมนุษย์มันก็ชวนกันมาบินว่อนเต็มไปหมดที่แรกสองเกลอตั้งใจว่าจะรีบเดินไปซื้อยากันยุงจากร้านปากทางเข้าหมู่บ้านแต่เดินไปได้ไม่ถึง19เสียงเหมือนคนตัวเท่าช้างเอามือฟาดผนังโกดังเต็มแรงจนเกิดเสียงดังยังกับฟ้าผ่าเล่นเอาในเฉยกันในอ่วมสะดุ้งตัวลอยพอตั้งหลักได้ก็หันควับไปมองยังต้นเสียงก็คือโกดังซึ่งปลูกสร้างด้วยเหล็กเคลือบอลูมิเนียมทั้งหลังเห็นประตูยังปิดอยู่ดีเฉยยุงสักตัวก็บินเข้าไปไม่ได้เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเสียงดังสนั่นมันเกิดจากอะไรกันแน่กูแววไปเองหรือเปล่าวะเฉยแววกับผีเลยล่ะแก้วหูกูยังสั่นงิ้งๆถึงเดี๋ยวนี้แม่งเสียงดังเนี่ยฟ้าผ่าลงมาจริงๆอ่ะมีอะไรไปเดินชนวัสดุก่อสร้างหรือเปล่าเขาวางของไว้มินนะล้มโครมครามมาเกิดเสียงแปลกๆแหมมองโลกสวยเหลือเกินนายเองนะนายเฉยก็พูดกระแนะกระแหนในอ้วมเพราะเห็นเพื่อนกูหูยืนตัวแข็งอย่างไม่ไว้วางใจในสถานการณ์อันผิดปกติจน อดแวบคิดไปถึงเรื่องที่ในหน้าหัวนกตะกรมพูดถึงไม่ได้เกี่ยวกับไทยามรุ่นก่อนๆอยู่ได้แค่คืน2 คืนก็ทิ้งงานเนื่องจากโกดังแห่งนี้ผีดุยังดีที่ในอ่วมเป็นคนใจถึงเดี๋ยวอย่าเพิ่งตีต้นไปก่อนไข้ได้เฉยโบราณเขาบอกว่าถ้าเห็นแปลกแล้วเราไม่นึกประหลาดประเดี๋ยวความแปลกมันก็หายไปเองบางทีข้างในโกดังในเสียก็อาจจะเลี้ยงไอสัตว์ดุร้ายไว้คว้าสมบัติลงมาเช่นงูยักษ์อนาคอนด้าอะไรพวกนี้พองูยักษ์มันเลื้อยเล่นก็เกิดเสียงน่ากลัวมึงละคิดจะพิสดารอยู่เรื่อยนะไม่ใช่ในหนังนี่เอ้ยรีบออกไปซื้อยากันยุงกันดีกว่าจะได้ซื้อไฟฉายติดมือมาด้วยอยู่มืดๆอย่างนี้รู้สึกมันเหมือนคนยุคหินยังไงไม่รู้ครึ่งชั่วโมงต่อมาสองเกลอพร้อมยากันยุงและไฟฉายคนละท่อนก็กลับมาประจำหน้าที่ตามเดิมเล่าโรงหมดไป1 ใน 4แล้วเลือดนักสู้ฉีดพล่านเนี่ยอย่าว่าแต่เสียงดังเท่าฟ้าผ่าต่อให้ดังเท่าฟ้าถล่มลงมาก็ไม่กลัวอยู่ยามได้ถึงไหนถึงกันเดินท่อมดูโน่นดูนี่ไปรอบๆกูดังให้สมกับคำว่าไทยามไม่ใช่นั่งจุ้มปุ๊กอยู่กับที่เหมือนพวกแขกยามในอดีตขณะเดินอ้อมไปถึงด้านหลังกูดังในเฉยก็ฉายไฟไปกระทบเข้ากับเงาดำตะคุ่มเหมือนพวกหัวขโมยกำลังวิ่งเหยาะๆหลบพวกเขาไปทางด้านซ้ายของโกดังก็สะกิดในอ่วมให้วิ่งตามไปดู ก็เห็นกับตาว่าร่างลึกลับร่างนั้นวิ่งทะลุผนังซึ่งทำด้วยเหล็กทั้งแท่งหายเข้าไปอยู่ในโกดังได้อย่างไม่น่าเชื่อจะว่าจริงก็จริงแต่จะว่าเป็นภาพลวงตาก็น่าจะใช่ในอ่วมคนใจถึงก็ตรงเข้าไปใช้มือลูบคลำผนังโกดังตรงนั้นก็แน่นหนาดีไม่มีช่องว่างรอยโหว่เอาช้างมาถีบยังไม่พังเลยในอ่วมเป็นคนมองโลกในแง่บวกก็พูดเปรยๆให้กำลังใจเพื่อนคนเราเวลาไปอยู่แปลกถิ่นแปลกที่มักจะเห็นอะไรแปลกๆไปเสมอให้สมกับการไปอยู่ในที่แปลกๆเอาแล้วอะไรที่เองว่าแปลกอ่ะอย่าไปค้นหาเหตุผลต้องคำว่าแปลกไม่งั้นสิ่งแปลกๆจะไม่เหลืออยู่ให้เราเห็นอีกเออก็คงจะจริงอย่างที่เองว่างั้นไปนั่งซดเหล้าต่อที่หน้าโกดังดีกว่าวะคืนนั้นสองเกลอก็นั่งจิบเหล้าไปพลางพูดคุยถึงอนาคตไปพลางทำนองว่าเงินเดือน 18,000 นี่ใช้อย่างเข็มๆสัก 8,000 เก็บเข้าธนาคารไป 10,000 ทำงานครบ1ปีก็ 120,000 10ปีก็ 12,000 ถ้ากัดวันอยู่ให้ครบ100ปีจะมีเงินเก็บถึง12ล้านบาทโอ้ยเป็นเศรษฐีตอนแก่ได้สบายมากระหว่างนั้นเสียงแปลกๆก็ดังแทรกความมืดขึ้นเป็นระยะเพียงแต่ไม่ดังสนั่นลั่นโลกเช่นครั้งแรกสองเกลอก็ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่นานเสียงแปลกๆนั้นก็เงียบไปเองสมดังภาษิตโบราณที่ในอ่วมหยิบยกให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ตัวอย่างเฝ้ายามจนกระทั่งถึง6 โมงเช้าแววเสียงไก่ขันดังมาจากที่ไกลลิฟต์เหล้าก็หมดขวดพอดีหนังตาเริ่มหย่อนก็ชวนกันกลับไปนอนยังทาวน์เฮาส์ที่เสียอนุญาตให้เข้าพักเย็นวันรุ่งขึ้นเสียให้คนขับรถเอาไม้คมแฝกมาให้ถือติดมือคนละท่อนเหล้าอีกคนละขวดจักรยานอีกคนละ1 คันมีโน้ตสั้นๆใส่เศษกระดาษมาแสดงความชื่นชมว่าเก่งมากที่อยู่ได้ตลอดคืนขอให้อยู่ครบ15 คืนซะก่อนจะมีรางวัลให้อย่างงามในอ่วมอ่านเสร็จก็ยิ้มแป้นอย่างปิติแล้วก็พอใจตัวเองที่มีความกล้าหาญเหนือกว่าทยามรุ่นก่อนๆพอตกค่ำสองเกลือก็ปั่นจักรยานไปรอบหมู่บ้านจัดสรรอันเป็นโครงการที่ถูกทิ้งร้างเพราะว่าเสียขาดสภาพคล่องทางการเงินธนาคารยุคฟองสบู่แตกไม่ปล่อยเงินให้ใครกู้ง่ายๆสภาพที่เห็นในบ้านแต่ละหลังทาวน์เฮาส์แต่ละคูหานี่เริ่มมีขี้ตะไคร่จับเพราะยังไม่ได้มุงหลังคาเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าสินค้าในโกดังนี่น่าจะเป็นเครื่องไฟฟ้าที่มีราคาแพงมีหน้าล่ะถึงต้องจ้างทยามมาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดปั่นจักรยานจนเมื่อยก็ย้อนกลับมาประจำการอยู่หน้าโกดังค่ำคืนนี้นอกจากเหล้านี่ยังมีหมูแดดเดียวเป็นกับแกล้มโดยความอนุเคราะห์ของเสียยากันยุงก็จุดพ่นควันขโมงกันยุงได้อย่างชะงัดสดเหล้าคุยกันเรื่องความสุขในอนาคตอย่างรื่นเริงบันเทิงใจจนกระทั่ง5 ทุ่มเสร็จเสียงเจ้ากรรมก็ดังขึ้นอีกคราวนี้เหมือนช้างทั้งโขลงหล่นลงมาจากท้องฟ้ากระแทกโครมลงบนหลังคาก็ดังเกิดเสียงดังสนั่นเหมือนฟ้าถล่มดินทลายในเฉยในอ่วมกำลังคิดอะไรเพลินๆถึงกระสะดุ้งสุดตัวเพ่นไปข้างหน้าคนละ10 กว่าก้าวจากนั้นก็รีบหันกลับไปดูเพราะคิดว่าจะมีช้างกลิ้งตกจากหลังคามากระแทกพื้นดินแต่สิ่งที่หนักเท่าช้างทั้งโขลงหายไปไหนก็ไม่รู้มีแต่เสียงสนั่นอย่างเดียวเหมือนยักษ์จับช้างคว้างใส่หลังคาโกดังนะแต่หายวับกลายเป็นอากาศไปแล้วนายเฉื่อยหันไปมองสบตากันในอ่วมเป็นเชิงถามความเห็นในอ่วมก็ยิ้มฝืดๆแล้วก็อธิบายว่าเสียงเหล็กที่มันเชื่อมกันไว้มันขยับตัวเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเหล็กคายความร้อนตอนกลางวันได้เร็วคืนนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศมันเย็นกว่าปกติพอร้อนกระทบเย็นเหล็กมันก็มีอาการยืดตัวหดตัวไม่เท่ากันทำให้เกิดเสียงแปลกๆงั้นเหรอก็คงจะจริงอย่างเองว่าแต่แม่มันดังเหลือเกินนะฮะก็โกดังมันใหญ่มหึมามันกว่าครึ่งไร่ข้างในเป็นโพรงเวลาเกิดเสียงอะไรนิดหน่อยมันจะดังกว่าในที่โล่งตั้ง100 เท่ากฎของเสียงตามหลักวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้อย่างนี้

0: เมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบาวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-0004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้ผมมาเยี่ยมผู้ดื่มน้ำคุดครับประสบการณ์จริงจากผู้ดื่มครับวันนี้ผมอยู่กับนายบุญมาน้ำสกุลครับอายุเท่าไหร่แม
3: ่
2: ครับชื่อบ้านหมู่บ้าน
3: บ้านทุ่งสว่าง
2: ทุ่งสว่างเนาะตำบล
4: วังชมพู
2: ่ครับชัยภูมิเนาะครับอยากจะถามแม่ว่าก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพไหนแน่ครับ
3: เป็นเบาหวาน
2: เบาหวานน้ำ
3: เป็นความดัน
2: ครับ
3: ไขมัน
2: ครับ
4: ร่วม
3: เป็นร่วมโรค
2: ครับสายตาเดี๋ยวไหม
3: สายตาบ่ค่อยดี
2: ครับ
3: บ่ค่อยงง
2: ครับ
3: ว่าเป็นบาดปวดนี่คือว่าแค
2: ่ไหนกินน้ำมังคุดนี่เนาะแม่เน
3: า
2: ะ
3: กาน้ำนี่ละ
2: ครับได้เมื่อคือเริ่มดีขึ้น
3: เริ่มดีขึ้นก็เริ่มปวดท้องเมื่อวานนี่แหละ
2: อ๋อครับอาการเดินก็เดินได้มาแม่
3: ได้มาไปเที่ยวไปมา
2: บ่เมื่อยคือจะเก่า
3: บ่
2: ครับเดินแม้ว่าสาวเดียวได
3: ้สาวเดียวบ่ครับบ่เซาทางไหนมาริ้วๆเลยล่ะ
4: มื้อนี้ซ้อมงบเด้อมื้อนี้ซ้อมงบ
2: อ๋อเดินไปเดินมาออกกําลังกายได
3: ้
2: ครับทรงมีแห้งขึ้นครับแนวสายตาแล้วแม่เป็นไง
3: เป็นไข้แน่เป็นสว่างขึ้นอยู่เด
2: ้ครับ
3: แต่กี่มองบ่เห็นเป็นเลียนลางเป็นเงาเป็นหยังว่าเป็นไปทั่วละ
2: ครับสายตาก็ดีขึ้นเนาะแม
3: ่ดีขึ้นอยู
2: ่ครับเริ่มขึ้นกว่าที่2แล้ว
3: กว่าที่2
2: ครับแล้วผู้ใดแนะนําให้มากินน้ําคุณแม่มี
3: ผู้อยู่ป่ะ
2: ฟังฟังนี่เป็นอยู่เป็นตัวอย่างเพิ่น
3: ฟัง
2: ได
3: ้อยู่
2: ครับครับแนวนี้มากินครับ
3: ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามนั่นน่ะเนาะ
2: ครับ
3: เอาไว้ย้อมรับวันนี้อยู
2: ่ครับครับครับคิดว่าไอ้360บาทแม่ว่าคุ้มค่าบ่แม
3: ่คุ้มค่าอยู
2: ่คุ้มค่าอยู่เนาะแม่ก็สงสัยร้องมาหลายอย่างกันแล้วแม่เนาะครับครับหลายอย่างหลายแนวแล้วครับ
3: กินหลายอย่างแล้วกินจน
2: หากมีคนสนใจอยากแวะมาหาแม่มาถามเบิ่งแล้วอีหลีบ่นี่ได้เนาะแม่เนาะมาสอบถามเบิ่งได
3: ้
2: ครับมันมีนี่เลยเป็นความจริงบ่ใช่นะครับครับที่เว้ามากอ่ะเป็นความจริงว่าแม่เนาะบ่ได้ว่ามาให้เตรียมมานี่มาฮอดก็ถามเลย
3: บ่ได้ว่าดอกม
2: ันครับ
3: นี่เนาะ
2: ครับเพราะว่าสุขภาพดีขึ้น
3: ดีข
2: ึ้
3: น
2: ครับกราบขอบคุณคุณแม่คุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ได้รับฟังครับรักษาเทวดาคุ้มครองครับครับผมขอบคุณครับครับ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักแม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหาน ตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
5: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
6: ความคลึกโครมของเสียงนั้นไม่มีผลต่อขวัญกำลังใจของนายอ่วมนายเฉยก็พลอยได้อานิสงส์จิตใจเข้มแข็งไม่ปลอดลอยง่ายๆนั่งจิบเหล้าพูดคุยกับนายอ่วมเหมือนต่อยหอยจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนแววเสียงหมาฝูงใหญ่เปิดวงดุริยางห่าวหอนกันอย่างโหยหวนดังมาแต่ไกลทำเอานายเฉยหุบปากนิ่งสนิททีเดียวเนื่องจากบรรยากาศตอนกลางดึกมันเริ่มกดดันอย่างไม่เป็นมิตรรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวยังไม่มีปีมีคลุยใจเต้นระทึกตึกตักเหมือนสังหรณ์อัปมงคลขึ้นมาเสียงหอนอย่างโหยหวนของหมาทั้งฝูงกระตุ้นความกลัวให้ผลุดขึ้นจากจิตใต้สำนึกจำได้ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เคยพูดไว้หมามันจะหอนก็ต่อเมื่อเห็นความน่าเสียวสยองของพูดผีแม้แต่หัวโจกอย่างในอ่วมที่ฮึกเหิมใจถึงไม่กลัวใครก็เริ่มเหลียวซ้ายแลขวาอย่างหวาดรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาจับจ้องอยู่ในความมืด

0: ขวานสองเกลือซะไม่เมียยิ่งเดินอาจก็มาใกล้ห่างกันเพียงสิบกว่าเมตรอำนาจการเขย่าขวัญก็ยิ่งรุนแรงเหลือเกินเหลือกันในอ้วมตัดสินใจใช้ความกล้าหาญที่เหลือเพียงนิดเดียวเปิดไฟฉายส่องดูร่างลึกลับให้มันรู้กันไม่ทีว่าใครกันแน่ที่แห่มาอยู่ในหมู่บ้านร้างไม่ยำเกรงไทยยามใจสิงอย่างเขาเฮ้ยนั่นใครวะหยุดอยู่กับที่เดี๋ยวนี้นะยอมไม่ตรวจค้นอาวุธซะโดยดีในอ้วมตะวาดดังลั่นเอาเสียงเป็นเพื่อนช่วยให้กำลังใจดีขึ้นเสร็จแล้วก็มีเสียงตอบบุกรุกที่อยู่ของกูยังทำปากดีอยากคิดหนีเลยไอ้อ้วมไอ้เฉยกูจะหักคอพวกมึงเดี๋ยวนี้ละกล่าวขาดคำมันก็กระชากหัวตัวเองคว้างใส่ในอ้วมในอ้วมเหลือบดูโดยไม่ได้ตั้งใจโอ้ยผีหลอกใครก็ได้ช่วยด้วยการเห็นผีแบบจะนี่ทำลายความห้าวที่เหลืออยู่นิดเดียวให้ปลิวหายไปกับเสียงหมาหอนฝ่ายในเฉยหัวใจหดเหลือเท่าเม็ดกวยจีนานแล้วเมื่อได้ยินเสียงเกลอแหกปากร้องเสียงหลงในเฉยก็หลับหูหลับตากระโจนขึ้นรถจักรยานปั่นแนบจากหน้าโกดังสินค้าตรงดิ่งไปยังปากทางออกหมู่บ้านโดยมีนายอ้วมปั่นจักรยานแหกปากไล่กวดตามมาติดยังทันได้ยินเสียงผีเท้าของผีทั้งขยงวิ่งกวดตามมาอย่างกระชั้นชิดเรี่ยวแรงสองเกลอมีเท่าไหร่ก็ทุ่มใส่สองขาปั่นจักรยานอย่างไม่คิดชีวิตปรากฏว่าผีไล่กวดมาถึงปากทางก็หยุดชะงักตวาดดาไล่หลังเจ็บแสบ
1: ๆมึงอย่ามาให้เห็นหน้าอีกนะถ้าไม่เชื่อนะกูจะหักคอแม่ง
0: ท้ายประโยคของผีในฟังไม่ค่อยได้ยินเพราะแค่มันเริ่มตวาดส่งท้ายสองเกลือก็ปั่นจักรยานจนวิ่งฉิวยังกับลูกธนูแข่งความเร็วจะกระทั่งไปถึงถนนสายใหญ่สายบางกรวยสายน้อยมีแสงสว่างจากนีออนบนยอดเสาไฟฟ้าให้อุ่นใจในอ้วมถึงได้กล้าถอนใจเฮือกใหญ่อย่างโล่งอกผ่อนความเร็วลงปั่นเนิบเสร็จแล้วก็หันไปบอกนายเฉย
1: โอ้ยไอ้แบบนี้มันเป็นยุทธศาสตร์เขาเรียกว่าถอยเพื่อรุกข้ารู้จักสัปเหร่ออาคมขลังคนหนึ่งชื่อสัปเหร่ออู๊ดเรื่องอื่นมึงพักไว้ก่อนเถอะรู้สึกเหมือนจะมีอะไรติดปกเสื้อมึงออกมาด้วยนะอะไรเอ็งพูดถึงอะไรฮะอ้าวเฮ้ยโอ้ยเสียงท้วงติงในเฉยในอ้วมก้มลงดูเห็นหัวขาดของผีจ่าฝูงยังงับอยู่กับติดกับปกเสื้อก็ร้องลั่นคอหอยแทบแตกตกใจตัวสั่นภาพจนจักรยานสายไปสายมาควบคุมมาอยู่พุ่งชนกับจักรยานในเฉยจนตกคูน้ำข้างทางไปพร้อมกันในเฉยยังพอมีสติรีบว่ายขึ้นฝั่งผิดกันในอ้วมที่สติแตกเพราะว่าหัวผีขาดติดปกเสื้อมาด้วยแหกปากร้องเอะอะอยู่ในคูน้ำเสียงหลงลืมตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งพอดีมีรถปิกอัพของมูลนิธิอะไรไม่รู้แล่นผ่านมาพอดีเจ้าหน้าที่บนรถก็รีบจอดช่วยในอ้วมขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยแต่ในอ้วมก็สำลักน้ำจนอ้วมนะนอนแผ่อยู่ริมถนนหายใจระรินจะตายได้สำหรับหัวผีที่สร้างความสยดสยองนี่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้คืนนั้นในเฉยในอ้วมติดรถของมูลนิธิกลับถึงบ้านในซอยเรวดีเช้าวันรุ่งขึ้นในอ้วมก็ตกใจสุดขีดหลายครั้งทำเอาจับไข้หัวโกรนแต่ว่าในเฉยนะตกใจแบบมีสติผมไม่ร่วงสักเส้นเดียวสองเกลอเพิ่งจะรู้ในภายหลังว่าหมู่บ้านร้างแห่งนั้นเคยเป็นสนามรบสมัยพม่ายกมาตีเมืองไทยจนกรุงแตกครั้งที่สองหน่วยลาดตระเวนพม่ายังตามมากวาดล้างแหล่งซ่องสุมชาวไทยถึงเมืองนนท์และฝั่งธนบุรีวิญญาณอาฆาตทั้งฝ่ายไทยฝ่ายพม่ายังสิงสู่อยู่ตรงจุดที่ถูกนำไปสร้างเป็นหมู่บ้านอาถรรพ์เฮียนจึงสำแดงเดชจนการก่อสร้างมีอุปสรรคขัดข้องตลอดเวลากระทั่งพบจุดจบในยุค IMF เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นทั่วแผ่นดินไทยเสียใหญ่ซึ่งถูกฟ้องล้มละลายยังเสียดายวัสดุก่อสร้างจำนวนมหาศาลในโกดังจึงว่าจ้างไทยยามให้ไปเฝ้าดูแลไทยยามชุดล่าสุดก็คือในเฉยกับในอ่วมซึ่งโดนผีหลอกจนอ่วมสมชื่อหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเสียว่าจ้างใครไปเฝ้ายามอีกหรือเปล่าเนื่องจากสองเกลอนี่หันไปขี่สามล้อถีบรับผู้โดยสารอยู่ในซอยเรวดีก็เลยไม่มีเวลาไปสืบถามข่าวคราวจากใครอีกครับ

0: นี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่องมาแลกตามจุดประกาศตามร้านค้าที่สาวล่าพาขวัญประกาศไว้นะคะสะดวกตรงไหนไปที่ร้านนั้นได้เลยส่วนท่านไหนที่โทรมาสั่งกับสาวล่าพาขวัญไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ได้ไปซื้อร้านจะแลกยังไงสาวล่าพาขวัญมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะท่านไหนที่สั่งครบ12กล่องสาวล่าพาขวัญก็จะส่งเสื้อไปให้เลยจ้า1ตัว
1: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอไรต์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
2: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกัน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอ
2: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: ความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ปักซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อนรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

พลงเพลาะจากสุนารีราชสีมาคุณผู้ฟังคะกราบเท้าย่าโมนะคะดีเจพิมจันก็กลับมาแล้วกลับมากราบงามๆคุณผู้ฟังบนตักคุณผู้ฟังนะคะเนาะแหมวันนี้อ่อนตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะเนาะพร้อมๆกับสินค้าตราเมื่อรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจนะคะไม่เคยทำให้คุณผิดหวัง40ปีที่ผ่านมานะคะมั่นอกมั่นใจโดยเฉพาะเรื่องของกาโน่เนี่ยรู้จักแล้วก็ใช้กันมานานตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวกันเลยทีเดียวนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียวนะคะกาโน่กล่องสีเหลืองต้องตรามือรับเหรียญทองอยากจะรู้ว่ากาโน่ใช้ดียังไงทำไมถึงขายดีนะคะถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาป๊อกกล่องสีเขียวขวัญใจพี่น้องบ้านเรานะคะรวมไปถึงเรื่องราวของไซซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมสำหรับชีวิตผู้หญิงหลัง45ปีขึ้นไปที่อะไรมันเปลี่ยนแปลงเยอะอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แมนดาราสำหรับท่านชายก็เหมือนกันหลัง50ขึ้นไปแล้วที่มันไม่คือเก่าอ่ะคุณผู้ฟังนะคะสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนเดิมนะคะสำหรับผู้ชายที่เคยแข็งแรงบึกบึนนะคะทำงานหามรุ่งหามค่ำกลับกลายเป็นคนกระปกกระเปี้ยนะคะกลับกลายเป็นคนหมดเรี่ยวหมดแรงนะคะอยากจะชะลอความชราแก้ปัญหาวัยทองทั้งชายทั้งหญิงซื้อคู่แมนดารากับไซซีมาดามมาดามนะคะเราจัดคู่จัดตัวให้ที่นี่ในราคาพิเศษเฉพาะคนที่เป็นแฟนรายการของเราตรงนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาแจกแจงรายละเอียดและโปรโมชั่นนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันต่ออีกสักเพลงค่ะ

0: นั่นแหละคุณผู้ฟังนะมีศิรานีสอนใจศิรานีพี่ปรึกษามันก็ดีนะคุณผู้ฟังนะคะเนาะแต่ว่าถ้าไปเชื่อคนอื่นมากในชีวิตก็พังได้เหมือนกันนะ นะคะเนาะมีทะแนะนะมีแนะนำเยอะเหลือเกินประมาณนั้นคุณผู้ฟังฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นเส้นทางเดินของเราเนี่ยเราเป็นคนเลือกเองนะคะเนาะปัญหาหัวใจแต่บางคนนะคะปัญหาตัวเองไม่รู้อ่ะรู้แต่ปัญหาคนอื่นประมาณนั้นคุณผู้ฟังนะคะแต่ละช่วงอายุของผู้หญิงอ่ะปัญหามันจะไม่เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันคุณผู้ฟังนะสาวๆหนุ่มๆก็จะมีปัญหาเรื่องความรักใช่ไหมปัญหาเรื่องหัวใจถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับบางคนพอกลางคนมาหน่อยนะคะแต่งงานมีครอบครัวนะคะกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวก็จะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินอย่างที่ผู้ฟังนะคะเนาะปัญหาเรื่องเงินนี่สำคัญเงินปากท้องปากอะไรก็ว่ากันไปนะคะพออายุมากแล้วนะคะนะ50 60เข้าไปแล้วนะคะ70 80ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเห็นไหมบอกแล้วว่าโอ้โหคนเราช่วงอายุแต่ละช่วงเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาฉะนั้นเราก็ต้องแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็ก้าวข้ามปัญหาทุกๆช่วงของเราให้ได้นะคะ
1: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติประจำเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
0: จำเป็นเหรอผู้หญิงอ่ะจำเป็นค่ะเพราะว่าเราอายุมากขึ้นอะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมนะมันจะเริ่มตั้งแต่45นะคะที่จริงจังที่มันเป็นเยอะหน่อยแต่บางคนเจอปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้มันเป็นเร็วอย่างเช่นอดนอนพักผ่อนน้อยทำงานตรากตรำเครียดนะคะหรือมีโรคประจำตัวหรือมีภาวะเลือดจางก็จะเจอปัญหาเรื่องนี้เร็วกว่าคนอื่นนิดนึงไม่ได้ความโชคดีนะคะเจอเร็วเนี่ยเป็นความโชคร้ายและสุขภาพไม่ดีด้วยนะคะฉะนั้นอาการมันจะเริ่มทีละเล็กละน้อยตั้งแต่หงุดหงิดเวียงวีนนอนไม่หลับปวดเมื่อยตามตัวนะคะบางคนอาจจะไม่ได้แต่งงานแหละเป็นสาวโสดก็มีปัญหาได้คุณผู้ฟังนะคะแต่ยิ่งบางคนแต่งงานมีลูกมีเต้านะคะนั่นแหละพออายุมากขึ้นก็จะเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะผู้หญิงสมัยนี้เราไม่ได้อยู่ไฟนะคะไม่ได้อยู่ไฟไม่ได้ขับของเสียออกทำให้มีปัญหาภายในนะคะแล้วก็เกิดปัญหามดลูกไม่ดีต่อมานะคะเพราะฮอร์โมนของเราที่มันทำให้เราสดใสแข็งแรงผิวพรรณดีประจำเดือนมาดีเนี่ยมันคือเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งมันมาจากรังไข่ของผู้หญิงนะคะฉะนั้นพอไม่สมบูรณ์ภายในภายนอกก็เลยไม่ดีวัยทองมาเร็วค่ะนะคะอย่าคิดว่าจะพ้นจะคิดว่าสีมมไม่พ้นค่ะคุณผู้ฟังแต่ใครจะเป็นก่อนเป็นหลังที่จริงแล้วมันน่าจะกำหนดเนาะว่า55เป็นทุกคนนะนะมันจะได้รู้ไงแต่นี่ไม่ค่ะมันจะมาทีละอาการหงุดหงิดเวียงวีนปวดเมื่อยตามตัวไม่สบายบ่อยแหละนะคะแล้วก็วิงเวียนเลือดจะใบลมจะมาคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกน่าเห็นไหมนะคะทำงานก็ไม่ได้ดังใจช้าลงนะคะคิดจะทำอย่างนี้ภายในวันนี้อ่ะลืมนะเห็นไหมสารพัดนะคะที่จะเป็นทำให้เราหงุดหงิดแฟนสะกิดไม่ได้วิกวักวกนะคะนั่นคือปัญหาของวัยทองของผู้หญิงนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแก้ให้ตรงจุดเพื่อจะหยุดปัญหาปรับสมดุลด้วยสมุนไพรไซซีมาดามกล่องสีทองส้มรุ่นสมุนไพรพรีเมียม60แคปซูล12902แคปซูลทุกวันนะคะหลังอาหารเช้ายิ่งดีนะถ้าจะดีน้อยหน่อยก็เที่ยงเย็นนะคะแต่เช้าเลยจะดีมากทานข้าวเช้าปุ๊บทันที2แคปซูลค่ะคืนความกระชับจากภายในคืนความสะอาดคืนอารมณ์ดีๆสุนทรีให้กับผู้หญิงนะคะที่สำคัญนี่คือฮอร์โมนธรรมชาติจากสมุนไพรแท้ๆ นะคะคุณผู้ฟังสบายใจเพื่อเพิ่มเติมสิ่งดีๆให้กับคุณสุภาพสตรีอารมณ์ที่ดีดีคุณจะกลับไปเป็นภรรยาที่สามีรักสามีหลงนะคะสวยกระชับจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็มีความสดชื่นอารมณ์ดีด้วยสมุนไพรพรีเมียมอาหารเสริมไซ4คุณผู้ฟังนะคะ1กล่อง 1,290 อยากจะอารมณ์ดีทานคู่นะคะทานคู่กับไซซีคอลลาเจนนะอยากจะสดใสจริงๆก็ต้องทานคู่นะคะเดือนแรกทานคู่ก่อนเดือนที่2ค่อยไปประหยัดแล้วกันนะนะไม่ได้อยากจะขายอะไรฟังราคาก่อน1กล่องนี้ 1,290 แต่ถ้า2กล่องคู่เมื่อไหร่ 1,500 โอ้โหราคาตาแตกราคาแบบงงๆอ่ะคนจัดยังงงเลยทำไมมันเป็นแบบนี้กล่องเดียวมัน 1,290 พอ2กล่อง 1,500 นะคะนี่เขาเรียกไฟบังคับนะคะอยากจะให้ทานคู่จริงๆดูความจริงใจของพิมพ์หน่อยนะเนาะที่สำคัญคุณสามารถคละรวมได้ทุกสูตรเลยนะทั้งแมนดาราอาหารเสริมคุณผู้ชายนั่นแหละนะคละรวมกัน0981466296 0981466296
2: ช่วงย้อนเวลาภาษาลูก

0: รู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะคะเนาะคุณผู้ฟังยิ้มทั้งนอกยิ้มทั้งในนะคะ ก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังบางทีผู้หญิงเรานิ่งๆบ้างก็ได้ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องนะคะแกล้งโง่บ้างก็ได้แต่เฉพาะคู่สามีภรรยาต้องมีเว้นระยะห่างต้องมีมุมส่วนตัวนะคะเนาะนะอย่าไประแวงอย่าไปสงสัยกันมากเพราะคนเขาจะไปเนี่ยนอนเคียงข้างกันทุกวันเขาก็ไปคุณผู้ฟังนะคะเรามาดูตัวเองดีกว่าว่าเราดีพอหรือยังนะคะเราเหมาะพอหรือยังเราดีไหมนะคะเราเจ๋งแค่ไหนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมการงานไม่ให้ตกบกพร่องเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าเรามั่นใจว่าเราดีแล้วเนี่ยถ้าเขาไปจริงๆเราก็สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้นะคะเนาะนะรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกบางทีเขาก็เราฉลาดมากก็ไม่ดีคุณผู้ฟังแกล้งโง่บ้างแต่อย่าโง่เลยนะ หมายถึงว่าแกล้งโง่เพลินไง ใช่ไหมแกงโง่นะคะอ่ะว่ากันไปคุณผู้ฟังเพลงเพราะๆจากสิรินทานิยากร นะคะแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยใส่ซีมาดามนะลองสักเดือนหนึ่งสองเดือนนะเดือนแรกยังไม่เท่าไหร่ยัง50-50คุณผู้ฟังพอเดือนที่สองที่สามแหมทีนี้โทรมาหาดีเจพิมจันทร์คุยจ้อเลยแรกๆโทรมาเนี่ยดีเจเนี่ยตั้งอกตั้งใจอธิบายเรื่องสินค้าอะไรเยอะแยะพอหลังๆพอเดือนที่2ที่3มาเนี่ยอ้าปากแค่นั้นแหละพูดไม่ทันคุณผู้ฟังนะคะพอแฟนรายการเนี่ยโอ้ยซาบซึ้งตรึงใจกับสรรพคุณจนนะสามีห้ามบอกว่าเธอยังไงเธอต้องใช้ไซซีมาดามนะนะฟังรายการดีเจพิมจันทร์หรือไม่ฟังก็แล้วแต่เธอนะแต่เธอต้องใช้ตลอดนะเห็นมั้ยนะคะด้วยความรักและห่วงใยกันและกันแล้วก็ชีวิตคู่มันชมพูชมพูไงใช่ไหมล่ะแมนดาราหนึ่งหกแปดแมนดาราพลัสโฉมใหม่ก็1,290เหมือนกันบวกคู่กันคู่ละ1,500นะราคามันแปลกไหมกล่องเดียว1,290พอสองกล่องแค่นั้นและ1,500คุณผู้ฟังสามกล่อง2,000บาทนะคะจริงๆแล้วเราอยากให้คุณทานคู่หรือทานถ้าทานคนเดียวก็2เดือนขึ้นไปนะคะ1,500บาทเนี่ยแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมดีเจถึงอยากให้ทานสองกล่องนะคะ0981466296นะคะไวทองคุณสุภาพสตรีมันจะเป็นจากข้างในแล้วก็ส่งผลถึงข้างนอกนะคะแต่ก่อนนะเหรอโอ้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสฮอร์โมนเราปกติใช่ไหมล่ะแต่พอฮอร์โมนเราหมดรอบเดือนเราหมดนะคะฮอร์โมนแห้งลงเนี่ยผิวเราก็จะแห้งแห้งไปด้วยคุณผู้ฟังนะคะเนาะแห้งแข็งกับกระเป๋าสตังค์นั่นแหละนะคะและที่สำคัญนะคะที่สำคัญบอกไว้ก่อนว่าเราต้องฟื้นฟูจากภายในเพราะคุณช่องคลอดจะแห้งไปด้วยเจ็บแสบคันกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องขี้หนาวมือเท้าเย็นนะคะมีปัญหาสุขภาพบางคนนอนหลับดีๆพอสะดุ้งตื่นแล้วก็นอนไม่หลับคุณผู้ฟังเราต้องฟื้นฟูดูแลสุขภาพทั้งชายทั้งหญิงนะคะแมนดาราก็เหมือนกันผู้ชายเขาก็มีปัญหาของเขาเหมือนกันนะคะถ้าเป็นใบทองผู้ชายนะเขาจะเริ่มปัสสาวะบ่อยขึ้นปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากเมื่อเอวเข่าอ่อนนอนไม่หลับแล้วก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจไม่กระปรี้กระเป๋าอ่ะนะคะเคยยกของหนักแบกของหนักได้กล้ามเนื้อโหแข็งแรงหลังๆเริ่มฝ่อเริ่มรีบคุณผู้ฟังนะทำใจไม่ได้ก็ไอ้ตรงมันรีบนี่แหละนะคะเคยแข็งแรงเคยแบกยกกระสอบข้าวได้หลังๆเนี่ย5โลนี่ก็ตาเหลือกละนะคะนั่นแหละคุณผู้ฟังมันเกี่ยวข้องกันสำหรับผู้ชายสายแข็งนะคะอย่าลืมแมนดาราน168สำหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะ1กล่องแมนดาราพลัส1,290ซื้อ1กล่องวันนี้ซื้อเดียวๆ990บาท2กล่อง1,500 3กล่อง2,000บาทและทุกเซตนะคะเป็นคู่เนี่ยคุณสามารถคละรวมกับของผู้หญิงได้ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ไกลอยากจะซื้อไปฝากท่านเพื่อดูแลสุขภาพท่านแทนตัวคุณนะคะไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะ0981466296อีกครั้งหนึ่งนะคะ0981466296
1: ฤทธิ์ดูมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊ก ป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
0: ท้องผูกกับฤทธิ์สีดวงมันเป็นญาติกันแหละไม่รู้เป็นอะไรแยกกันไม่ออกเลยแต่บางคนก็เป็นมานานเป็นข้างในโน่นนะคะคุณผู้ฟังมันไม่ได้เป็นเฉพาะตรงทวารแล้วนะไอ้ที่มันเป็นติ่งเป็นเดือยโผล่ออกมาเนี่ยคือมันระยะที่3ที่4กันแล้วนะคะแรกๆนี่คุณอาจจะแค่ถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ปวดก้นคันขอบรูทวารเวลาไปกินของแสลงอย่างไปกินงานดองอย่างเงี้ยเขามีซอยจุลาบงัวใช่ไหมเออลาบก้อยซอยแสซกเล็กได้เรื่องพอกินเสร็จแล้วกลับมานอกจากจะอาหารไม่ย่อยโอ้ย3วัน4วันนะคะก็ยังย่อยไม่หมดกินเยอะไงทั้งกินทั้งห่อไงเออนะคะ นะคะแล้วถ่ายเป็นเลือดหลีกเลี่ยงไม่ได้โอ้ยทำนายไม่แม่นยำมากโอ้ยพรุ่งนี้ฉันต้องถ่ายเป็นเลือดแน่ๆเนี่ยเพราะคนมันเคยถ่ายเป็นเลือดเพราะเป็นฤทธิ์ดวงข้างในนะคะแล้วก็ทีนี้นั่งนานบางคนชอบเอาโทรศัพท์ไปนั่งแชทสมัยก่อนบอกอุ๊ยอ่านหนังสือในห้องน้ำตอนเช้าๆเนี่ยมันสมองมันความจำดีนะมันฟินโอ้ยทุกวันมันไม่ได้แล้วรู้ลึกๆลงไปแล้วมันไม่ใช่แล้วคุณผู้ฟังนะอย่าไปทำอะไรเลยในห้องน้ำน่ะนะคะรีบทำภารกิจให้มันเสร็จแล้วก็ออกมาเถอะเพราะอะไรเพราะการนั่งนานมันจะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะคะเวลานั่งนานเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารมันจะโป่งพองแล้วพอโป่งพองบางคนก็ถ่ายไม่มีจังหวะจะโคนนะรีบไงเข้าไปแล้วก็เบ่งมันไม่ได้พอมันฉีกขาดแล้วโอ้โหเอายากเหลือเกินคุณผู้ฟังเลือดไหลเป็นถ้วยๆยิ่งในผู้สูงอายุนะไปเข้าเลือดที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะยาวเลยแหละนะคะลูกหลานก็ต้องนั่นไปเฝ้าไปอะไรต้องระวังเรื่องการขับถ่ายนะคะฤทธิ์ดวงมันมีหลายระยะหลายอาการนะคะคุณผู้ฟังบางคนไปผ่าตัดเรียบร้อยแล้วฤทธิ์ดวงเนี่ยกลับมาเป็นอีกไม่ถึง2ปีเพราะอะไรเนื้อในคือการขับถ่ายให้ดีให้ตรงเวลาตี5ถึง7โมงเป็นนาทีทองที่เราจะขับถ่ายได้ดีที่สุดเป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่ทำงานลูกพี่ใหญ่ทำงานก็ว่าง่ายๆนะคะเนาะตี5ถึง7โมงเนี่ยนะคะเพราะว่าช่วงตี2ตี3ตี4เนี่ยมันเป็นเวลาของลำไส้เล็กถ้าใครปวดท้องดึกๆอันนั้นแหละคุณเป็นลำไส้เล็กนะคะปวดมีปัญหาเรื่องลำไส้นะคะเนาะใช่ไหมพอตี5เนี่ยเป็นลูกพี่ใหญ่เราสลำไส้ใหญ่มันเก็บของเสียได้ถึง10กิโลนะสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมกินทุกวันแต่ไม่ถ่าย2วัน3วัน4วัน5วันบางคน10วันเพราะลำไส้แห้งถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายเพราะกินยามาเยอะนะคะลำไส้ไม่ค่อยสะอาดไม่เคยได้ดีท็อกลำไส้ก็จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือกินยาบางตัวก็จะมีผลให้ท้องผูกให้ลำไส้แห้งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุต้องจิ้มต้องแกะต้องแคะมันคือความทรมานและเรื่องอันตรายพอสมควรฉะนั้นอย่าปล่อยนะคะวันนี้ถ้าคุณถ่ายไม่ถูกต้องไม่ตรงเวลาสาเหตุอย่างหนึ่งคือไม่กินผักผลไม้อายุมากแล้วไม่ได้เดินไม่ได้เหินหรือนั่งนานคำว่านั่งนานเนี่ยไม่ใช่นั่งทับก้นแล้วมันจะท้องผูกนะคะไม่ใช่นะคำว่านั่งนานเนี่ยลำไส้มันไม่ได้ขยับเขยื้อนไม่ได้ออกกำลังแต่ถ้าคุณนั่งนานแต่คุณก็ไปออกจ็อกกิ้งวิ่งเช้าเย็นอันนั้นคุณไม่มีปัญหาหรอกแต่ถามว่าคุณจะวิ่งได้กี่วันแต่งตัวซื้อเสื้อผ้ามาจะออกกำลังสุดท้ายก็พลาดไปอย่างนั้นแหละนะใช่ไหมเครื่องออกกำลังกายก็เหมือนกันกี่หมื่นจ๊ะนะไปเจอเซลล์เขาขายเนี่ยเป็นแสนก็ซื้อนะสุดท้ายก็เอาไว้พลาดอะไรดีล่ะ เออนะคะชอบพูดเรื่องเอาตัวเองเอามาพูดตลอดเลยนี่ใครก็ไม่รู้เนี่ย งี้ดีกว่า3ก๊กดับ500โปร่งโล่งสบาย3ก๊กดับ500เป็นยาระบายอันดับแรกเลยเป็นซูเปอร์ไฟเบอร์ธรรมชาติเป็นสมุนไพรคุณผู้ฟังคะ12ชนิดเพื่อช่วยในการขับถ่ายคุณจะกินน้ำมากคุณจะกินผักเยอะผักน้อยไม่กินข้าวอะไรยังไงมันถ่ายปกตินะคะขับยันลมนั่นแหละคุณผู้ฟังนะคะเพราะถ้าเราไม่มีอะไรในท้องในไส้แล้วมันก็จะขับลมออกมานะคะกรณีที่คุณเป็นกรดไหลย้อนแนะนำให้คุณทานต่อเนื่อง30วันนะจ๊ะ
1: ฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด3ก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก เป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
0: ใช่แล้วค่ะ350บาท1กล่อง30แคปซูลถ้าไม่ถ่ายทุกวันทาน3แคปซูลก่อนนอนและดื่มน้ำอุ่นตาม1แก้วถ้าถ่ายทุกวันแต่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจทาน2แคปซูลถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักแต่ท้องไม่ผูกทาน2แคปซูลหลังอาหารเย็นนะคะทานได้ต่อเนื่องเพราะเป็นซูเปอร์ไฟเบอร์ไม่มีอันตรายไม่ปวดมวนท้องขับถ่ายเป็นปกติไม่ต้องห่วง350บาทซื้อให้ถูกลงซื้อโปรสิจ๊ะ2กล่อง600ประหยัดไปอีก100 4กล่อง 1,000 อุ้ยประหยัดไปอีก400 6กล่อง 1,200 ประหยัดได้อีกคุณผู้ฟังกรณีที่ท้องผูกเรื้อรังต้องถ่ายถ่ายยากถ่ายเย็นหรือเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักให้ซื้อชุดโปรโมชั่นจะคุ้มกว่านะคะ0981466296อีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์โทรจดเอาไว้ค่ะอึดอัดเมื่อไหร่นึกถึงพิมพ์จันทร์นะ0981466296 0981466296นะคะอย่าลืมนะคะรีบโทรนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะปล่อยเอาไว้นะคะมันอันตรายไม่ใช่อะไรหรอกนะคะท้องผูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะ0981466296
3: ช่วงย้อนเวลาภาษาลูก

0: เวลาขอเพลงนี้มาเนี่ยก็จะบอกว่าเสือขาดก้องป้องเก้งแป้งที่จริงแล้วมันชื่อเพลงหนุ่มนานครพนมนะคะเพลงเพราะจากพรศักดิ์ส่องแสงคุณผู้ฟังนะคะแต่ก่อนเนี่ยใส่เสื้อขาดเนี่ยเขาบอกว่าคนไม่มีตังค์ซื้อเสื้อใช่ไหมล่ะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นขาดหรือว่าชิ้นนิดเดียวคุณผู้ฟังกางเกงกระโปรงเอ้ยก็แหมกลัวจะเปลืองผ้านิดเดียวแล้วดูดีด้วยน่ะวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวเขาแต่งกันน่ะเนาะแต่งตัวสวยๆนะครับใส่เสื้อขาดก็ดีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นดีเจพิมจันอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะจะไปใส่เสื้อขาดเดี๋ยวเขาก็จะนั่นแหละนะคะก็ดูไม่ดีอ่ะมันไม่สมวัยประมาณนั้น นะคะหรือว่าบางคนใส่แบบนิดเดียวประหยัดผ้าอย่างเงี้ยใส่กระโปรงสั้นๆถ้าวัยรุ่นเขาใส่มันก็น่ารักดีคุณผู้ฟังฉะนั้นก็นั่นแหละเราก็อยากจะใส่เหมือนกันแต่มันเลยวัยแล้วไง ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวหมาเห่าอีกนะคุณผู้ฟัง ใส่ดีไม่ดีหมาเห่าอีกเนาะอ่ะว่ากันไปคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจนะคะฟังสบายๆอย่าไปเครียดคุณผู้ฟังบางท่านบอกโอ้ฉันมาเครียดกับไอ้ตอนฉันฟังรายการเธอนี่แหละแต่ก่อนไม่เคยท้องผูกเลยพอฟังรายการดีเจพิมจันนะท้องผูกประมาณนั้นนะคะเนาะสามีถ่ายไม่ออกซื้อ3ก๊กไปอย่างเงี้ยใช่มั้ย
1: ฤทธิ์ดูทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหนองคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด3ก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: ใช่แล้วค่ะฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมาน3ก๊กดาบ500สำหรับท่านไหนที่ไม่ว่าจะเป็นท้องผูกเรื้อรังท้องผูกชั่วคราวและก็เริ่มอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะนะคะทุกๆระยะนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ปวดไม่ปวดถ่ายเป็นเลือดแม้กระทั่งกำลังปวดอักเสบอยู่ก็ตามนะคะติ่งยุบทานต่อเนื่อง30วันคุณผู้ฟังนะคะ3ก๊กดับ500เขามีกี่เม็ด30แคปซูล30เม็ดนะคะทานได้ประมาณ10ถึง15วันแล้วแต่กรณีบางท่าน1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 และโปรโมชั่นดี6กล่อง 1,200 สำหรับผู้ที่ต้องทานเป็นประจำนะคะ0981466296 0981466296
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหนองคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด3ก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์ดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิ

นั่นแหละคุณผู้ฟังยามรักหรือว่าเวลาที่เขารักเนี่ยนะคะเขาไม่ติไม่ฮิอะค่ะนะรักเธอเท่าฟ้าถึงเธอจะเป็นเด่นใครจะเป็นเช่นไรฉันก็ไม่พะวงเนี่ยคุณผู้ฟังใช่ไหมล่ะนะคะฟังแล้วก็ชื่นใจอะได้ฟังแค่เขาพูดน่ะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เขาพูดที่เฉยเราก็เชื่อแล้วคุณผู้ฟังรักกันนะคะประมาณนั้นนะคะแต่นั่นแหละจะจริงไม่จริงก็ต้องการเวลาพิสูจน์คนเหมือนเดิมคุณผู้ฟังนะคะการเวลาพิสูจน์คนหนทางพิสูจน์มาเนี่ยมันใช้ได้กับทุกงานทุกนะครับยุคทุกสมัยก็ว่าได้นะคะแล้วเจอกันวันสองวันจะมาบอกว่าดีจะมาทำดีแค่5วัน7วันหรือว่าเดือน2เดือนแม้กระทั่งเป็นปีเนี่ยมันก็ยังเชื่อไม่ได้อยู่ดีคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นมันก็ต้องพิสูจน์กันไปนานๆอย่างสินค้าตรามือรับเหรียญทองเนี่ยยาวนาน40ปีไม่ใช่น้อยๆนะคะ40ปีถ้าเป็นคนก็หนุ่มใหญ่ไฟแรงแซงทางโค้งแล้วนะ นะคะอายุ40เนี่ยเขาบอกว่าชีวิตคนเราเริ่มต้นตอน40คือพออายุ40มันจะรู้ทุกอย่างไงนะคะมันจะรู้ทุกอย่างมันจะส่องซอดนะคะมันจะรู้แจ้งเห็นจริงในวัย40เลยแหละนะคะเหมือนกันยาวนาน40ปีของสินค้าตรามือรับเหรียญทองที่เราตกผลึกเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ยังคงยืนหยัดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของเราก็ยังคงอยู่ถึงทุกวันเนี่ยอย่างไวโซนิกอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังไวโซนิกนะถ่ายพยาธิแบบยกรังด้วยไวโซนิกเนี่ยก็ยังอยู่แล้วก็ขายดีขึ้นเป็นลำดับนะคะหลักขายดีขึ้นเป็นลำดับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของกาโน่อย่างเงี้ยคุณผู้ฟังรู้จักกันแล้วก็มั่นใจกันมานานตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวอยากจะรู้ต้องถามคุณแม่ต้องถามคุณยายขายดีจนเท่าทุกวันนี้นะคะและจนมาถึงวันนี้ก็มีไซซีมาดามสมุนไพรพรีเมียมสำหรับคุณผู้หญิงในประเทศไทยของเรากำลังเป็นประเทศผู้สูงอายุฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเป็นผู้สูงอายุแต่ยังแข็งแรงยังกระฉับกระเฉงยังทำงานสมองยังโลดเล่นนะฉะนั้นอย่าลืมฟื้นฟูดูแลสุขภาพอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นซึมเศร้าเหงาหงอยนะคะไม่อยากจะไปเที่ยวไหนเลยนะคะไม่อยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะไม่อยากไปสลอนเซนแลนด์คุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะให้เราสดชื่นก็ไว้คนเราถ้าไม่มีอารมณ์สักอย่างเนี่ยไปไหนก็ไม่อยากจะไปแม้กระทั่งไปวัดไปทำบุญคนไม่มีกระจิตกระใจมันไม่อยากจะทำอะไรสักอย่างฉะนั้นอยากจะฟื้นฟูดูแลสุขภาพอยากจะเป็นคนที่กระฉับกระเฉงนะคะสดใสจากภายในสู่ภายนอกอารมณ์ดีทั้งสามีภรรยาฐานคู่กันนะคะแมนดาราน168สำหรับผู้ชายแล้วก็มาดามสำหรับคุณสุภาพสตรีเราจัดคู่ให้คุณเพียงคู่ละ 1,500 บาทจากราคาปกติกล่องเดียวใน1,290นะแต่ถ้าซื้อผ่านรายการตรงนี้กับดีเจพิมจันนะคะ 1,500 บาทได้ไป2กล่องไปเลย3กล่อง 2,000 บาทนะคะจัดโปรโมชั่นได้ที่นี่ค่ะ0981466296 0981466296อีกครั้งหนึ่งนะ

พลงเพราะๆจากสนธิสมมาตรนะคะแต่งงานกันเด้ออะไรประมาณนี้รักกันมาหลายปีจริงๆแล้วเขาบอกว่าชีวิตคู่เนี่ยคู่ที่เขารักกันคู่ที่เขาอยู่กันนานๆเนี่ยคือเขาจะคบหากันนานนะคะแล้วก็อาจจะไปทำงานด้วยกันไปเรียนด้วยกันอะไรประมาณนี้จนทำงานคบกันจนแบบเขาเรียกว่าจนจุดอิ่มตัวเป็นผู้ใหญ่นะคะถ้าหากว่ายังไม่เลิกกันถ้าได้แต่งงานกันก็จะอยู่กันยาวๆเพราะว่ารู้นิสัยใจคอนะคะรู้ทุกอย่างรู้ใจกันว่างั้นนะคะเนาะรู้ทั้งพ่อทั้งแม่รู้ทุกอย่างแต่ถ้าอยู่ๆแล้วมาจีบกันสักเดือน2เดือนแล้วแต่งงานกันอันนั้นเปอร์เซ็นต์ที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันน้อยก็คือแบบถ้าเกิดมีปัญหากระทบกระทั่งกันก็จะทนกันไม่ได้ประมาณนั้นคุณผู้ฟังไม่ค่อยทนนะคะโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้การแต่งงานก็เหมือนกับการลองเสื้อผ้า นะคะจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดเพราะว่าเลิกกันง่ายเลิกกันไวเหลือเกินนะคะเนาะเลิกกันไวเหลือเกินนะคะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่เราโอ้คิดแล้วคิดอีกใช่ไหมล่ะก่อนจะเลิกกันเนี่ยก็ต้องเอาพ่อแม่มานั่งคุยมานั่งเจรจานะคะเรามานั่งคุยกันเขาเรียกว่าไกลเกลี่ยนั่นแหละนะโอ้สิบครั้งก็ยังไม่ได้เลิกนะพ่อแม่พูดแล้วก็เชื่อแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมประมาณนั้นทุกวันนี้ลูกเต้าเลิกกันพ่อแม่บางคนยังไม่รู้เลยนะคะอ่ะว่ากันไปตามยุคตามสมัยคุณผู้ฟังนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นยุค80วัยรุ่นยุค90นะคะเราก็ต้องตามให้ทันนะเนาะกับช่วงเวลาการโน้ตลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังถ้าท้องผูกเนี่ยนะคะยุคเนี้ยมีแต่คนเรียกซื้อเรียกใช้3ก๊กบ้านไหนก็รู้จักบ้านไหนก็มีติดตู้ยานะบางทีเราก็อยากจะขับถ่ายทุกวันทุกวันให้ตรงเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงแต่ถ้าคุณมีความจำเป็นอย่างเช่นคุณอดนอนคุณนอนดึกแล้วคุณตื่นสายคุณทำงานกลางคืนอย่างเงี้ยคุณก็สามารถควบคุมให้ถ่ายภายใน24ชั่วโมงได้นะคะเราก็ทานช่วง6โมงเย็นก็ได้คุณผู้ฟัง6โมงเย็นทุ่มหนึ่งก็ทานได้เพื่อจะได้นะคะเอาของเก่าออกได้ทุกวันไม่ต้องค้างหมักหมมในลำไส้นะคะหรือแม้กระทั่งโรคลิ้นสีดวงทวารหนักเรียกใช้3ก๊กเป็นยาบรรเทาโรคลิ้นสีดวงทวารหนักที่ขายดีอันดับ1ในท้องตลาดในขณะนี้3ก๊กดรัป500นะคะโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องและบรรเทาโรคลิ้นสีดวงทวารหนักทุกๆระยะนะคะ1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,0006กล่อง 1,200 สำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้เท่านั้นนะคะ0981466296 0981466296เรามาทิ้งท้ายช่วงนี้ที่สัญญาพอ

ันตรายนะคะสัญญาเมื่อสายันเป็นเพลงส่งท้ายและพิมพ์ขอพักเบรกสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะสถานีไหนที่รับสัญญาณ2ชั่วโมงเราก็จะเจอกันอีกช่วงหนึ่งคือ6โมงถึง7โมงนะคะส่วนคลื่นไหนที่รับสัญญาณเฉพาะช่วงตี5นี้ก็จากลากันที่บทเพลงนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้นั่นแหละถึงจะกลับมานะจ๊ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เจอถึงสวยสวยใสและเจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: ออกมา

0: โอโมสันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีงอนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: เรียนต ัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากแย้หวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: เราจะเอาตัวรอดจากมิจฉาชีพในแต่ละวันนี้ก็ยังลำบากแล้วนะคะแล้วไหนจะต้องมาเจอการหลอกลวงจากคนที่เราไว้ใจอีกด้วยมันก็ทำให้สถานการณ์แย่ไปใหญ่เลยนะคะต้องระมัดระวังตัวเราใจของเราขนาดไหนกันเลยทีเดียวละค่ะคำคนลวงเพลงนี้คุณบ๊ามณรงค์กลดค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเราค่ะและนี่คือ Coffee Time เวลากาแฟของคุณกับกาแฟวินเวย์ค่ะเส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟที่คุณคุ้นเคยทั้งรสชาติแล้วก็ความสดชื่นและรวมไปถึงในส่วนของกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะที่ตอนนี้ใครๆก็อยากจะลองแล้วก็ติดใจกาแฟมาคอฟค่ะมีทั้งเพลงมีทั้งเรื่องราวดีๆฝากกันในช่วงเวลาของเราติดตามกันค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากย่าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: บางท่านก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆเลยนะคะกับการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งหรือให้โอกาสใครสักคนหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อจิตใจของเราต้องใช้เวลากันนานหน่อยแต่บางท่านก็คลิกกันค่อนข้างจะเร็วเลยนะคะเธอคือชีวิตค่ะสำหรับเพลงนี้คุณเบียร์วรวุฒิอีกหนึ่งเพลงที่ปุ๊กกี้เลือกมาฝากทุกๆท่านให้มีความสุขจากการฟังเพลงกันในช่วงเวลาของเรา Coffee Time ค่ะโดยกาแฟวินเว่ได้เวลาจิบกาแฟและฟังเพลงไปด้วยแล้วค่ะไม่เสียงานเสียการค่ะหลายๆท่านนี่จิบกาแฟไปด้วยทำงานไปด้วยเลยนะคะไม่ว่ากันค่ะเอาที่สะดวกสบายใจเลยค่ะกาแฟวินเว่ค่ะกาแฟหอมๆจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเข้มกำลังดีเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ส่วนประกอบสำคัญที่พิถีพิถันมากๆเลยเพื่อให้ได้รสชาติที่ถูกใจทุกๆท่านอย่างเช่นครีมเทียมเราใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวนะคะของใหม่สำหรับหลายๆท่านเลยทีเดียวท้าให้ลองเลยค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าได้ทั้งประโยชน์และรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมและนอกจากนี้ความหวานเราไม่ใช้น้ำตาลค่ะแต่เราใช้เป็นสารสกัดจากหญ้าหวานแทนถูกใจคอกาแฟที่รักสุขภาพค่ะและก็นอกจากนี้กาแฟวินเวย์ทุกซองค่ะยังมีส่วนประกอบสำคัญอื่นๆที่ได้ทั้งรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมและกลิ่นหอมๆพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยนั่นก็คือผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลคาเนทีนในทุกซองนะคะสนใจกาแฟวินเวย์แล้วใช่ไหมคะได้เลยติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อและราคาเพิ่มเติมกันที่เบอร์โทรท้ายสปอร์ตโฆษณาหรือหาซื้อกาแฟวินเวย์ได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้ๆบ้านคุณเลยนะคะกาแฟวินเวย์1ถุงบรรจุ50ซองราคาเข้าถึงจับต้องได้ง่ายถ้าคุณทราบราคาแล้วคุณจะรีบซื้อกาแฟวินเวย์เลยค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคาเนทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: พื่อรักเราจะได้ไม่เก่าเลยทำทุกวันให้เป็นวันแห่งความรักนะคะวันไหนๆก็รักเธอเพลงนี้คุณบ่าววีค่ะและนี่คือช่วงเวลาของ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์ค่ะขอบพระคุณทุกความไว้วางใจทุกการเลือกดื่มกาแฟวินเวย์ค่ะเติมความหวานเติมความสดชื่นและสามารถที่จะให้วันเวลาพักผ่อนของคุณหรือวันทำงานของคุณเนี่ยมีความสดชื่นได้ด้วยกาแฟวินเวย์นะคะเพราะกาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่คัดเมล็ดกาแฟคุณภาพมาเพื่อคุณได้ความเข้มกำลังดีได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมจากส่วนประกอบที่เราพิถีพิถันมากๆเลยอย่างครีมเทียมเราก็ใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวและความหวานเราไม่ใช้น้ำตาลแต่ว่าเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนยังไม่หมดค่ะยังพกประโยชน์มาทุกซองอีกด้วยเพราะเติมผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคเนทีนให้ทุกซองอีกด้วยนะคะนี่ค่ะกาแฟวินเวย์กาแฟสำหรับคุณและคนที่คุณรักทานกันได้ทั้งบ้านทั้งครอบครัวส่งต่อให้กับเพื่อนบ้านส่งต่อให้กับเพื่อนที่ทำงานอีกด้วยค่ะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาก็ได้นะคะกาแฟวินเวย์1ถุงบรรจุ50ซองค่ะเมื่อคุณได้ทราบราคาคุณจะรู้เลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยกับการที่จะทานกาแฟวินเวย์ค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ีกหนึ่งเพลงสนุกๆจากคุณยิ้มสุธิดาค่ะมีแฟนแล้วหายไหมอ่ะค่ะสำหรับเพลงนี้ค่ะในช่วงเวลาของเรา Coffee Time ค่ะกับกาแฟมาคอฟกาแฟมาคอฟเป็นอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณต้องลองค่ะหลายท่านลองและติดใจเลยค่ะตอนนี้เพราะได้ทั้งรสชาติเข้มกำลังดีและก็ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยอร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟมาคอฟทุกซองเลยนะคะได้ประโยชน์จากสารสกัดโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจลกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแล้วก็ยังมีผงกระชายดำมีแอลอาร์จินีนในทุกซองอีกด้วยนะคะสำหรับกาแฟมาคอฟค่ะบรรจุเป็นกล่องละ10ซองค่ะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้หรือราคาหรือช่องทางการสั่งซื้อที่เบอร์โทรท้ายสปอร์ตโฆษณานะคะทุกท่านคะวันนี้เราเตือนวัยรุ่นในเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นเรื่องใหญ่ที่เรามองข้ามไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองตอนนี้ต้องใส่ใจลูกหลานให้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่มีข่าวเรื่องของการพบวัยรุ่นนักเรียนเนี่ยนะคะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากเหนื่อยหอบแล้วก็ซักถามประวัติแล้วมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นดูแลบุตรหลานในการปกครองของทุกท่านนะคะเป็นการเตือนจากกรมควบคุมโรคค่ะทั้งเด็กทั้งเยาวชนเพราะตอนนี้ในส่วนของการที่มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเนี่ยนะคะมันทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กๆทุกคนเลยเพราะว่ามีนิโคตินนะคะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็จะทำให้เกิดการเสพติดรุนแรงในระยะยาวได้ส่งผลกระทบในการเรียนรู้และพัฒนาการของสมองซึ่งบางรายอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรงอีกด้วยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบเห็นการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร1599ได้นะคะจะได้ร่วมการป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองค่ะด้วยความปรารถนาดีนะคะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: มีอร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936

0: เสียวสันหลังว่าบ้าๆกันเลยทีเดียวนะคะอยากหักคอผู้ชายเจ้าชู้ค่ะเพลงนี้คุณหญิงทิติการค่ะถึงจะเป็นเพลงสนุกสนุกแต่เล่นเอาหนุ่มๆหลายๆคนนี่แบบโอ้โหกล้าๆกลัวๆขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะทุกคนค่ะไม่เจ้าชู้เนี่ยนอกจากจะดีต่อชีวิตของความรักแล้วก็ยังดีต่อชีวิตของคุณเองด้วยนะคะจะได้ยืนยาวต่อไปเพราะสาวๆเขาไม่ยอมนะคะทุกคนค่ะและนี่คือช่วงเวลาของ Coffee Time กับกาแฟ Markov อีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะรสชาติเข้มกำลังดีมาพร้อมกับประโยชน์แน่นๆในทุกซองของกาแฟ Markov กาแฟ Markov บรรจุเป็นกล่องนะคะกล่องละ10ซองค่ะมีประโยชน์จากสารสกัดโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจลกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนและก็ยังมีผงกระชายดำและแอลอาร์จินีนทุกซองโอ้โหประโยชน์เยอะจริงๆค่ะแล้วราคาเป็นยังไงโอ้ยราคาเข้าถึงได้สบายสะดวกเลยนะคะส่วนความหวานเราก็ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนความหวานจากน้ำตาลนะคะลงใจไปทีสำหรับท่านที่ปฏิเสธน้ำตาลมาโดยตลอดเลยสามารถทานกาแฟมาคอฟได้อย่างสบายใจด้วยรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟมาคอฟทุกซองค่ะเตรียมจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกับกาแฟมาคอฟที่เราพิถีพิถันมาเพื่อคุณค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
0: ขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟัง Coffee Time กับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟเส้นทางที่คุณเริ่มคุ้นเคยคุ้นชินกันแล้วล่ะค่ะตอนนี้และกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะที่ตอนนี้หลายๆท่านก็ได้ลองและติดใจกันไปแล้วนั่นเองค่ะและเพลงดีๆที่เราเลือกมาฝากหวังว่าจะถูกใจรวมไปถึงเรื่องราวที่มีประโยชน์ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆในเรื่องของการเตือนวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าจากเว็บไซต์ไทยเฮลด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการติดตามรับฟังช่วงเวลาของเราครั้งต่อไปอย่าลืมมาติดตามกันได้อีกนะคะสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่ง